0: นักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: ได้เป็นผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบและมีค่าสมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะซึ่งผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะต่อมาเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทบทวนการคูณจำนวนเต็มโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจะมีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกจงหาผลคูณของ9คูณด้วย13ข้อที่2จงหาผลคูณของ24คูณด้วย -9 และข้อที่3จงหาผลคูณของลบ37คูณด้วยลบ9ให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนได้หาคำตอบทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะในข้อแรกจงหาผลคูณของ9คูณด้วย13จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 117
0: จะได้คำตอบเท่ากับ
1: 117
0: ถูกต้องค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะ24คูณด้วย -9 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -216
0: ได้คำตอบเท่ากับ -216 แล้วในข้อที่3ล่ะคะ -37 คูณด้วย -9 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 333
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าต้องการหาผลคูณของ 1.23 คูณด้วย 3.2 มีวิธีคิดยังไงคะนักเรียนตอบพร้อมๆกันได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถูกต้องค่ะให้นักเรียนหาผลคูณโดยการละจุดทศนิยมได้จากนั้นให้นำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับซึ่งผลคูณที่ได้จะมีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นักเรียนนำมาคูณกันนั่นเองค่ะแล้วคุณครูถามต่อว่าผลคูณของ123คูณด้วย32เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้หาคำตอบของ123คูณด้วย32ออกมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3936
0: ได้คำตอบเท่ากับ3936นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปเลยค่ะแล้วคุณครูถามว่าผลคูณของ 1.23 คูณด้วย 3.2 จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3936
0: ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ

0: 3.936 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกจะใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะต่อมาจะเป็นการคูณกันระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนลบการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ 1.08 คูณด้วยลบ 2.4 นักเรียนคะนักเรียนดูโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะจากลบ 1.08 คูณด้วยลบ 2.4 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรคะเพื่อนๆตอบถูกเลยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกแล้วนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบยังไงคะเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรคะหาเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ถูกต้องค่ะเราจะมาหาค่าสมบูรณ์กันก่อนเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ 1.08 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.08
0: ถูกต้องค่ะ 1.08 แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 2.4 จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.4
0: แล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะนำอะไรมาคูณกันคะ
1: 1.08
0: เก่งมากค่ะนำ 1.08 คูณด้วย 2.4 แล้วนักเรียนทำยังไงคะนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบยังไงคะ
2: นำจ
0: ุดเก่งมากค่ะนำจุดทศนิยมออกเพราะฉะนั้นจะได้เป็น108คูณด้วยอะไรคะ
1: 24
0: คูณด้วย24เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนหาผลคูณของ108คูณ24ได้บ้างแล้วคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 432
0: นักเรียนคูณในหลักหน่วยได้คำตอบเท่ากับ432ใช่ไหมคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ8คูณ4เป็น32ใส่2ทด3ต่อไป4คูณ0ได
3: ้
0: 0บวกตัวทดอีก3ได
1: ้3
0: 4คูณ1เป็น
1: 4
0: ต่อมาก็จะคูณในหลัก10ต่อค่ะเติม0ที่หลักหน่วย2คูณ8ได
1: ้
0: 16ใส่6ทด1ต่อมา2คูณ0ได
1: ้
0: 0บวกตัวทดอีก1เป็น
1: 1
0: 2คูณ1เป็น
1: 2
0: จากนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้1เส้นแล้วนำมาบวกกันค่ะก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 2,592 เพราะฉะนั้นลบ 1.08 คูณด้วยลบ 2.4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งจะได้คำตอบเป็นเก่งมากค่ะ 2.592 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและมีค่าสมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของ 40.3 คูณด้วยลบ 7.81 นักเรียนคะจากโจทย์ 40.3 คูณด้วยลบ 7.81 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะเก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจะต้องเริ่มหาคำตอบจากอะไรคะ
1: สมบูรณ
0: ์ถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากหาค่าสมบูรณ์ของ 40.3 ค่าสมบูรณ์ของ 40.3 เท่ากับเท่าไหร่คะ 40.3 เก่งมากค่ะต่อมาหาค่าสมบูรณ์ของลบ 7.81 ค่าสมบูรณ์ของลบ 7.81 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7.81
0: เก่งมากค่ะ 7.81 จากนั้นนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
2: น
0: ำจุดออกแล้วนำอะไรมาคูณกันคะ
1: 403
0: คูณด้วยอะไรคะ
1: 781
0: นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 403
0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะเริ่มจากหลักหน่วย1คูณ3ได้3 1คูณ0ได้0 1คูณ4ได้4ต่อมาเราจะมาคูณหลัก10กันต่อค่ะเติม0ที่หลักหน่วย8คูณ3ได้24ใส่4ทด2 8คูณ0ได้0บวกตัวทดอีก2กลายเป็น2 8คูณ4ได้เท่าไหร่คะ32ต่อมาเราจะคูณหลัก100เติม0ในหลักหน่วยและหลัก10 7คูณ3เป็น7คูณ3ได้21ใส่อะไรทดอะไรคะ
2: ใส่1ทด
0: 2ใส่1ทด2 7คูณ0ได้0บวกตัวทดอีก2จะได้เป็น2 7คูณ4เป็น
2: 28
0: เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนนำมาบวกกันเก่งมากค่ะตอนนี้มีเพื่อนๆต้นทางตอบมาแล้วคำตอบคือ314,743แล้วคุณครูถามว่า 40.3 คูณด้วยลบ 7.81 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบ
0: 3
3: 114.43
0: ถูกต้องค่ะคำตอบที่ได้คือลบ 314.743 นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ 0.81 คูณด้วย 0.07 นักเรียนคะในการหาคำตอบผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: ลบ
0: เก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจะเริ่มหาคำตอบจากอะไรคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลบ 0.81 เท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 0.81
0: ถูกต้องค่ะ 0.81 แล้วค่าสมบูรณ์ของ 0.07 เท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 0.07
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
4: น
0: ำอะไรมาคูณกันคะ
4: น
0: ำจุดออกแล้วนำ81คูณด้วย
4: 7
0: แล้วผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
4: 4
0: ตำแหน่งถูกต้องค่ะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะนักเรียนกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่4แล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ 0.81 คูณด้วย 0.07 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.0567
0: ถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือลบ 0.0567 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นลบ 0.0567 ค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึก5การคูณทศนิยมได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะจากข้อแรกครูถามว่า3คูณด้วย5จะมีค่าเท่ากับอะไรคูณด้วย3ด้วยคะเก่งมากค่ะ3คูณด้วย5จะมีค่าเท่ากับ5คูณด้วย3แล้วเรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่2นักเรียนคิดว่าครูควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะลบ7คูณด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย4จะมีค่าเท่ากับลบ7คูณด้วยอะไรคะ
1: ลบ2
0: ถูกต้องค่ะลบ7คูณด้วยลบ2แล้วคูณด้วยอะไรคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: การเปลี่ยนหมู่
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะในข้อที่3เราควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะศูนย์แล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะสมบัติการคูณด้วยศูนย์เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะในข้อที่4ครูควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ1เก่งมากค่ะแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการคูณด้วย1
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการคูณด้วย1นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากโจทย์บนกระดานลบ2คูณด้วยภายในวงเล็บ5บวกด้วยลบ9จะมีค่าเท่ากับอะไรคูณด้วย5คะลบ2คูณด้วย5บวกด้วยอะไรคูณด้วยลบ9คะ
1: 2
0: ลบ2ถูกต้องค่ะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: การแจกแจง
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการคูณของจำนวนเต็มและสมบัติที่เกี่ยวข้องระหว่างการบวกและการคูณจำนวนเต็มเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆสมบัติการสลับที่ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย a ต่อมาจะเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c เราไปดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นสมบัติการคูณด้วย0a คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นสมบัติการคูณด้วย1ค่ะ a คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
1: a
0: หรือ1คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ a เช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นสมบัติการแจก a คูณด้วย b บวก c จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b บวกด้วยa คูณ c นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยมมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มไหมคะมีถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะจงหาผลคูณของลบ 1.5 คูณด้วย 0.3 ให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะลบ 1.5 คูณด้วย 0.3 คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 2
0: ตำแหน่งแล้วเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: ลบ
0: จำนวนลบแล้วคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.45
0: ถูกต้องค่ะลบ 0.45 นักเรียนสังเกตโจทย์ต่อเลยนะคะถ้าคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณ 0.3 คูณด้วยลบ 1.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.45
0: เก่งมากค่ะลบ 0.45 ซึ่งจากข้อสังเกตจะเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณเมื่อ A และ B เป็นทศนิยมใดๆA คูณด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B คูณด้วย A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยมมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มไหมคะ
1: เช่นเดียวก
0: ัน ถูกต้องค่ะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาสังเกตโจทย์บนกระดานกันเลยนะคะภายในวงเล็บลบ 2.7 คูณด้วย 1.1 แล้วคูณด้วย 0.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะเริ่มทำในวงเล็บก่อนแล้วในวงเล็บจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนลบ
0: จำนวนลบเก่งมากค่ะแล้วผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งให้นักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะภายในวงเล็บ
1: 2.97
0: จะได้คำตอบเป็นลบ 2.97 คูณด้วย 0.5 นักเรียนคะจากลบ 2.97 คูณด้วย 0.5 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนลบ
0: แล้วผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งให้นักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.45
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็น -1.45 นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานต่อนะคะ -2.7 คูณด้วยภายในวงเล็บ 1.1 คูณด้วย 0.5 นักเรียนคะในโจทย์ข้อที่2นักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้ว 1.1 คูณด้วย 0.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะถูกต้องค่ะกลุ่มที่6ตอบมาถูกเลยว่าภายในวงเล็บจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกแล้ว 1.1 คูณด้วย 0.5 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่1ได้ตอบมาแล้วว่า 0.55 นักเรียนก็จะได้เป็นลบ 2.7 คูณด้วย 0.55 แล้วลบ 2.7 คูณด้วย 0.55 จะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: ลบ
0: เป็นจำนวนลบแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.485
0: คำตอบที่ถูกต้องคือลบ 1.485 นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากข้อสังเกตจะเห็นว่าเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นทศนิยมใดๆ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ 9.841 คูณด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ0เก่งมากค่ะต่อมา0คูณด้วยลบ 9.841 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ0เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อคูณทศนิยมใดๆด้วย0หรือนำ0มาคูณด้วยทศนิยมใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับ0เสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ0นั่นคือเมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆ A คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะลบ 19.37 คูณด้วย1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ 19.37 เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นลบ 19.37 แล้ว1คูณด้วยลบ 19.37 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 19.37
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็นลบ 19.37 นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อเรานำทศนิยมใดๆคูณด้วย1หรือนำ1คูณด้วยทศนิยมใดๆก็จะได้ผลคูณเท่ากับทศนิยมนั้นๆเสมอเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ1นั่นคือถ้า A เป็นทศนิยมใดA คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ A หรือ1คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ A เช่นกันค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ 1.3 คูณด้วยภายในวงเล็บลบ 15.32 บวกด้วย 14.32 นักเรียนคะในการคำนวณนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: ทำในวงเล็บ
0: เก่งมากค่ะเริ่มทำในวงเล็บก่อนแล้วภายในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ได้เป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบเก่งมากค่ะและจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ 1.3 คูณด้วยลบ1แล้วลบ 1.3 คูณด้วยลบ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ 1.3 เรามาดูกันต่อเลยนะคะจากโจทย์บนกระดาษ

ภายในวงเล็บลบ 1.3 คูณด้วยลบ 15.32 บวกด้วยภายในวงเล็บลบ 1.3 คูณด้วย 14.32 นักเรียนคะในการคำนวณนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำในวงเล็บก่อนแล้ววงเล็บแรกนักเรียนคำนวณแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

นักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในวงเล็บแรกนักเรียนคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เป็น 19.916 บวกด้วย -18.616 นักเรียนคะจากบรรทัดแรก 19.916 บวกด้วย -18.616 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ 1.3 เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตนะคะจากข้อสังเกตของเราจะเป็นไปตามสมบัติการแจกแจงนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นทศนิยมใดๆ a คูณด้วย b บวก c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b บวกด้วย a คูณด้วย c นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างนี้กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ 12.5 คูณด้วย 17.45 แล้วคูณด้วย 8นักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันค่ะลบ 12.5 คูณด้วย 17.45 คูณด้วย 8จะมีค่าเท่ากับภายในวงเล็บลบ 12.5 คูณด้วย 17.45 แล้วคูณด้วย 8นักเรียนคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณนักเรียนสามารถใช้สมบัติการสลับที่ได้ยังไงคะ
1: ภายในวงเล็บ 17.45 คูณลบ 12.5 คูณ 8
0: เก่งมากค่ะบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็น 17.45 คูณด้วยลบ 12.5 แล้วคูณด้วย 8จะเห็นว่าจากบรรทัดที่1มาบรรทัดที่2เราใช้สมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น 17.45 คูณด้วยภายในวงเล็บลบ 12.5 คูณด้วย 8นั่นเองค่ะแล้วบรรทัดที่3นักเรียนจะต้องเริ่มคำนวณอะไรก่อนคะ
1: ภายในวงเล
0: ็บแล้วภายในวงเล็บลบ 12.5 คูณด้วย 8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 100
0: เก่งมากค่ะลบ100แล้ว 17.45 คูณด้วยลบ100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบแล้ว 17.45 คูณด้วยลบ100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1,000 ลบ 1,745
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็นลบ 1,745 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของ 999.9 คูณด้วย 0.36 นักเรียนคะ 999.9 สามารถเขียนได้อยู่ในรูป 1,000 ลบด้วยจำนวนใดคะ 1,000 ลบด้วย
1: 0.1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็น 1,000 ลบด้วย 0.1 คูณด้วย 0.36 นั่นเองค่ะซึ่ง 1,000 ลบด้วย 0.1 ตัวนี้เป็นการที่เราเปลี่ยนจาก 999.9 ให้อยู่ในรูป 1,000 ลบด้วย 0.1 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ 1,000 ลบด้วย 0.1 สามารถเขียนอยู่ในรูปการบวกได้ยังไงคะ1,000 บวกด้วยอะไรคะ
2: 1,000
0: บวกด้วย 0.1 จะเป็น 1,000 บวกด้วยลบ 0.1 แล้วคูณด้วย 0.36 นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดที่2สามารถใช้สมบัติการแจกแจงได้ยังไงคะ
2: 1,000 บวก 0.1
0: นักเรียนก็จะใช้สมบัติการแจกแจงได้เป็น 1,000 คูณด้วย 0.36 บวกด้วยลบ 0.1 คูณด้วย 0.36 นั่นเองค่ะนักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้ววงเล็บแรก 1,000 คูณด้วย 0.36 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็น360แล้วลบ 0.1 คูณด้วย 0.36 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.036
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่4นักเรียนก็จะได้เป็น360บวกด้วยลบ 0.036 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ360บวกด้วยลบ 0.036 จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนบวกแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 359.964
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 359.964 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

่นจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6สมบัติการคูณทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อแรกให้นักเรียนเติมจำนวนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนทำเฉพาะข้อ1ข้อ3และข้อ5ค่ะต่อมาข้อ2ใหญ่นักเรียนสามารถหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน2หน้านะคะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะหากนักเรียนทำแบบฝึกหัดยังไม่เสร็จนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบให้กับนักเรียนค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะหลักการคูณของทศนิยมการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกจะใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: จะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นการคูณทศนิยมที่จำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เป็นจำนวนบวก
0: ถูกต้องค่ะจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นนั่นเองค่ะการคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผล

0: คูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและมีค่าสมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นสมบัติต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆสมบัติการสลับที่ว่ายังไงคะ
1: A คูณ B

0: ณ A จะมีค่าเท่ากับ
1: 0
0: เก่งมากค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย1ว่ายังไงคะ A คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: หรือ1คูณด้วย A จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: สมบัติการแจกแจง A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับ A คูณ B บวกด้วย A คูณ Cสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการหารทศนิยมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด7การหารทศนิยมครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูตรวจสอบได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันเวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์

งานเดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่าเออมารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most about คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about ThailandWhat do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายแล้วก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก Number 5 How do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
1: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
2: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
0: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
1: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
2: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ็กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
1: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
2: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: นั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วล่ะ

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today? I'm wonderful today. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me teacher Pin. Everyone, nice to see you again. This is the topic for today, special days at school. Special day at school. First of all, I would love to show you about the objective first, and then we continue to the activities. The first one, you'll be able to pronounce the words about the special day at schools. And number two, you'll be able to write, and you have to present us your work today. นะคะนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือวันพิเศษของโรงเรียนได้ข้อที่สองนักเรียนจะสามารถเขียนนะคะและสามารถพูดนะคะสื่อสารหรือว่านำผลงานของตัวเองมานำเสนอเพื่อนๆปลายทางนะคะได้โอเค everyone are you ready for the lesson
1: yes
0: okay the first one you have to guess what my is favorite day but you have to hold on you have to listen first okay let's think about what I'm going to say my favoriteSpecial day at school is in December. There is a big decorated tree. There are a lot of presents under the tree. What do you think? What the day is it?
2: Christmas.
0: Of course. This one is?
2: Christmas Day.
0: Very nice. It's Christmas Day. Christmas Day is my favorite special day at school. What about all of you?What is your favorite special day at school? วันพิเศษอะไรนะคะในกิจกรรมในโรงเรียนของเรามีวันอะไรที่นักเรียนชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างมีไหม New Year's Day Sports Day What else? Mother Days almost What the New Year's Day What about the other oneอย่างอื่นมีไหมคะวันพิเศษอย่างอื่น
3: Teacher Day
0: Teacher Day Nice very nice บางคนนะคะก็ชอบกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะเช่น Sport Day Halloween That's right Halloween มีทั้งกิจกรรมที่เป็นของไทยและเป็นของต่างชาตินะคะเราก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมจากวันสำคัญต่างๆได้วันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะกำลังจะได้เรียนนั่นเองไปดูสิ่งแรกก่อนกิจกรรม guess what เดี๋ยวนักเรียนจะได้เปิดแผ่นป้ายนะคะกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มไหนที่รู้คำตอบให้ hit the bell but you have to hit only one time ห้ามกดแบบติ้งๆๆๆนะคะเพราะครูจะสับสนไม่รู้ว่ากลุ่มไหนแต่ถ้าติ้งเดียวครูจะสามารถบอกได้ว่ากลุ่มไหนกดก่อนนะคะ everyone are you ready okay I will let group 4 to open this one what number เรียนทอง what number 7 oh my god ภาพเดียวป้ายเดียวบอกได้เลยใช่ไหมคะโอเค what do you see in the picture what do you see what do you see what do you see
1: teacher
0: oh you see the teacher you see the student right okay you want me to open another one or not okay let me show you all of this one นักเรียนบอกว่าอยากตอบเลยนะคะได้เลยภาพนี้คือภาพอะไรตอบให้ชื่นใจสักทีสิคะ this one is why crew day why crew day กับ teacher day คนละวันกันนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อน Why Crew Day กับ Teacher Day จะคนละวันกันนึกออกไหมโอเค everyone say Why Crew Day
1: Why Crew Day
0: Can you tell me who is she in Thai we say ผอ. She is the director of วังไกลกังวล School นะคะผอ. ก็คือ the director นั่นเองนะคะดร.ราตรีศรีไพรวันของเรานะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันไหว้ครูของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะมีทั้งฝ่ายประถมแล้วก็บรรยากาศของมัธยมนั่นเองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ Everyone who likes White Crew Day, raise your hand. Who like White Crew Day? ใครชอบวันไหว้ครูบ้าง นะคะข้อนี้ได้คะแนนทุกกลุ่มเลยเพราะว่าตอบได้ตั้งแต่ภาพแรกนะคะ Everyone got one point. The next one. I will move to group 5. Which number do you like? Number 6. What do you see? What do you see? What do you see? No, what? Listen carefully. What do you see? What do you see? You see student? You see the pool, right? Okay, I will open. Okay, this one. นักเรียนตอบได้ตั้งแต่ภาพแรกเลยนะคะใครเอ่ยโอเคคุณครูมีทิชชปินคุณครูอาทิตย์ใช่ไหมคะอยู่ในภาพด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันอะไรเอ่ย What a day is it? Sports day. Everyone say sports day. Who like sports day? ใครชอบกีฬาสีบ้างวันกีฬาสีบ้างนะคะโอเค include me คุณครูก็ชอบเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันกีฬาสีของฝั่งประถมนะคะแล้วก็ฝั่งมัธยมนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลของเรามีสระว่ายน้ำด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
4: swimming pool
0: swimming pool right there is one swimming pool in at school right okay are you ready for the next one
4: yes
0: นักเรียนได้คะแนนไปกี่คะแนนแล้วคะ
4: 2
0: คะแนนนะคะต่อไป okay I turn to group 6 which numberNumber 10.
4: New day.
0: I think you have to open more picture. Number six. What is it? What do you see in the picture?
5: New year. Listen
0: carefully. What do you see in the picture?
4: Firework,
0: right? Okay, I will open this one. This. นักเรียนไม่ยอมเปิดแผ่นป้ายเลยนะคะเจอภาพแรกตอบได้เลยเก่งมาก very good. Okay, what do you see again? You see a lot of
5: fireworks.
0: You see the mountain, right? Can you tell me where is it?Where?
6: เขาวาง
0: ถูกต้องนะคะเขาวางอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย
7: เพชรบ
0: ุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกันกับหัวหินนี่เองนะคะและวันนี้วันที่จะมีฟรายพลู

0: ยอะคือวันกลัวไม่รู้เลยต้องติดกล่องของขวัญมาให้ด้วยนะคะก็คือ New Year's Day Everyone say New Year's Day
1: New Year's Day
0: หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองใช่ไหมคะดีมากอย่าลืมจำคำศัพท์ไว้ด้วยนะต่อไปโอ้ตรีนัมเบอร์เทนโอ้ my god the easy one okay what do you see in the picturesanta is the real one or the fake one okay do you need me to open another picture okay let me open this one and tell me what do you see in the picture what do you see in the picture let's see นักเรียนเห็นใครบ้างคะในภาพคนสำคัญที่สุดของเราเลยนะคะดร.ราตรีศรีไพรวันนะคะหรือว่า the director of school นะคะ what is she doing she try to give students some candy right okay what are they doing what about this picture the teachers are dancing right they are dancing she is givingThe snacks or candy, right? Okay, what the day is it?
1: Christmas Day.
0: Very nice. Christmas Day. Everyone say Christmas Day.
1: Christmas Day.
0: One more time. Christmas Day.
1: Christmas Day.
0: ใครชอบวันคริสต์มาสบ้างคะ Who like Christmas? เก่งมากดีมากค่ะโอเคอย่าลืมจำไว้นะ I think the last one maybeOkay, a group two.
2: Eight.
0: Oh my God. Wow. Okay. นักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนไปทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยได้คำตอบตั้งแต่ภาพแรกอีกแล้วเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูเหมือนเดิมนะคะว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะคะ This one. เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง What do you see
1: Monster
0: What else The director เห็นผอ.ด้วยนะคะเห็นใครอีก Okay What are they wearing What are they wearing
1: Costume
0: They are wearing fancy costume ใช่ไหมคะในวันนี้ก็คือวัน Halloween Everyone say
1: Halloween
0: Halloween.
1: Halloween.
0: Straight ที่คำว่า ween นะคะ Halloween มีนะคะ Halloween Halloween ก็คือวันที่มีอะไรเยอะๆเป็นผีจริงหรือว่าผีปลอมเพราะเป็นเทศกาลที่จะทำให้เราแลกเปลี่ยนอะไรกันคะลูกอมนะคะขนมให้กับเด็กๆแต่เปิดโอกาสให้เราได้แต่งตัวสวยงามนะคะแตกต่างกันออกไปดีมากโอเคทั้งหมดนะคะที่นักเรียนได้ดูภาพบรรยากาศทั้งของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็คือ special days at school everyone say together special days at school one more time special days at school ทีนี้มีภาพจากโรงเรียนวังไกลกังวลให้ดูแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะมีความรู้นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้นักเรียนเรียนอีกครั้งหนึ่งสามารถบอกชื่อวันได้อยู่หรือเปล่าชื่อวันอะไรเอ่ย
1: Why Crew
0: Day Why Crew Day Can you give me the answer When is Why Crew Day When is Why Crew Day
1: June
0: Is in June right นะคะวันไหว้ครูก็จะอยู่ในเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนาหรือว่า It's in June นะคะถ้าวันนี้อยู่ในเดือนมิถุนาถ้าเราจะบอกว่าเดือนเราต้องใช้
1: in
0: บุพบท in นะคะใช้ preposition คือ in What do you do on Why Crew Day สิ่งที่นักเรียนทำในวันไหว้ครูคืออะไร
1: Why
0: What can you say in English You can
1: respect
0: the teacher right You canShow respect to the teacher, or you can say, we show

0: Respect to the teacher. That is what you do.
1: แล้วเราทำอย่างอื่นไหมคะนอกจากแสดงความเคารพกับคุณครูแล้วเรายังทำอะไรอีกมีใครเคย Have you ever write? Have you ever written something to the teacher? เคยไหมคะเคยเขียนจดหมายให้คุณครูไหมเอ่ยนั่นคือกิจกรรมที่นักเรียนจะเลือกทำได้นะคะต่อไปวันสำคัญวันที่สอง What is it?
2: Sports day.
0: When is the sport day? When is sports day? นักเรียนรู้ไหมว่าปีการศึกษานี้กิจกรรมวันกีฬาสีอยู่ในวันอะไร September Okay. That's correct. สำหรับโรงเรียนของเรานะคะจะเกิดขึ้นในวัน how do you say it in English? It's on September 15 and 16, right? It's on September 15th and to the 16th, right? นักเรียนสังเกตไหมคะว่าประโยคนี้แตกต่างจากประโยคที่แล้วอย่างไรบุพบทเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมเพราะเรามีวันที่เราจะใช้on เข้าไปด้วยนะคะใช้ on เข้าไปแทนถ้าเป็นเดือนอย่างเดียวใช้ in แต่ถ้ามีวันที่ให้ใช้ on ตามด้วยเดือนและวันแบบนี้นะคะโอเค What do you do on sports day นักเรียนทำอะไรในวันกีฬาสี That's right We play sports เราก็แข่งกีฬาเล่นกีฬาถูกต้องไหมคะนี่คือรายละเอียดนะคะของวันนักเรียนไปทางจำข้อมูลตรงนี้ไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้นะคะต่อไปภาพที่สาม This one is Halloween When is Halloween everyone When is Halloween October What the day It's on October 31 or 31st 31 or 31st What do you think 31st นะคะคุณมีตัวยกให้เห็นไหมลงท้ายด้วย st นะคะต้องอ่านเป็นเลขลำดับนั่นเอง is on October 31st okay what do you do on Halloween what do you do on Halloween we wear fancy costume or we can exchange the candy right แลกเปลี่ยนลูกอมกันก็ได้ใช่ไหมคะไปต่อเลยนะจำข้อมูลไว้ดีๆนะคะต่อไปวันที่4 มีของขวัญเยอะๆนะคะก็คือ New Year's Day When is the day When is New Year's Day When is it Is on January 1 or 1st It's on January 1st. So, what do you do on New Year's Day?
3: We have party and do a lucky draw.
0: Very nice. We have party and do a lucky draw. นักเรียนรู้จัก lucky draw ไหมคะเรามีปาร์ตี้แน่นอนแต่ lucky draw คืออะไรการที่เราสุ่มจับของขวัญ นะคะว่าเราจะได้แลกกับใครหรือว่าสุ่มรับของขวัญ นั่นเองนานี้จำไว้นะต่อไป This one is Christmas Day right When is the Christmas Day
3: December
0: It's on December 25th not 25 25 or 25th one more time เลขลำดับออกเสียงว่า 25th นะคะ It's on December 25th. What do you do on Christmas Day? เราทำอะไรเอ่ยวันคริสต์มาสเราทำอะไรคะ we decorate a Christmas tree. บางบ้านก็จะตกแต่งใช่ไหมคะต้นไม้ decorate ตรงนี้แปลว่าตกแต่งนักเรียนทำอย่างอื่นอีกไหมวันคริสต์มาสนักเรียนทำอะไรคะyou give someone the gift, right? Can you write a card? Have you ever written a card? Have you เคยไหมคะเคยเขียนการ์ดวันคริสต์มาสไหมเคยอ่ะทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะต่อไปอ่ะวันนี้ก็คือวันคริสต์มาสเดย์อย่างที่บอกไปนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของเดือนกันก่อนนักเรียนจำชื่อเดือนได้ไหม
3: จำได
0: ้จำได้อ่ะมกราคมคือ
3: January
0: straight ที่คำว่า
3: January
0: that's right next one can you spell this one can you repeat it again
3: February
0: one more time
3: February
0: what about มีนาคม
3: March
0: the next one
3: April
0: มวนลินนิดนึงนะคะ
3: April
0: the next one
3: May
0: June
3: July
0: this one
3: July
0: ไม่ใช่ July นะคะ
3: July
0: okay the next one
3: August too
0: okay a little bit
3: August
0: the next one
3: September
0: นี่ก็คือวิธีการสเตรทเสียงเดือนต่างๆนะคะวันสำคัญในโรงเรียนของเรานะคะอยู่ในเดือนต่างๆนักเรียนจำการออกเสียงให้ดีนะคะเพราะวันนี้นักเรียนต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องพรีเซนต์ให้ได้นะคะจากใบงานที่64นะคะเดี๋ยวดูใบงานที่64ตอนนี้ใบงานอยู่ที่คุณครูเพราะฉะนั้น everyone eyes on me
3: eyes on you
0: come on times eyes on meOkay, เรียนทอง rifle eyes on me. Okay, look at the worksheet first. เดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้เรานะคะใบงานที่64 the worksheet number 64เรื่อง special days at school. ส่วนที่1 part 1 you have to search for the information to fill in the table. Table ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าโต๊ะนะคะแต่แปลว่าตารางนะคะเราจะต้องใส่ข้อมูลลงไปในตารางทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับวันที่เราจะต้องเลือกนะคะซึ่งการเลือกก็จะเป็นการสุ่มนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ก็จะแจกใบนี้นะคะว่านักเรียนจะได้วันสำคัญอะไรบ้างนะคะด้วยความที่ต้องนำมาพรีเซนต์ครูก็เลยให้ใช้กระดาษไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนักเรียนก็ใช้สีใช้กาวในการติดแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบอย่างไรนะคะวิธีการทำเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ก่อนนะคะว่าต้องทำอย่างไรเวลาเราจะเติมข้อมูล Everyone are you ready?
3: Yes
0: นอกจากปากกาสีแล้วก็กาวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเขียนอย่างไรในท็อปิกแรกนะคะในตัวคุณครูเขียนเอาไว้นะคะว่า My special day at school is นักเรียนจะได้สุ่มเลือกนักเรียนก็ใส่ชื่อวันสำคัญลงไปยกตัวอย่างเช่นคุณครูปิ่นเลือกภาษาไทยเดย์นะคะกิจกรรมล่าสุดที่โรงเรียนเราเพิ่งจะจัดไปก็คือวันภาษาไทยนะคะหรือว่า language day นะคะโอเค everyone when is ภาษาไทยเดย์ can you remember the day when is ภาษาไทยเดย์เราจัดเมื่อไหร่เอ่ยวันภาษาไทยวันภาษาไทย I heard something in ThaiYou can say it's on July 29th. Okay, 29th. Okay, what do you do on ภาษาไทยเดย์แล้วเราทำอะไรกันบ้างในวันภาษาไทยจำได้ไหมตัวเองทำอะไรบ้างนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะ We join the activities at school. เราได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนไหมเข้าร่วมนะคะเราทำอะไรอีกWe play Thai language games. ใครได้เล่นเกมบ้างตอนท้ายของกิจกรรมใครได้เล่นเกมบ้างมีหลายคนเลยนะคะต่อไป Why do you like ภาษาไทยเดย์ทำไมเราถึงชอบนะคะสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปทำไมเราถึงชอบวันภาษาไทย You got the knowledge right ตัวอย่างก็คือ It's exciting to play game ถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นนะคะก็ใช้ it's exciting หรือ it's beautiful to wear try traditional dress นะคะเราก็จะเห็นคุณครูหลายท่านที่แต่งตัวนะคะชุดไทยบ้างนะคะชุดแล้วแต่ธีมของปีใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้ดูภาพนักเรียนจำภาพที่คุณครูรำได้ไหมนั่นก็คือภาพบรรยากาศในงานวันภาษาไทยของปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะคะเป็นคอนเซปต์อะไรจำได้ไหมลูกทุ่งไทยนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราจะใช้วิธีการเขียนอย่างไรบรรทัดแรกนักเรียนใส่ชื่อในช่องแรกด้านนี้นักเรียนใส่ชื่ออะไรเอ่ย
3: ช
0: ื่อวันสำคัญที่เรียนจะได้ใช่ไหมคะต่อไปดูจากคำถาม when is ภาษาไทย day นักเรียนก็ใส่อะไรลงไปใส่วันที่ลงไปนะคะคำถามที่สอง what do you do ถาม what do you do สิ่งที่เราทำนะคะในกิจกรรมนั้นๆให้นักเรียนใช้ประธานบวกกับคำกริยาว่านักเรียนทำอะไร we joinWe play, we อะไรอีก we dance นะคะใช้ได้ใช้ verb ได้ต่อไปคำถามที่3ถามว่า why do you like นะคะเหตุผลก็เขียนได้หลายแบบนักเรียนจะบอกว่ามันน่าสนใจนักเรียนก็ใช้ adjective ได้ is exciting, is beautiful หรือว่าจะตอบเป็น verb ก็ได้I like dancing แบบนี้ก็ได้นะคะนำความรู้ที่เราเรียนกันในภาษาอังกฤษหลายๆคาบนะคะมาตอบคำถามถ้านักเรียนมีคำถามก็ you have to raise your hand first and then I'm going to help you เอาล่ะทีนี้คุณครูก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะคะมีภาพมีใบงานนะคะทีนี้ตัวแทนของกลุ่มมาสุ่มเอาว่าตัวเองจะได้วันอะไรนะคะมาไปหยิบเลยหยิบตรงคลิปนะคะโอเคดิส่วนโอเคโอเคอ่ะเบอร์เกอร์ได้วันนี้ครับมา
2: ดูอยากได้สีแดง
0: มาครับโอเคอีก2วันครับโอเค you are the lucky one the day that you like โอเคนักเรียนได้ใบงานแล้วใช่มั้ยคะนักเรียนสามารถตัวอย่างจากหน้าจอได้นะคะนักเรียนสามารถเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและถ้านักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็ถามทีเชอร์ได้นะคะโอเค Are you ready?
3: Yeah
0: โอเค everyone take your time

0: Everyone, time's up, time's up. Okay. Raise your hand, raise your hands. Have you finished? Good one, are you finished?
1: Yeah.
0: Have you? Okay. Everyone finished already. วิธีนำเสนอนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมฟังเพื่อนๆนำเสนอแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะในการนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้ฟังเพื่อรับคะแนนนะคะEveryone are you ready สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะกลุ่มละ2คนคนนึงถือใบงานนะคะคนนึงถือผลงานอีกคนนึงนำเสนอนะคะเดี๋ยววิธีการนำเสนอก็คือนักเรียนต้องทักทายก่อน Good morning everyone my special day at school is ภาษาไทย day for example พอนักเรียนบอกชื่อวันสำคัญของนักเรียนคุณครูก็จะถามคำถามแรกนะคะคำถามที่2และคำถามที่3นักเรียนก็ตอบนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะทำเท่าที่เวลาของเรายังเหลือนะคะกลุ่มแรก the first group going to be group 3 okay everyone now it's time to present your project นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่นักเรียนจะได้นำเสนอผลงานของตนเองนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่คุณครูเลือกมานะคะ I choose group 3 okay
2: hello everyone my special dayAt school, sport is sport day.
0: Okay, the sports day. Group ที่3นะคะเลือก sports day. Thank you. When is sports day?
2: It's on September 15 to 16.
0: Nice. What do you do on sports day?
2: We play sport. We dance. We sing.
0: So, do you like sports day? Why do you like sports day?
2: It's fun. It's exciting to play sports.
0: Okay, everyone, clap your hand for thank you. ตอนนี้ก็คือผลงานของเพื่อนนะคะวันกีฬาสีหรือว่า sports day นั่นเอง The next group is going to be group 5.
3: Hello everyone, my special day at school is white crew day.
0: Nice. When is white crew day?
3: It's on June 20.
0: It's on June 12. One more time.
3: 12. It's on June 12.
0: Okay. What do you do on White Crew Day?
3: We show respect to the teacher. We write the card.
0: You write a card. So why do you like White Crew Day?
3: We love our teacher. I like teacher day because I can show respect and thank me teacher.
0: And thanks my teacher.
3: Thank my teacher.
0: เข้าใจความหมายของนักเรียนก็คือนอกจากวันไหว้ครูแล้วนะคะนักเรียนก็ยังชอบวันครูอีกใช่ไหมคะเพราะว่าได้แสดงความเคารพแล้วก็ได้ขอบคุณคุณครูนั่นเองอ่ะ

0: Grab your hand for your friends. Good job. ตรงนี้นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะวันไหว้ครูเดย์กับ Teacher's Day มันจะเป็นคนละวันกันค่ะแต่ด้วยความรักนะคะในคุณครูก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะดีมาก The last group going to be group 6. Okay. Are you ready? Okay, let's go.
1: My special day at school is Christmas Day.
0: My special day at school is Christmas Day. Okay, when is Christmas Day?
1: It's on December 25th.
0: That's right. What do you do on Christmas Day?
1: We decorate a Christmas tree.
0: You decorate the Christmas tree. What else?
1: We play Christmas game. We join the activity at school.
0: Very nice. Why do you like Christmas Day?
1: It's fun and it's happy.
0: It's fun and it's happy. Okay, clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะทั้งหมดเลือกมาทั้งหมด3วันวันแรกก็คือSports Day วันที่2ไหว้ครู Day and the last one Christmas Day นะคะยังเหลือห้องยังเหลือกลุ่มอื่นๆนะคะก็อยากจะพรีเซนต์เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะคะด้วยเวลาของเรามีค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวคุณครูจะไปให้คะแนนแต่ละกลุ่มเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางอย่าลืมนำเสนอผลงานของนักเรียนให้คุณครูปลายทางได้ดูนะคะแล้วก็ให้คุณครูให้คะแนนเราด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนก็เช็คตัวอักษรให้ดีนะคะว่าใบงานของตัวเองถูกไหมเขียนชื่อกลุ่มหรือยังนะคะเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับใบงานต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านของนักเรียนให้นักเรียนทำตอนที่นักเรียนว่างนะคะก็คือใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานเดิมแต่เป็นส่วนที่2นะคะ part 2นะคะPart 2. Do you see the table? เห็นตารางไหมคะตารางในใบงานที่60เท่าไหร่แล้ว64นะคะแต่ว่าจะเป็น Part 2นะคะ You have to talk to your friend to fill the table นักเรียนก็สามารถไปเก็บข้อมูลวันสำคัญต่างๆที่นักเรียนสนใจจากใบงานของเพื่อนๆได้ภายหลังนะคะตามนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถเลือกวันแล้วก็ใส่ information ของเพื่อนๆลงไปนักเรียนสนใจวันไหนก็สามารถไปบันทึกข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเรามาดู wrap up กันนะคะสรุปบทเรียนด้วยคำถามคำถามแรกคือ what day do you like the most นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนคนใดคนหนึ่งในนี้นะคะว่า what day do you like the most วันอะไรที่นักเรียนชอบที่สุดนักเรียนก็ตอบว่า I like followed by the day for example I like Christmas day และที่ฉันจะถามว่า why do you like it ทำไมถึงชอบนะคะนักเรียนก็ต้องตอบเหตุผลว่า because it's exciting because it's beautiful it depends on you okay who wants to be the volunteer ใครอยากจะตอบนะใครมีคำตอบในใจบ้างหรือยังมีไหมนาเดชใช่ไหมคะเพื่อนๆเรียกร้องนาเดชมากเลยนาเดชค่ะ Welcome นาเดช Grab the microphone please Grab the microphone please แต่นาเดชสังเกตตัวอย่างนะคะแล้วนาเดชเลือกตามข้อมูลที่อยู่ในใจนาเดชเลยว่านาเดชชอบวันอะไร Are you ready Okay What day do you like the most
2: I like
0: แต่ให้ณเดชคิดสักครู่หนึ่งนะคะณเดชชอบวันอะไร What the day that you like
2: I like sports day
0: You like sports day So why do you like it
2: Because it's fun
0: Because it's fun ในวันกีฬาสีก็จะสนุกสนานใช่ไหมคะclap your hand to ณเดชโอเคนะคะวิธีการถามและการตอบก็ตอบง่ายๆตามแพทเทิร์นนี้เลยนักเรียนสามารถนำแพทเทิร์นนี้ไปใช้นะคะกับสิ่งที่นักเรียนชอบและถามเหตุผลได้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง Children's Day at School นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะที่65 Children's Day at School นั่นเองส่วนกิจกรรมเดี๋ยวครูจะเตรียมไว้ให้เองนะคะ

0: Okay, guys, are you happy?
1: Yeah!
0: I think so. I hope you're happy when you are, while you are learning English นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสนุกนะคะในขณะที่นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นักเรียนก็ได้พัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของการพูดนะคะแล้วก็การเขียนนะคะโอเค if you are alright I would like to say thank you for your attention see you again next time

0: แสดงความเคารพครูผู้สอนทั้งหมดตรงยุบปึ๊บ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับครับก็ขอสวัสดีนะครับน้องๆ นักศึกษาบริหารชั้นปีที่1ทุกท่านนะครับทั้งที่เรียนอยู่ในห้องเรียนขณะนี้แล้วก็ศึกษาผ่านระบบทางไกลในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้น้องๆ นักศึกษาบริหารจะได้ศึกษาในเรื่องของวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นวิชาต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยมีคุณครูนะครับร้อยโทยันยงรุ่งแดงครูแผนกวิชาการรบพิเศษโรงเรียนนักสายแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับวิทยานะชำนาญการจะมารับผิดชอบในการสอนพวกเราแล้วก็จะมีคุณครูผู้ช่วยนะครับครูเกอร์ครูคณาวุฒิเกียงไกรวัฒน์นะครับก็จะมาดูแลพวกเราในเรื่องของการผูกเงื่อนในการใช้เชือกในงานบรรเทาสาภัยสำหรับในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับก็จะมีเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันที่พวกเราจะต้องเรียนนะครับก็คือในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยถูกต้องไหมครับได้เรียนกันไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้เชือกในงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับซึ่งถือว่า

0: เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่านักดับเพลิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าไฟคืออันตรายที่ไม่มีวันหลับไหลเพราะเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่พวกเราจะต้องทำการเรียนทำการศึกษาตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะช่วงแรกๆของการเรียนนะครับของการเรียนทุกวิชานะครับทุกหลักสูตรเราจะต้องเรียนในเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับรวมถึงเรื่องของการ CPR ด้วยในการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในตัวอาคารต่างๆนะครับเพลิงก็สามารถที่จะติดไฟได้เพราะนั้นสิ่งแรกคือสิ่งที่เราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้สองคือสามารถที่จะเข้าระงับภัยเรื่องไฟในเบื้องต้นได้นะครับทีนี้เรามาทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทบทวนในเรื่องของไฟนะครับไฟมีองค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับจำได้ไหมองค์ประกอบแรกคือ
1: เชื้อเพลิง
0: นะครับเชื้อเพลิงมีอะไรอีกเชื้อเพลิงละความร้อนแล้วก็มี
1: ออกซ
0: ิเจนนะครับออกซิเจนในอากาศ 21% นะครับนั่นคือองค์ประกอบของไฟนะครับเมื่อเรารู้องค์ประกอบของไฟมันก็จะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการดับไฟใช่ไหมครับในเรื่องของการดับไฟในเรื่องของการเอาตัวรอดการดับไฟก็คือถ้ามันเราสามารถแยกเอาออกซิเจนออกจากไฟได้แยกเชื้อเพลิงออกจากไฟได้แยกความร้อนออกจากไฟได้ไฟก็จะดับการแบ่งประเภทของไฟแบ่งเป็นกี่ประเภท5ประเภทประเภทแรกคือไฟชนิด A การแบ่งประเภทของไฟแบ่งตามชนิดของเชื้อเพลิงครับชนิดแรกคือไฟชนิด A คือเกิดจากเพลิงทั่วไปนะครับปอฝ้ายไม้กระดาษหนังพลาสติกต่างๆเหล่านี้นะครับคือเพลิงทั่วไปก็สามารถที่จะใช้การดับไฟได้ทุกชนิดใช้น้ำดับได้ใช้ถังดับเพลิงทุกชนิดได้นะครับเพลิงที่สองคือเพลิงชนิด B เกิดจาก
1: ของเหลวติ ดไฟ
0: เกิดจากน้ำมันนะครับแก๊สก็แล้วเกิดจากเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮโดรลิกนะครับแล้วก็พวกแก๊สต่างๆแก๊สถุงต้มแก๊สที่ใช้ในรถยนต์นะครับอย่างที่สองเนี่ยห้ามใช้น้ำดับโดยเด็ดขาดนะครับห้ามใช้น้ำดับโดยเด็ดขาดเลยจำไว้เลยนะถ้าไฟเกิดจากน้ำมันจากแก๊สเนี่ยห้ามใช้น้ำใช้น้ำดับก็ดับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำมันมันจะเบากว่าน้ำถ้าเราใช้น้ำมันก็จะไหลไปถูกต้องไหมครับเพลิงชนิดที่สามเกิดจาก
1: อุ
0: ปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่เพราะฉะนั้นการดับเพลิงชนิดนี้จะต้องตัดไฟก่อนนะครับตัดไฟแล้วก็เพลิงชนิดนี้ก็จะกลายเป็นเพลิงชนิด A ชนิดต่อมาชนิดที่4กระจกโลหะที่ติดไฟนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่นะครับเพลิงชนิดที่5เป็นพวกน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารนั่นเองนะครับน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารอ่ะแล้วการเอาตัวรอดนะครับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้สมมติว่าเราอยู่ในอาคารสูงทำไงครับเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือตัดไฟก่อนตัดไฟเขาจะบอกให้หนีทางไหนบันไดหนีไฟแต่สมมติว่าถ้าเราออกจากห้องไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้ทำไงถ้าเราออกจากห้องไม่ได้นะครับในห้องมีผ้ามีน้ำเอาผ้าชุบน้ำปิดประตูปิดช่องเขาเรียกขอบประตูต่างๆเอาไว้ไม่ให้ควันพิษมันเข้ามาในห้องเปิดหน้าต่างโบกมือขอความช่วยเหลือครับโบกมือขอความช่วยเหลือถ้าเป็นรถกระเช้ารถดับเพลิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยืดแขนไม่ได้ช่วยเราได้ถึงชั้น20แต่ถ้าเราอยู่สูงกว่านั้นหรือรถดับเพลิงมันไม่สามารถเข้าไปได้ในช่องนั้นทำไงรอความช่วยเหลือครับรอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ก็จะเนี่ยครับโรยตัวลงมาเจ้าที่ก็จะโรยตัวลงมาช่วยเหลือพวกเรานะครับวันจึงเป็นที่มาว่าวันนี้ทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องในเรื่องของการใช้เชือกทุกเสี้ยววินาทีคือความปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่รู้เลยว่าจะต้องผูกเงื่อนยังไงจะต้องใช้เชือกอย่างไรมีเชือกห้อยมาเส้นนึงนะครับมีเชือกห้อยมาเส้นนึงเราจะทำไงอ่ะไม่มีเจ้าที่แนะนำด้วยบางทีเจ้าที่ยังลงมาไม่ได้แต่ถ้าเรามีความรู้เราสามารถเอามามัด ผูกเงื่อนติดกับตัวได้เจ้าที่ลงมาปุ๊บก็

0: ามารถช่วยเราขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสาระการเรียนรู้วันนี้ก็คือการใช้เงื่อนเชือกก่อนสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการโรยตัวการโรยตัวก็จะแนะนำให้พวกเราได้เห็นลักษณะต่างๆว่ามีการโรยตัวมีการแบบไหนบ้างแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการโรยตัวเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติในเมื่อเราได้ขึ้นในชั้นปีที่4นะครับเมื่อก่อนจะเข้าสู่รายการนะคุณครูสอบถามเพื่อนว่าเคยโรยตัวไหมเพื่อนบอกว่าเคยตอนเรียนลูกเสือนะเคยลูกเสือเคยไปค่ายทหารนะครับเคยโรยตัวก็เดี๋ยวจะให้มาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะให้โรยตัวให้เพื่อนดูดีไหม นะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเราโรยตัวเป็นเราใช้เงื่อนเป็นเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายนะมีเชือกเส้นหนึ่งแต่ไม่รู้จะเอาทำอย่างไรมันก็ไร้ประโยชน์ครับนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนกันในวันนี้ในงานป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับเรื่องเชือกถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เราจะต้องมีนะครับเพราะอะไรครับราคาถูกหาง่ายใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายใช่ไหมครับเหมือนในชีวิตประจำวันของพวกเราเหมือนในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเชือกก็จะเกี่ยวข้องของพวกเราเนี่ยตั้งแต่เราก้าวออกจากบ้านมาเนี่ยเชือกเกี่ยวข้องเราเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเออเชือกรองเท้าเนี่ยตรงประเด็นเป๊ะเลยใช่ครับเชือกรองเท้านะวันนี้เรายังไม่ได้แต่งชุดนักสาววิทหารนะครับเดี๋ยวพอเราแต่งชุดนักสาววิทหารเนี่ยไอ้เชือกรองเท้าจากรองเท้าคอมแบทของพวกเราเนี่ยมันจะมีปัญหามากถ้าเราผูกไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็หลุดคุณครูก็จะบอกนักเรียนเก็บเชือกรองเท้าเข้าไปในรองเท้าอย่าให้ปลายเชือกมันโผล่มาอย่าให้ปลายเชือกมันหลุดวิ่งหลุดอีกเพราะเนี่ยเดี๋ยววันนี้แหละพอเราเรียนถึงเรื่องของการผูกเงื่อนปุ๊บจะหมดปัญหาเรื่องเชือกรองเท้าหลุดทันทีมันจะมีเงื่อนอยู่เงื่อนนึงที่สามารถผูกแล้วก็อยู่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูลักษณะของเชือกเชือกคืออะไรครับหมายถึงตอบดังๆได้เลยเรียนไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอายตอบดังๆให้เพื่อนๆที่อยู่ทางไกลได้ยินด้วยนะครับเชือกคือ
1: วัสดุ
0: ใช่ครับตามนี้เลยเชือกก็เป็นวัสดุที่เอามาตีเกลียวต่างๆนะครับให้เกิดความยาวขึ้นนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับมาใช้ประโยชน์เช่นใช้ในการมัดของใช้ในการดึงชุดลากรั้งหรือแม้แต่การช่วยชีวิตนะครับโดยที่มันจะไม่เสียลักษณะของความเป็นเชือกไปนะครับเคยมีไหมเอาเชือกมามัดแล้วมันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเหล็กมีไหมไม่มีนะหรือกลายเป็นท่อนไม้มีไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเชือกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพยกเว้นว่ามันจะขาดมันยุ่ยไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่มาของเชือกที่มาของเชือกมาจากแหล่งอะไรบ้างแหล่งแรกเลยก็คือแหล่งที่มาจากธรรมชาติธรรมชาติก็พวกจากพืชพันธุ์ต่างๆนะครับพืชพันธุ์ต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นเถาวัลย์หวายเปลือกไม้นะครับปอปานต่างๆนะครับเคยได้ยินเชือกนี้ไหมเชือกกล้วยเคยได้ยินไหม
1: เคย
0: เชือกกล้วยนะครับเชือกกล้วยก็เนี่ยแถวเพชรบุรีเนี่ยมีเยอะแถวเพชรบุรีแถวปราณบุรีเนี่ยนะครับมีเยอะนะครับเชือกกล้วยก็คือเปลือกไม้นั่นแหละคือเปลือกของต้นกล้วยนะครับเอามาพันกันนะครับเขาบอกเชือกกล้วยเนี่ยเหนียวมากนะครับเหนียวมากนะในการใช้นะครับถ้าเราเข้าป่าเราไปแล้วมันหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้หาอะไรไม่ได้เนี่ยพวกนี้สามารถที่เอามาใช้เป็นเชือกได้นะครับจากเถาวัลย์ต่างๆนะครับจากเถาวัลย์ต่างๆนะครับเชือกปอต่างๆนะครับปอกระจูดอะไรเหล่านี้นะครับสามารถทำมาเป็นก็เรียกเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าได้ด้วยนะครับนะอีกอย่างนึงคือมาจากการสังเคราะห์ขึ้นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือเชือกพวกเชือกไนลอนพวกเชือกใยไดนิม่านะครับเชือกโพลีพรอพิลีนนะครับเหมือนที่อยู่ที่บนโต๊ะนักเรียนอยู่ในขณะนี้เอาทุกคนชูขึ้นมาเชือกที่โต๊ะนะครับชูขึ้นมา1เส้นที่นักเรียนถือเนี่ยเป็นเชือกที่เกิดจากการ
1: สังเคราะห์
0: นะครับเป็นเส้นใยจากการสังเคราะห์จากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นเชือกไนลอนนะครับเป็นเชือกไนลอนเป็นเชือก

0: ให้พวกเราจะได้ปฏิบัติในเรื่องของการต่อเนื่องกันนะครับนี่คือตัวอย่างของเชือกที่มาจากการสังเคราะห์เชือกอีกชนิดหนึ่งมาจากใยเหล็กนะครับใยเหล็กนะหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กนะครับมาจากเหล็กก็คือพวกลวดสลิงต่างๆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเชือกนะสลิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชือกแต่เราเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าสลิงนะครับเห็นไหมครับลักษณะมันก็เอามาพันกันเอามาตีเกลียวกันนะครับเป็นลวดสลิงซึ่งมีความแข็งแรงนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาว่ามันแข็งแรงก็จริงแต่พอมันอยู่ในระยะเวลานานๆปุ๊บมันเกิดอะไรครับขึ้นสนิมได้นะครับเกิดขึ้นสนิมเกิดการชำรุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับมันสามารถย่อยสลายได้มันมีอายุการใช้งานของมันถ้าเราใช้งานไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราใช้งานถูกต้องมีการบำรุงรักษาที่ดีนะครับใช้เชือกเสร็จแล้วนำเชือกกลับมาทำความสะอาดมันก็สามารถยืดอายุการใช้งานของเชือกได้นะครับต่อไปหลักการของการผูกเงื่อนนะหลักการของการผูกเงื่อนเลยจำให้ขึ้นใจเลยนะหนึ่งคือต้องเร็วเร็วในที่นี้หมายถึงการผูกให้มันเร็วที่สุดใช้ความเร็วในการผูกให้เร็วที่สุดเพราะเหมือนที่คุณครูย้อนไปเมื่อครูว่าแค่เสี้ยววินาทีนึงนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยชีวิตเราได้แล้วนะครับเราช้าไป1วินาทีความอยู่รอดความมีชีวิตอยู่รอดก็จะลดน้อยลงไปนะครับเหมือนบนท้องถนนเช่นกันครับเวลารถฉุกเฉินเนี่ยเขาเปิดไซเรนขอทางไปเนี่ยเราอย่าไปคิดครับนักเรียนครับอย่าไปคิดว่าเขาเปิดเล่นหรือเปิดอะไรช่างเขาจะเปิดเล่นก็เรื่องของเขาแต่ในใจเราคิดไว้เลยว่ารถคันนั้นมีผู้ป่วยนะครับถ้าอยู่บนท้องถนนนะอยู่เป็นผู้ป่วยรถมาข้างหลังเรารถกู้ภัยรถฉุกเฉินเปิดไฟไซเรนมาเปิดเสียงมาเนี่ยนะครับถ้าไปกับคุณพ่อแม่บอกคุณพ่อครับหลบเลยครับหลบเถอะให้รถเข้าไปแค่วินาทีเดียวสามารถที่ชีวิตคนที่อยู่บนรถได้ครับนักเรียนนะครับเคยเห็นตำรวจโครงการพระราชดำริไหมเคยเห็นไหมครับเคยดูคลิปไหมที่เขาช่วยเปิดทางอวัยวะหัวใจอวัยวะปอดต่างๆที่มีผู้บริจาคอวัยวะเหล่านี้ใช้เวลาแค่มีเวลาอยู่ได้แค่เท่าไหร่ครับเวลาไม่มากครับ 2-3 ชั่วโมงเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมีความจำเป็นนะบางคนคิดว่าเขาเปิดไฟไซเรนเล่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หลบฉันไม่หลบผิดกฎหมายด้วยนะถ้าไม่หลบอ่ะผิดกฎหมายด้วยนะเพราะฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับบางทีเราเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ทายนะครับหลักการความเร็วนะครับต้องผูกให้เร็วต่อมาคือต้องแน่นนะครับผูกเร็วแล้วต้องแน่นด้วยไม่ใช่ผูกเร็วปุ๊บมัดไว้สักพักหนึ่งเร็วจริงแล้วก็ลากไปหลุดล่วงหล่นนะครับต้องแน่นด้วยนะครับต้องแน่นด้วยต่อมานะครับต่อมาคือแก้ง่ายนะครับผูกเร็วแล้วแน่นแล้วจะต้องแก้ง่ายด้วยเพราะเชือกเส้นนี้จะต้องนำมาใช้ประโยชน์อีกนะครับถ้าผูกปุ๊บแน่นเลยแข็งเลยเช่นเราไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รถตกข้างทางจะไปลากรถขึ้นมามีเชือกอยู่เส้นหนึ่งไปผูกผิดวิธีเชือกก็มัดติดอยู่กับรถแกะไม่ออกอีกรถขึ้นแล้วสุดท้ายต้องทำไงตัดเราก็เสียเชือกไปนะครับเสียเชือกไปอีกนะครับแล้วก็ปมนั้นก็ติดรถเขาอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องหลักการในการผูกเงื่อนคือเร็วแน่นแก้ง่ายนั่นแหละครับอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของวิธีผูกเงื่อนกันการผูกเงื่อนของเราที่ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยหรืองานทั่วๆไปนะครับเราจะแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันนะครับก็คือหมวดแรกคือหมวดการต่อเชือกหมวดการต่อเชือกก็คือในกรณีที่เรามีเชือกแล้วมันมีความยาวไม่เพียงพอนะครับมีความยาวไม่เพียงพอเราก็ต้องต่อให้เชือกเส้นนี้มันยาวขึ้นนะครับอีกหมวดคือหมวดผูกแน่นฉุดลากรั้งนะครับก็คือจากเราต่อเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาผูกให้มันแน่นเพื่อที่จะดึงที่จะลากนะครับที่จะโรยตัวนะครับต้องผูกก่อนนะต้องผูกให้มันแน่นก่อนต่อมาก็คือหมวดช่วยชีวิตนะครับหมวดช่วยชีวิตนี่แหละหมวดนี้สำคัญที่เราจะต้องเรียนกันด้วยวันนี้นะครับสามารถช่วยชีวิตเราได้นะครับอ่ะมาดูในเรื่องของหมวดต่อเชือก นะครับหมวดต่อเชือกก็จะมีเงื่อนที่จะมาแนะนำพวกเราในวันนี้เนี่ยไม่กี่เงื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถมีอีกได้อีกหลายๆเงื่อนนะครับสามารถที่จะแปลงเขาเรียกมีการพัฒนาได้อีกนะครับมีการแปลงเป็นเชือกชนิดต่างๆการต่อเงื่อนต่างๆได้นะครับแต่ว่าที่แนะนำเนี่ยคือเป็นพื้นฐานพวกนี้สามารถที่จะไปพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงได้นะครับก็มีเงื่อนแรกคือเงื่อนพิลอตนะครับเงื่อนพิลอตเคยได้ยินไหมครับเงื่อนพิลอตน่าจะเคยได้ยินนะตอนเป็นลูกเสือนะลูกเสือน่าจะเคยได้เรียนนะครับเงื่อนพิลอตเงื่อนขัดสมาธินะครับเงื่อนประมงนะครับเงื่อนประมงที่จะแนะนำให้พวกเราในวันนี้นะครับอ่ะมาดูเงื่อนแรกเลยนะครับเงื่อนพิลอตจะมาดูกันว่าเราจะรอดไม่รอดอ้าวทุกคนนะครับตอนนี้มีเชือกอยู่เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจากคุกเกอร์นะครับคุกเกอร์คุกคณาวุฒิก็เดี๋ยวจะมาแนะนำพวกเราเราจะปฏิบัติไปพร้อมๆกันหมวดต่อเชือกตอนนี้ถ้าใครมีเชือก2เส้นสีแดงกับสีดำก็เอาขึ้นมานะครับนะเอาขึ้นมาได้เลยมันจะง่ายต่อการปฏิบัติส่วนใครที่โต๊ะใครมีเส้นเดียวก็ใช้2 หางคนละปลายกันนะครับเงื่อนแรกคือเงื่อนพิลอตเงื่อนพิลอตมีประโยชน์ในการต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันนะครับเงื่อนพิลอตทุกคนดูขั้นตอนที่1 นะครับนำเชือก2เส้นมาทับกันนะในที่นี้จะกำหนดให้มือขวาเป็นสีดำแล้วกันนะครับมันจะง่ายต่อการปฏิบัตินะครับหลักการของเงื่อนพิลอตก็คือขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาใช่ไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะคิดว่าไม่น่าจะยากนะวันนี้เลยใช้เชือก2สีเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติขั้นตอนที่1 นำเชือกเส้นที่อยู่ทางด้านขวาหรือเส้นสีดำเนี่ยทับเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับทับก็คือทับไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ม้วนเส้นสีดำเข้าหาตัวเองนะม้วนเข้าหาตัวเองลักษณะนี้เอาของใครทำเป็นแบบนี้แล้วบ้างเอาลองทำดูทำตามไปเลยม้วนเส้นสีดำครับม้วนเส้นนั่นแหละถูกต้องจ้ะเอาสอนเพื่อนโดยข้างๆดึงปลายออกมายาวๆดึงปลายออกมายาวๆดึงออกมายาวๆโอเคต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้ปลายเชือกด้านที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้ปลายเชือกสีดำอยู่ทางไหน
1: ซ้าย
0: ซ้ายใช้ด้านซ้ายทับปลายที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเองม้วนเข้าหาตัวเองสีดำลูกสีดำแล้วก็ดึงปลายเชือกออกดึงปลายเชือกออกดึงปลายเชือกออกโอเคลองโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าใครเป็นลักษณะนี้คือถูกต้องนะครับเป็นลักษณะนี้ถูกต้องเชือก2เส้นจะมาขัดกันนะครับจะมาขัดกันเห็นไหมดึงแล้วมันก็ไม่หลุดดึงแล้วก็ไม่หลุดนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าต้องให้ปลายเชือกมันยาวมาอีกสักนิดนึงเพราะว่าเวลาใช้งานจริงๆนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องล็อกปลายด้วยนะล็อกปลายไว้นิดนึงนะครับการล็อกปลายก็ม้วนเชือกเข้าไปนะครับใช้ปลายเชือกเนี่ยม้วนสอดเข้าไปแล้วก็ทำเป็นเงื่อนตะขุดเบ็ด1ชั้นนะครับเข้าไปลักษณะนี้ล็อกเอาไว้นะครับล็อกปลายนะครับล็อกปลายแต่ของเราบางทีมันสั้นใช่ไหมลูกล็อกปลายเลยครับนะมัดไว้ที่ปลายครับมัดปลายไว้นะครับมัดปลายเอาไว้นั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ใช่ครับปัดมันไปเฉยมัดตัวมันเองอะลูกมัดตัวมันเองมัดตัวมันเองเนี่ยล็อกปลายไว้นะครับมันจะแน่นขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้หลักการของการผูกเงื่อนคือเร็วไหมครับ
1: เร็ว
0: นะแน่นไหมลองดึงนี้ดึงเชือก2เส้นเลยดึงเลยก็เราผูกผิดไงดึงเลยแน่นไหม
1: แน
0: ่นนะครับอ้าวทีลองแกะออกง่ายไหมครับ
1: ง่าย
0: อ่ะเดี๋ยวจับเวลาพร้อมยัง
1: พร้อม
0: แล้วเริ่มเงื่อนพิลอตตึกตึกตึกตึกดูที่ใครจะเร็วสุดตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงไม่ใช่ละไหนใครเสร็จแล้วโชว์ขึ้นมาโอเคแจ๋วมากเร็วไหมครับเนี่ยโหใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีเก่งมากครับเก่งมากผ่านไหมครับเงื่อนนี้ผ่านไหม
2: ผ่าน
0: เพราะเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแล้วเงื่อนนี้นี่เลยครับเงื่อนนี้มีประโยชน์ในการผ ผูกเชือกรองเท้าของพวกเรารองเท้าคอมแบทเวลาเอาปลายเชือกสองข้างวนรอบขาเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลายเชือกจะเหลืออยู่เราก็ปลายเชือกเนี่ยขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาดึงเข้าไปนี่แหละครับมันก็จะอยู่เลยวันทั้งวันไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนนะครับรับประกันได้ผ่านไหมครับเงื่อนนี
1: ้
0: ผ่านนะต่อไปเงื่อนต่อไปเงื่อนต่อไปเงื่อนขัดสมาธินะครับเงื่อนขัดสมาธิคือการต่อเชือกที่มีขนาดแตกต่างกันมากๆนะครับมันใหญ่มันเล็กกว่ามากเลยนะครับวิธีการนะครับวิธีการในขั้นที่1เนี่ยพับปลายเชือกเอาให้พับสีดำก็ได้อ่ะพับเป็นลักษณะนี้เป็นห่วงลักษณะนี้แบบของคุกเกอร์เนี่ยนะครับแล้วทำเป็นแนวขนานก็ได้ง่ายหน่อยเป็นแนวขนานก็ได้นะครับพับลักษณะนี้นะครับเอาแบบยังไม่ใช้เทคนิคก่อนนะยังไม่ใช้เทคนิคก่อนเก็บนิ้วชี้ก่อนนะครับโอเคเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วสอดปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเอาเส้นสีแดงสอดเข้าไปนะครับสอดจากล่างขึ้นบนก็ได้นะครับพอสอดขึ้นมานะครับสอดขึ้นมาเอาทุกคนลองทำตามสอดขึ้นมาดีครับทีนี้ก็หมุนเชือกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ปล่อยไว้เฉยปล่อยไว้เฉยดึงยาวๆเลยดึงยาวๆดึงยาวๆดึงโอเคโอเคนะครับเห็นปลายเชือกไหมตอนนี้เขาเรียกว่าปลายเป็นมันจะขยับอยู่ตลอดนะครับปลายเป็นจะขยับตลอดหลังจากนั้นเอามือนะครับสอดจับปลายเชือกมานะครับสอดปลายเชือกมาแล้วก็ดึงเข้ามาตัวสอดดึงเข้ามาดึงเข้ามานี่แบบเพื่อนนี่เห็นไหมดึงเข้ามาโอเคครับทีนี้นักเรียนเห็นไหมตอนนี้มันจะมีเชือกสีดำกับสีแดงเนี่ยที่มันซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับเอาปลายเชือกเนี่ยสอดระหว่างไอสีดำกับสีแดงนี้สอดเข้ามานะครับสอดเข้ามาแล้วก็ดึง เห็นไหมครับนั่งกายพี่รอดแล้วไม่เป็นไรไอ้นี่คือผู้เชี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้เราทีนี้มีเทคนิคให้เราแล้วกันเอาแกะออกมาเหมือนเดิมแกะออกมาเหมือนเดิมเทคนิคเมื่อกี้คุกเกอร์ก็ชี้นิ้วขึ้นมาใช่ไหมนิ้วชี้มีประโยชน์ครับนิ้วชี้มีประโยชน์เหมือนเดิมทำเป็นห่วงเหมือนเดิมทำเป็นห่วงเหมือนเดิมคุกเกอร์ใช้นิ้วชี้สอดขึ้นมาทีนี้แทงเชือกขึ้นมาเหมือนเดิมเอาเสื้อสีแดงเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปทีนี้มันมีนิ้วชี้อยู่แล้วเห็นไหมปุ๊บพาดนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยพาดนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยเอาพาดเป็นไหมเนี่ย นะครับเสร็จแล้วพาดนิ้วชี้ไปข้างหน้าแล้วปล่อยปลายเชือกลงนะปล่อยปลายเชือกลงทีเนี้ยปลายเชือกมันอยู่ตรงข้ามเราใช่ไหมครับเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในมือเราเนี่ยจับปลายเชือกดึงเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวมาดึงเข้าหาตัวมาปุ๊บทีนี้เอาปลายเชือกที่เราจับเนี่ยสอดไปตามนิ้วชี้เลยสอดไปตามนิ้วชี้เลยนั่นแหละครับนั่นแหละแล้วก็จับดึงเลยจับดึงเลยจับดึงเลยเก่งมากครับแจ๋วเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมเทคนิคนิ้วชี้นะครับยังไงนะครับเทคนิคนิ้วชี้นะจับเหมือนเดิมลูกจับเหมือนเดิมจับนิ้วชี้ชูไว้ขึ้นมาปุ๊บพาดไปอย่างนี้มือดึงไปดึงขึ้นนี่ดินี่ดึงนี่เอาขึ้นมาแล้วก็สอดไปนี่สอดตามนิ้วชี้ไปแล้วก็ดึงปล่อยเลยปล่อยนิ้วชี้เลยโอเคนะครับง่ายไหมง่ายไหมเอาลองดึงนี่มันแน่นไหมทีนี้ผูกเชือกปล่อยเลยดึงทั้งสองเส้นเลยดึงปลายเลยดึงปลายเลยนะดึงปลายเลยแน่นไหมทีนี้แน่นนะแน่นแล้วนะทีนี้ลองแกะดูลองแกะดูมันง่ายไหมปึ๊บเลยดึงปึ๊บเดียวหลุดเลยนะเห็นไหมครับเงื่อนขัดสมาธิผ่านไหมเงื่อนนี้ผ่านนะผ่านนะใครยังไม่ได้มีไหมไม่น่าจะมีแล้วนะจับเวลาดูว่าใครผูกได้เร็วที่สุดเริ่มตึ๊ดนิ้วชี้อย่าลืมนิ้วชี้แหมไม่ใช่แล้วสอดเข้าไปก่อนครับสอดเข้าไปก่อนสอดเข้าก่อนพาดนิ้วชี้ดึงเข้าหาตัวแล้วสอดออกมาตามนิ้วชี้ เออ

0: เออ
1: เนี่ย
0: ใช่ถูกต้องครับอ่ะของเรานะเนี่ยสอดขึ้นมาอย่างงี้ดึงดึงเข้าหาตัวเนี่ยดึงแล้วก็สอดปลายตามนี้มาไม่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงสอดตามนิ้วชี้มาเลยแค่นั้นแหละครับจบแล้วนะครับอ่ะผ่านไหมผ่านไหมเงื่อนนี้ผ่านไหมผ่านนะได้เรียนใช้ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมลูกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอางี้เอางี้เอางี้อ่ะจับเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมนิ้วชี้ขึ้นมาแบบของ Google เอามือที่จับสอดขึ้นมาครับสอดขึ้นมาพาดไปตามนิ้วชี้แล้วปล่อยไว้เลยอ้อมมือมาดึงปลายดึงปลายขึ้นแล้วก็สอดตามนิ้วชี้ไปสอดตามนิ้วชี้ไปให้มันไปตามนิ้วชี้แล้วดึงครับโอเคไหมมันเป็นอย่างนี้นี่เองได้ไหมครับได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมลองดูครับผมหนูต้องอ้อมจากด้านในลูกเนี่ยหนูต้องอ้อมอ้อมตรงนี้อ้อมนี้อ้อมนี้นั่นแหละครับโอเคอ่ะสำหรับเงื่อนนี้นะครับที่พวกเราบางคนยังทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราดึงปลายเชือกนักเรียนเวลาเราดึงเนี่ยบางคนดึงอ้อมออกด้านนอกไงเพราะอ้อมด้านนอกมันไม่ได้เราต้องอ้อมด้านในครับเข้ามาด้านในเนี่ยด้านในตัวเนี่ยให้ปลายเชือกเนี่ยมันสอดเข้ามาระหว่างเชือก2เส้นเนี่ยให้ปลายเชือกมันเข้ามาระหว่างเชือก2เส้นแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแค่สอดให้มันไปตามนิ้วชี้เราเนี่ยนะครับนิ้วชี้เราไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับนั่นแหละครับถูกต้องโอเคผ่านไหมผ่านนะครับเงินนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ไปบ้านก็ถ้าราวตากผ้าเรามันสั้นคุณพ่อคุณแม่บอกไหนไปเรียนวิชาการจะเชื่อมแล้วผูกราวตากผ้าให้หน่อยสินะเชื่อมมันสั้นอยู่ก็ไปต่อได้นะครับหรือการมัดสิ่งของอะไรต่างนะครับเงื่อนต่อมาเงื่อนนี้คิดว่าน่าจะกินหมูเลยแหละนะครับก็คือเงื่อนประมงนะครับเงื่อนประมงก็เป็นการต่อเชือก2เส้นนะครับซึ่งง่ายๆมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเคยเรียนเรื่องอะไรนะขุนช้างขุนแผนหรือการสารคดีโบราณเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเงื่อนหัวล้านชนกันนะครับซึ่งเป็นประเพณีการเล่นนะการเอาคนมาชนกันก็เหมือนกันนะครับเงื่อนนี้ไม่ยากนะครับเงื่อนนี้ไม่ยากวิธีการนะครับวิธีการคือทำเชือก2เส้นเนี่ยให้มันขนานกันก่อนให้มันขนานวางบนโต๊ะก็ได้ลูกวางบนโต๊ะก็ได้มันจะง่ายขึ้นเอาเชือกมัน2เส้นให้ปลายมันขนานกันให้ปลายมันมาชนกันเนี่ยแบบของคุกเกอร์ลักษณะนี้เห็นไหมเนี่ยให้มันขนานกันลักษณะนี้นะครับเอาปลายมาลูกปลายให้มันขนานกันเนี่ยเอาปลายมาให้ขนานกันเอาปลาย2ปลายปลาย2ปลาย2ปลายลูกอ่ะมือขวาจับเชือกสีดำมือขวาจับเชือกสีดำมือซ้ายจับเชือกสีแดงทีนี้ก็เอามาซ้อนกัน2เส้นนั่นแหละง่ายๆเนี่ยโอเคได้แล้วนะได้แล้วนะได้แล้วนะได้ไหมได้ไหมทีนี้นะครับเมื่อเรานำเชือกมาขนานกันแล้วปลายเชือกมาขนานปลายเชือกนะคำว่าปลายเชือกนะมาขนานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนในจอภาพนักเรียนมองเห็นไหมกูเกิลขยับนิดนึงก็ได้ลูกนะครับเห็นไหมครับเอาปลายเชือกเนี่ยมาขนานกันเสร็จแล้วนะครับก็นำปลายด้านใดด้านหนึ่งมาผูกนะครับผูกกับเชือกอีกเส้นหนึ่งผูกก็ได้ปลายวางบนโต๊ะก็ได้ลูกวางบนโต๊ะก็ได้ง่ายดีนะครับผูกแล้วก็ให้ปลายเชือกเนี่ยชี้ไปตามเชือกออกด้านนอกลักษณะนี้ต้องขนานกันลูกขนานกันพอเราขนานอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขนานกันปุ๊บเอาปลายเชือกเนี่ยมัดเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับมัดให้ปลายมันแทงไปอีกร่างหนึ่งลักษณะนี้เนี่ยตอนนี้เชือกมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุกเกอร์ยืดยาวๆก็ได้แบบนี้เชือกจะเป็นลักษณะนี้ของใครไม่เป็นลักษณะนี้บ้าง

0: เนี่ยครับมัดไว้ลักษณะนี้นะเอาปลายเชือกอีกด้านนึงมัดเลยลูกสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปข้างในแนววิธีการมัดนะครับวิธีการมัดนะสมมติว่าคุณครูเป็นเชือกสีแดงนะเชือกสีแดงนะครับอยู่ทางด้านขวาเอาเชือกด้านขวาก่อนเนี่ยเอาเชือกสีแดงเนี่ยมัดไปที่สีดำวิธีการมัดก็ทับไปก่อนนะครับทับไปม้วนนะครับม้วนออกเนี่ยระหว่างเชือก2เส้นนะครับม้วนมาแล้วก็สอดเข้าหาตัวเองสอดวงกลมที่มันทำเป็นวงกลมของสีแดงเห็นไหมครับสอดเข้าไปออกลักษณะนี้นะครับนะเอาสีแดงมัดสีดำมัดเลยลูกสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้เนี่ยมัดอย่างนี้ได้ไหมครับวิธีการนะปลายเชือกอย่างนี้กันแล้วนะขนานกันแล้วนะปลายเชือกขนานแล้วนะเอาสีแดงเนี่ยนะครับทาบไปหมุนหมุนดึงเข้าหาตัวแล้วก็มันจะเกิดเป็นวงกลมอย่างนี้หนูเห็นไหมครับเป็นวงกลมเอาปลายเชือกเนี่ยสอดเข้าไปในวงกลมนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้หลายคนได้แล้วครับทีนี้ปลายเชือกอีกด้านนึงก็เช่นกันทีนี้เราก็จะเอาสีดำเนี่ยมามัดกับสีแดงเหมือนกันครับปฏิบัติเหมือนกันนะครับตอนนี้สีดำมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมทับลงไปบิดเข้าหาตัวนะครับบิดเข้าหาตัวแล้วก็เอาทับข้างบนอย่างนี้สอดเข้าไปในรูนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเหมือนเลข6อ่ะทุกคนทำให้เหมือนเลข6ลักษณะนี้เห็นไหมเป็นเลข6ไหมแล้วก็เอาหางเลข6เนี่ยสอดเข้าในตัวห่วงเลข6ลักษณะนี้มันก็จะเป็นปมอยู่2ปมเป็นปมอยู่2ปมแล้วก็ดึงเข้าหากันโอเคลองดูลูกแต่ถ้าเราอาจจะผูกอยู่ข้างบนเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงวางบนโต๊ะก็ได้ลูกวางบนโต๊ะก็ได้วางบนโต๊ะเนี่ยมันจะง่ายเลยนะครับวางบนโต๊ะเนี่ยมันจะง่ายเนี่ยแบบนี้ได้เลยแล้วก็สีแดงมัดก่อนมัดเข้าไปสีดำก็มัดนะครับมัดแล้วก็สอดไปอย่างเงี้ยดึงเลยครับได้ไหมลูกมันจะเหมือนในกระดาษเนี่ยนะครับเหมือนในกระดาษเลยจะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยหลายคนได้แล้วครับได้แล้วโอเคนะครับทีนี้ดึงเข้าหากันเลยดึงเชือกทั้งสองเส้นจับที่เส้นยาวแล้วก็ดึงเข้าหากันดึงเลยครับนั่นแหละมันก็จะไปชนดึงเส้นยาวสิลูกจะไปดึงปลายเชือกทำไม ของเธอต้องใช้สีดำมัดสีแดงด้วยนี่สีแดงมัดสีดำแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ต้องเอาสีดำเนี่ยมามัดกับสีแดงเนี่ยเธอต้องเอาสีดำเนี่ยมามัดสีแดงต่อมัดออกแล้วก็ดึงครับดึงไปนี่นี่ดึงอันนี้ดิโอเคนะครับพอทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนในตามภาพฉายเลยนักเรียนนะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับพอได้ลักษณะนี้เราก็ดึงเชือกเส้นยาวให้มันชนกันเห็นไหมครับอยู่ไหมครับเนี่ยหลายคนทำได้แล้วนะครับเนี่ยแหละครับเชือกนี้แหละครับช่วยคนได้เชือกที่นักเรียนใช้อยู่เนี่ยเป็นเชือกที่เราใช้ในการฝึกจริงๆนะครับใช้ในการฝึกจริงๆนะครับเราย่อส่วนลงมาโอเคใครยังทำไม่ได้บ้างครับแจ๋วครับเก่งดีครับดีทีนี้ลองแกะดูมันแกะออกง่ายไหมตอนนี้ลองดึงให้มันแน่นที่สุดเลยก็ได้นะถ้าใครทำถูกเนี่ยลองดึงให้มันแน่นที่สุดแล้วลองแกะดูดึงให้หมดแรงเลยแล้วลองแกะดูนะครับลองแกะดูได้ไหมครับนะครับมันก็จะแกะออกอย่างง่ายดายนะครับ ถ้าเราทำถูกวิธีโอเคอ้าวเงื่อนหมวดต่อไปนะครับหมวดต่อไปคือหมวดผูกแน่นฉุดลากรั้งนะเมื่อเรามีจำนวนเชือกที่มันเพียงพอแล้วเมื่อมันเพียงพอแล้วเราก็จะสามารถที่จะผูกให้มันแน่นได้ผูกแน่นก็คือผูกพวกสิ่งของต่างๆไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันล่วงไม่ให้มันหล่นนะครับฉุดลากก็เช่นลากรถลากสิ่งของต่างๆนะครับบางของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหนักเกินไปเราไม่สามารถที่จะแบกได้ในคนคนเดียวอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการดึงในการฉุดในการลากนะครับก็จะมีเงื่อนอยู่ 2-3 เงื่อนด้วยกันนะครับเงื่อนแรกก็คือเงื่อนผูกล่นนะครับเงื่อนผูกล่นก็คือในเชือก1เส้นเนี่ยมันอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออาจจะเขาเรียกตรงกลางมันชำรุดเลยเชือก200เมตรแต่ตรงกลางขาดไม่ได้ขาดเกิดการชำรุดขึ้นมานะครับเกิดการเปื่อยยุ่ยขึ้นมาตรงกลางนะครับแต่เราไม่อยากจะตัดเชือกเส้นนั้นนะครับไม่อยากตัดเชือกเส้นนั้นหรือไม่มีอุปกรณ์ในการตัดเชือกเส้นนั้นก็ใช้วิธีการผูกร่นนะครับเงื่อนผูกร่นเงื่อนต่อมาคือเงื่อนตะกุดเบ็ดเงื่อนตะกุดเบ็ดก็มีอยู่2ลักษณะคือตะกุดเบ็ดกลางเสาและตะกุดเบ็ดปลายเสานะครับวิธีการคือเรื่องตะกุดเบ็ดก็ในเรื่องการผูกนะครับผูกยึดให้มันแน่นนะครับไปกลับบ้านไปในผูกราวตากใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดผูกได้ผูกเรือได้บ้านใครเลี้ยงวัวมีไหมครับเลี้ยงวัวเนี่ยใช้เคยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดในการผูกรอบต้นไม้นะครับอยู่แน่นอนไม่ไปไหนเงื่อนอีกเงื่อนคือเงื่อนผูกซุงผูกซุงในการพวกนี้จะเป็นเรื่องของการฉุดลากรั้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้ท่อต่างๆนะครับที่มันมีความยาวและเราไม่สามารถที่จะยกไปได้นะครับเราก็ใช้วิธีการดึงลากไปอ่ะมาเงื่อนแรกตอนนี้ใช้เชือกเส้นเดียวได้เลยนะครับเงื่อนผูกล่นนะครับเงื่อนผูกล่นอันดับแรกเลยวางบนโต๊ะก็ได้ทำเป็นรูปตัว S นะครับทำเป็นรูปตัว S ก่อนนะครับทำเป็นรูปตัว S ก่อนนะครับทำเป็นรูปตัว S เนี่ยตัว S ตามภาพเลยนะครับรูปตัว S ตามภาพเลยนะครับหลังจากนั้นไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เชือกนะครับปลายเชือกด้านใดด้านหนึ่งนะครับพันรอบไอ้ตัวเนี้ยตัวบ่วงของเราตัว X ของเรานะครับนะครับมัดลงไปนะครับบิดแบบของคุกเกอร์ก็ได้บิดปุ๊บแล้วก็สอดไปนะครับแค่นี้เองได้ไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้วิธีการนะครับวิธีการเนี่ยเราเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วใช่ไหมลูกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทำเป็นบ่วงแบบที่คุกเกอร์ทำก็ได้นะครับทำเป็นตะกุดเบ็ดนะครับดึงเข้ามาแค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยแค่นี้นะซอยเข้าไปนะครับทาบไปก็ได้นะครับทาบไปก็ได้นะครับทาบไปก็ได้นะทาบไปก็ได้นะครับอ่ะลองดูได้ไหม
1: ลอง
0: แ
1: ล้ว
0: แล้วก็ดึงไว้นะครับดึงไว้ได้ไหมวางบนโต๊ะก็ได้วางเป็นรูปตัว S บนโต๊ะลูกมันจะง่ายนะครับวางเป็นตัว S เลยนะครับบนโต๊ะนะเสร็จแล้วก็ใช้ปลายเนี่ยผูกนะครับเนี่ยดึงไว้แค่นี้เลยง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยโอเคได้ไหมเนี่ยเอามาขัดกันเอาแค่เชือกมาขัดกันเนี่ยเห็นไหมครับเอาแค่เชือกมาขัดกันเฉยๆนะอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับใช้เชือกมาขัดกันเหมือนเดิมนะครับอีกด้านก็เช่นกันนะครับเอาเชือกมาขัดกันมันก็จะเป็นตอนนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะครับได้เชือกลักษณะนี้เห็นไหมครับแค่เอาปลายเชือกมาขัดกันกับบ่วงที่เราทำไว้ตัว S นี่ตัว M และตัว S ยังไงนี่แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับการเอาเชือกมาขัดกันนะครับก็ทับเชือกไป นะครับแล้วก็สอดเนี่ยนักเรียนเห็นไหมครับลักษณะนี้นะเชือกมาเนี่ยนะครับเชือกมาทับเข้าไปทับเข้าไปปุ๊บสอดเข้าตรงนี้ระหว่างเชือกเส้นที่เป็นห่วงอยู่กับเชือกที่เป็นตัวเชือกแค่นี้เองครับดึงเข้าไปแล้วก็ดึงเนี่ยเห็นไหมครับเอาเชือกให้มาขัดกันเนี่ยง่ายๆเลยอ่ะตอนนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับเอาเชือกทับด้านบนพอทับด้านบนปุ๊บเนี่ยมันจะมีห่วงระหว่างบ่วงกับช่องว่างระหว่างตัวเชือกดึงปลาเชือกออกมานะครับดึงปลาเชือกออกมาแค่นั้นเองนะครับดึงปลาเชือกออกมาเนี่ยมันอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วเห็นไหมครับโอเคหลายคนทำได้นะครับทีนี้ถ้าจะให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้สอดปลายไม้เข้าไปตรงไอ้บ่วงกลมๆนี้นะครับบ่วงกลมๆนี้นะครับสอดปลายไม้เข้าไปสองข้างเลยมาถือไม้ขึ้นมานะครับมันก็จะแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เวลาเราลากของลากรถอะไรต่างมันก็จะแน่นนะครับไม่ขาดได้โอเคใครยังไม่ได้มีไหมครับมีไหมลองดูนะครับโอเคนะหลายคนได้นะครับตอนนี้คือในกรณีที่เชือกมันขาดอยู่ตรงกลางมันจะขาดแต่มันยังไม่ขาดแล้วเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมาตัดนะครับบางคนพอเชือกมันขาดทำไงครับสมมติว่าตรงนี้มันขาดแล้วมันจะใช้งานไม่ได้แล้วจะขาดแล้วก็รวบอย่างนี้เลยมัดอย่างนี้เลยใช่ไหมมัดอย่างนี้เลยแล้วทีนี้ไอ้ปมนี้มันก็จะแข็งแล้วมันก็แกะออกไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนรวบอย่างนี้เลยแต่ความแข็งแรงเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแล้วมันก็จะดึงตัวนี้ออกไม่ได้นะครับดึงตัวนี้ออกไม่ได้ได้ไหมครับต่อนะครับต่อเงื่อนต่อไปนะครับเงื่อนต่อไปเงื่อนตะกุดเบ็ดโอ้โหอย่างง่ายเลยเงื่อนนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้เรียนกันแล้วนะครับเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับง่ายๆเลยเอาตะกุดเบ็ดกลางเสานะครับเพราะส่วนใหญ่จะใช้ในกลางเสาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับทำเป็นบ่วงไว้ก่อนกลางเสาโอเคตอนนี้เอาไม้เรามีไม้ทำแบบของคุกเกอร์ก็ได้นะครับทำเป็นของคุกเกอร์ก็ได้นะครับตัวเบ็ดกลางเสาเสร็จแล้วใช้มือดึงปลายเชือกก็เรียกปลายเป็นนะครับดึงมาทาบพันไปทางข้างเนี่ยแค่นี้เองนะมาเรียนดูนะเนี่ยเอาพาดเชือกไปก่อนเอาทำแบบของครูเลยพาดปลายเชือกไปปึ้งนะครับแล้วก็ดึงปลายเชือกเนี่ยอ้อมมาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับให้มันทับกันโยนลงไปนะครับแล้วก็ดึงปลายเชือกสอดเข้ามานะครับดึงปลายเชือกเนี่ยสอดเข้ามารู้ไหนรู้เดิมสอดไปสอดมือเข้าไปในปลายเชือกก่อนอ่ะโอเคเอากว้างๆอย่างนี้เลยนี่อันดับแรกนะพอเราปลายเชือกเราพาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยดึงมานะครับอ้อมมาเนี่ยนะครับดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็ทำไปทางด้านซ้ายให้ปลายเชือกไปทางด้านซ้ายอ่ะแล้วก็พาดไม้ไปให้ปลายเชือกชี้ไปทางซ้ายนะครับพาดไม้ไปโอเคแล้วทีนี้เห็นไหมมันมีปมตรงนี้อยู่เอามือสอดเข้าไปในปมแล้วก็ดึงปลายเชือกเข้านั่นแหละครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงปลายเชือกมาดึงเลยครับอยู่แล้วครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมกินหมูเลยไหมกินหมูเลยไหมกินหมูเลยนะครับกินหมูเลยนะครับโอเคนะครับได้ไหมหลายคนทำได้นะครับก็โอเควางอุปกรณ์ได้เลยครับสำหรับเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับคิดว่าพวกเราน่าจะทำกันได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยว ติดไว้อีกหนึ่งเงื่อนสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคือเงื่อนผูกซุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยให้พวกเราไปพักผ่อนกันแล้วก็มีเวลาว่างมาทบทวนเงื่อนที่เราได้ผูกกันไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเงื่อนใหม่อีกนะครับรวมถึงการโรยตัวด้วยสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวให้พวกเราไปพักผ่อนไปเข้าห้องน้ำห้องท่าดื่มน้ำครับเชิญเลยครับเชิญไม่ต้องบอก

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์

9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ครับก็มาในชั่วโมงที่2กันนะครับเมื่อสักครู่ติดไว้อีก1เงื่อนนะครับตะกรุดเบ็ดกลางเสาไปแล้วต่อไปตะกรุดเบ็ดปลายเสาง่ายๆเลยตะกรุดเบ็ดปลายเสานะครับตะกรุดเบ็ดปลายเสาเนี่ยวิธีการนะครับวิธีการนะทำเป็นห่วงไว้ก่อนทำเป็นห่วงแบบที่คุกเกอร์ทำนะเอาเชือก2เส้นมาทับกันนะครับบิดก็ได้นะครับบิดก็ได้เราจะใช้ห่วง2ห่วงเนี่ยทับกันนะครับทำห่วงแรกก่อนเอาตามภาพเลยไอ้ปลายเชือกเนี่ยสอดเข้าไปนะครับลักษณะแบบของคุกเกอร์นะครับเห็นไหมทำไว้ก่อนนะทำไว้ก่อนนะเนี่ยเป็นห่วงแรกนะครับโดยให้ปลายเชือกเนี่ยอยู่ทางด้านล่างโอเคเสร็จทำอีกหนึ่งห่วงทีเนี้ยจะดูว่าใครทำผิดหรือทำถูกปลายเชือกทั้งสองข้างจะต้องอยู่คนละฝั่งของเชือกเส้นที่เป็นแนวนอนลองดูซิอยู่คนละข้างกันไหมครับ
1: คนละข
0: ้
1: างคร
0: ับคนละข้างเสร็จแล้วดูนะหลังจากนั้นเอาเชือกที่เป็นปลายเชือกที่มันอยู่ทางด้านล่างอันไหนที่ปลายเชือกมันอยู่ทางด้านหลังเอามาทับเอามาซ้อนกันเอามาทับห่วงแรกห่วงที่มีปลายเชือกอยู่ด้านหน้าเอามาซ้อนทับกันนะครับเนี่ยซ้อนทับกันเป็นลักษณะนี้มีไม้แล้วใช่ไหมมีไม้แล้วสอดเข้าไปในปลายไม้สอดเข้าไปปลายไม้สอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยแล้วต้องดึงดูเห็นไหมครับบางคนใช้นิ้วแล้วสอดดูนะครับอันนี้ง่ายเลยเห็นไหมครับง่ายไหมเงินนี้ง่ายไหมง่ายนะครับตอนนี้จะใช้ในการมัดนะครับมัดของกับเสาต่างๆนะครับสมมติว่าถ้ามันไม่ได้เป็นต้นไม้มันเป็นปลายเปิดนะครับเราก็ทำเป็นห่วงสองห่วงสอดเข้าไปนะครับแล้วก็มัดได้เลยนะมีประโยชน์ในการมัดของต่างๆนะครับในการมัดของต่างๆอ่ะผ่านไหมผ่านนะครับอ้าวเงื่อนต่อไปเงื่อนผูกซุงนะครับเงื่อนผูกซุงจะใช้ในการลากสิ่งของต่างๆที่มันเป็นลักษณะท่อนกลมนะครับลักษณะที่เป็นท่อนกลมเช่นลากท่อนเหล็กท่อนไม้ที่มันมีน้ำหนักเยอะเราไม่สามารถแบกได้เราอาศัยวิธีการลากนะครับดันไปเฉยมันยากนะครับหรือแม้แต่การผูกเปลผูกเปเวลาเราไปนอนในป่าในอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงื่อนผูกซุงตัวเนี้ยผูกเปนอนได้นั่นคือประโยชน์ของมันนะครับมาดูวิธีการอย่างง่ายเลยตอนนี้สมมติว่าไม้ไผ่ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นท่อนซุงนะครับผมก็ต้องใช้ท่อนซุงไหมใช้แขนนะครับอันดับแรกนะครับเอาปลายเชือกพาดเสาไปก่อนพาดซุงไปก่อนใครมีไม้ใช้ไม้ลูกนะพาดไว้ปลายไม่ต้องยาวมากก็ได้ปลายสักประมาณสักสองคืบโอเคเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อมาจับปลายเชือกด้านที่สั้นจับปลายเชือกด้านที่สั้นมาอ้อมเชือกเส้นที่ยาวอ้อมไปทีนี้อ้อมแล้วก็สอดเข้าไปเห็นไหมอ้อมแล้วก็สอดเข้าไปในตัวเองของมันเนี่ยทีนี้มันจะเป็นเชือกเห็นไหมครับที่เราสอดไปปุ๊บเอาปลายเชือกเนี่ยพันรอบตัวมันเองเนี่ยพันไปหลายๆรอบพันเลยครับรอบตัวมันเองโอเคเก่งมากครับแจ๋วครับพันไหมครับพันเสร็จแล้วก็ดึงนะครับดึงให้แน่นดึงเชือกเส้นที่ยาวดึงเส้นที่ยาวดึงให้แน่นดึงครับดึงอ๋อเลยทีนี้เห็นครับเนี่ยครับสมมติว่าถ้าเราผูกโอเคเนี่ยเวลาเราผูกเปกับต้นไม้เนี่ยเราก็ผูกลักษณะเนี้ยมันก็ไม่หลุดนะครับแบบต้นไม้เนี่ยนะครับผูกไว้เนี่ยนะทีนี้ เมื่อเราผูกไปแล้วเราจะลากทำไงทีนี้จะลากแล้วทำไงนะครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการเอามาขัดกันนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเอามาขัดกันเฉยๆนะครับเอามาขัดกันเนี่ยพอเราดึงปลายเชือกมานะกับตัวไม้เนี่ยลักษณะนี้แล้วก็สอดปลายเชือกนะครับเข้าไประหว่างตัวไม้นะครับระหว่างตัวไม้กับตัวเชือกเหมือนกับเราทำตะกุดเบ็ดชั้นเดียวครับดึงมาลักษณะนี้มันก็จะห้อยได้ลักษณะนี
1: ้
0: ลองดูหลายคนทำได้ครับแจ๋วได้ไหมมีประโยชน์นะครับในการลากสิ่งของต่างๆที่เป็นท่อนกลมหรือการนำพาสิ่งของที่เป็นลักษณะกลมนะครับไปในที่ต่างๆนะครับก็ได้นะครับดึงได้ง่ายข้าวหลามได้ไหมไม่มีถุงแต่ว่าเรามีข้าวหลามหลายอันเรามีเชือกอยู่มัดข้าวหลามมาแล้วก็หิ้วกลับบ้านได้นะครับโอเคโอ้โหแจ๋วเลยเนี่ยทีหลังให้มาทำแทนครูดีกว่าดีไหมเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากขอชื่นชมนะครับทางบ้านทำได้ไหมครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปผ่านไหมครับเชือกผูกซุ้งโอ้โหง่ายมากเลยเนาะทีนี้เนี่ยมาในหมวดต่อไปเนี่ยหมวดช่วยชีวิตนี่ครับพอเราติดอยู่ในกองไฟอยู่ในตึกสูงๆจะต้องทำยังไงจะต้องอยู่ยังไงเวลาเจ้าที่โรยตัวลงไปที่จะช่วยเราถ้าเราไม่รู้จักในวิธีการผูกเงื่อนวิธีการใช้เงื่อนเลยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดมาได้นะครับเพราะถ้าเรามีความรู้มีทักษะนะครับสามารถที่จะช่วยตัวเองรอดไปได้สามารถที่จะช่วยบุคคลที่ได้นะครับเงื่อนที่จะใช้นะครับมีอยู่ด้วยกัน4เงื่อนนะครับเงื่อนแรกนะครับเงื่อนแรกคือเงื่อนเก้าอี้นะครับเงื่อนเก้าอี้ตัวเนี้ยคือสามารถที่จะช่วยในการปักคองเรานะครับปักคองเราให้ลงจากที่สูงได้หรืออาจจะดึงเราขึ้นจากที่เราอยู่ในที่ต่ำเช่นตกอยู่ในบ่ออยู่ในเหวนะครับเจ้าที่จะดึงเราขึ้นนะครับหรือดึงขึ้นจากตึกขึ้นสู่อากาศยานอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้เงื่อนตัวนี้เงื่อนเก้าอี้วิธีการนะครับวิธีการเมื่อสักครู่เนี่ยเราผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดไปแล้วใช่ไหมเก้าอี้ก็คล้ายๆกับตะกุดเบ็ดครับแต่มันจะต้องทำให้บ่วงมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองมาวิธีการแรกทำบ่วง2บ่วงเหมือนเดิมแต่ทำให้มันใหญ่ขึ้น

โอเคนะครับทำให้ใหญ่ขึ้นลองดูลองดูตะกรุดเบ็ดเหมือนเดิมครับตะกรุดเบ็ดเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่ทำได้แล้วนะตะกรุดเบ็ดปลายเสาโอเคไหมต่อไปต่อไปขั้นตอนต่อมานำห่วงมาซ้อนกันคล้ายๆตะกรุดเบ็ดมาซ้อนกันโอเคทีนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่ามันจะมีเชือกเนี่ยสองอันเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ซ้อนทับมันจะมีอันเชือกวงกลมมันจะมี3วงนะวงนอกวงในวงตรงกลางวงข้างๆเห็นไหมครับเอาเชือกที่มันเป็นวงตรงกลางอ่ะวงตรงกลางนะครับอันไหนที่มันอยู่ด้านล่างดึงขึ้นทับเชือกเส้นบนอันไหนที่มันอยู่ข้างบนสอดลงไปด้านล่างของห่วงนั้นโอเคครูคุกเกอร์แก้หน่อยดูนะตอนนี้เชือกเนี่ยมันจะโอเคมันจะซ้อนกันลักษณะนี้เห็นไหมครับแล้วมันจะมีเชือกตรงกลางเนี้ยที่มันเป็นกลมๆเนี่ยเห็นไหมครับเห็นกลมๆไหมนักเรียนดูไอ้กลมๆเนี้ยฝั่งไหนที่มันเป็นเชือกเส้นบนที่มันทับเชือกเส้นนี้อยู่นะครับดึงสอดลงข้างล่างของเชือกเส้นด้านนี้อันนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับดึงขึ้นมาด้านบนแล้วก็ดึงแยกโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาง่ายๆว่าเชือกไหนอยู่ล่างดึงขึ้นบนอันไหนอยู่บนดึงลอดข้างล่างไปนะครับเป็นเงื่อนเก้าอี้สิลูกนี่มันต้องเป็นแบบของคุกเกอร์นี่นี่เห็นไหมเพื่อนทำได้แล้วเพื่อนทำได้โชว์ขึ้นมาหน่อยลูกโชว์ขึ้นให้มาหน่อยโชว์โชว์ให้เพื่อนดูหน่อยเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายไหมนะง่ายไหมลองดูครับลองดูทำตะกรุดเบ็ดทำตะกรุดเบ็ดก่อนทำตะกรุดเบ็ดนะทำตะกรุดเบ็ดเสร็จแล้วเอามาซ้อนกันเอามาซ้อนกันทำตะกรุดเบ็ดก่อนลูกตะกรุดเบ็ดจำตะกรุดเบ็ดได้ไหมทำเป็นตะกรุดเบ็ดสองข้างนะครับทำตะกรุดเบ็ดก่อนลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เอามาซ้อนกันทีนี้เอาปลายเชือกเนี่ยมาซ้อนกันลักษณะนี้มันก็จะเป็นเห็นไหมครับมีช่องว่าง3ช่องเห็นไหมครับมีช่องว่าง3ช่องทีนี้เรามาดูว่าเนี่ยเชือกเส้นไหนพอเป็นช่องว่าง3ช่องลักษณะนี้นะครับมาดูเชือกตรงนี้เนี่ยไอ้วงเนี่ยวงตรงกลางเนี่ยมาดูวงตรงกลางทีนี้ดูวงตรงกลางนะครับดูวงตรงกลางอันไหนที่มันทับเชือกนี้อยู่ไอ้ตรงกลางนี้ถือว่าเป็นอันบนนะครับเราก็ดึงลอดข้างล่างลงมาอันนี้มันอยู่ข้างล่างมันทับอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับมีเชือกเส้นนี้ทับอยู่เราก็ดึงลอดขึ้นข้างบนนะครับดึงให้มันได้เป็นลักษณะนี้โอเคเนี่ยได้นะครับแต่จริงมันจะต้องยาวกว่านี้ต้องใหญ่กว่านี้มันต้องสามารถที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยลอดไปได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะนี้เอาเชือกเส้นยาวก็ได้โอเคเดี๋ยวจะให้ลองดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดึงออกมาให้มันปีกผิวเสื้อเลยดึงออกมานะครับดึงออกมาได้ครับหลายคนได้เห็นไหมอันนี้มันอยู่บนใช่ไหมลูกหนูก็ดึงลงข้างล่างและอันนี้มันอยู่ข้างล่างหนูก็ดึงขึ้นข้างบนแล้วทีนี้ดึงให้มันไขว้กันแค่นั้นเองใช้คำพูดใหม่ก็ได้ดึงให้มันไขว้กันดึงวงกลมเนี่ยให้มันไขว้กันนะครับพอมันซ้อนกันปุ๊บไอ้ดึงตรงกลางเนี่ยดึงเชือกตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับให้มันไขว้กันเนี่ยให้มันไขว้กันอันนึงขึ้นข้างบนอันนึงลงข้างล่างแล้วก็ดึงลองดูครับลองดูได้แล้วเขาบอกถ้าจะให้มันแข็งแรงนะครับก็ล็อกไปนะครับทำตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวนะครับทำ

0: ดเบ็ดชั้นเดียวล็อกปลายนะครับล็อกปลายนะครับก็จะอยู่นะครับวิธีการในการช่วยชีวิตของเงื่อนตัวนี้นะครับของเงื่อนตัวนี้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอาไปใส่จั๊กแร้นะครับเอาไปใส่จั๊กแร้แล้วดึงขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้นะลูกดึงอย่างนี้ไม่ได้นะแขนหลุดนะแขนหลุดนะวิธีการคือเราจะทำเหมือนเก้าอี้นั่งไปครับสอดเข้าไป1เส้นประคองตูด1เส้นประคองหลัง1เส้นนะครับอันนี้ขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปอีกอันนี้คุกเกอร์มีอุปกรณ์ในการกู้ภัยสมมติถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เนี่ยนะครับอันนั้นเอาข้างล่างใส่ข้างล่างอันนี้เป็นแบบโอเคนะครับเห็นไหมก็จะประคองขึ้นไปลักษณะนี้ประคองขึ้นลักษณะนี้นะครับประคองขึ้นลักษณะนี้ไม่ได้ไปใส่เข้าไปในแขนสองข้างแล้วห้อยขึ้นนะหรือเอาไปใส่ขาสองข้างแล้วขึ้นนะไม่ได้นะครับก็จะขึ้นไปลักษณะนี้โอเคไหมเนี่ยช่วยชีวิตเรารอดได้แล้วเมื่อกี้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่พอเราผูกเงื่อนตอนนี้เป็นปุ๊บได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่มีเชือกในนั้นเราอาจจะใช้ผ้าห่มผ้าปูที่นอนมาต่อกันนะครับต่อกันแล้วก็มาทำเป็นเงื่อนตัวนี้ค่อยๆไต่ลงก็ได้นะครับค่อยๆไต่ลงก็ได้โอเคไหมครับผ่านไหมเงื่อนนี
1: ้
0: ต่อไปเงื่อนต่อไปเงื่อนห่วงสายธนูหรือบ่วงสายธนูนะครับเงื่อนนี้คิดว่าตอนลูกเสือก็น่าจะได้เรียนมาบ้างแล้วนะครับเงื่อนนี้ก็ไม่ยากเลยเงื่อนนี้ก็เหมือนกันเป็นการช่วยชีวิตเหมือนกันเป็นการทำห่วงแล้วก็ช่วยเราขึ้นแต่มันเป็นแค่ห่วงเดียวแค่นั้นเองนะครับห่วงเดียวโอเควิธีการรู้จักเลข6มั้ยทำเชือกให้มันเป็นเลข6ก่อนนะครับนะทำเชือกให้เป็นเลข6เนี่ยหางเลข6แล้วเนี่ยแบบที่คูเกอร์ทำเห็นไหมครับอันนี้คือทำนอกตัวเดี๋ยวมันจะมีทำกับตัวเราเลยก็มีนะครับแล้วก็นำปลายเชือกนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดจากข้างล่างตรงตัวเลข6มันเนี่ยนะครับตรงตัวเลข6มันเนี่ยสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปอ้อมตัวเชือกนะครับเนี่ยอ้อมตัวหางเลข6นะครับแล้วก็สอดกับทางเดิมแล้วก็ดึงเราก็จะได้ห่วงได้ไหมครับโอ้โหแจ๋วเห็นไหมได้ไหมครับได้ห่วงแล้วต้องได้เป็นห่วงลูกเห็นไหมครับได้ไหมเอางี้ก็ได้นะเมื่อกี้หัวเลขหกคว่ำใช่ไหมหัวเลขหกขึ้นก็ได้นะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับอ้อมขาดึงลงนะครับแล้วก็ล็อกแค่นั้นเองลองดูครับลองดูได้ไหมคุกเกอร์ทำช้าๆทำเป็นขาเลข6นะครับเลข6เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นดูเนี่ยเลข6ลักษณะนี้นะไอ้นี่คือหางเลข6นะหางเลข6เนี่ยคือตัวเชือกที่เส้นยาวจะเป็นหางเลข6หลังจากนั้นนะครับคุกเกอร์ก็จะสอดลงนะครับสอดจากข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมครับสอดขึ้นมาทำแบบของคุกเกอร์เลยอยู่แบบของคุกเกอร์เลยสอดขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับสอดขึ้นมาครับให้ทับนะให้หางให้ปลายเชือกที่เราจะใช้เนี่ยมันทับอยู่เห็นไหมครับมันทับอยู่แล้วก็สอดขึ้นมาจากข้างล่างพอสอดขึ้นมาแล้วเอาปลายเชือกเนี้ยไปอ้อมตัวหางเลข6ตัวนี้นะครับเนี่ยอ้อมเข้าไปพออ้อมเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในรูเดิมเนี่ยรูที่เราใส่ไปตอนแรกโอเคไหมแล้วก็ดึงโอเคครับเห็นไหมครับเป็นห่วงแล้วโอเคได้ไหมครับได้ไหมได้แล้วหลายคนได้แล้วนะครับหลายคนได้แล้ว

โอเคต่อไปมีวิธีการง่ายกว่านั้นอีกง่ายกว่านั้นอีกเอามาพันรอบตัวเองก่อนเอาเชือกพันรอบตัวเองจับปลายเชือกด้านสั้นอยู่ทางด้านขวามือทางด้านขวามืลองดูลองดูนะครับของเราของเราเชือกอาจจะสั้นเพราะฉะนั้นวิธีการต่อเชือกก็ได้ลูกนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งใช้มือขวาที่เราจับปลายเชือกเนี่ยไปทับเชือกเส้นยาวนี่คือเชือกเส้นยาวคือเชือกที่เราจะผูกมัดกับแองเกิลหรือว่าจุดยับจุดยึดต่างๆนะครับจุดยึดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคานเป็นเสาเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรต่างๆนะครับนี่คือปลายเชือกนะครับก็ใช้มือที่เราจับปลายเชือกทับลงไปเห็นไหมครับทับลงไปเลยทับลงไปตอนนี้เชือกมันจะไขว้กันเห็นไหมครับมันจะไขว้กันทุกคนทับลงไปนะครับจับปลายจับปลายตอนนี้จับที่ปลายเชือกจับที่ปลายเชือกแบบของฮูเกอร์เนี่ยจับไว้นะครับหลังจากนั้นบิดหมัดเราเนี่ยบิดหมัดเราเนี่ยเข้าหาลำตัวบิดหมัดเราเข้าหาลำตัวปลายเชือกให้ยาวๆไว้แล้วก็หงายออกมาหงายมือออกมาหงายมือออกมาบิดหมัดนะทับทับแล้วปิดเอามือนั่นแหละครับออกมาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นำปลายเชือกสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปในช่องที่มือเราเนี่ยนะครับช่องที่มือเราแล้วก็ดึงปลายเชือกนะครับเฮ้ยเนี่ยไปผูกคอนไม่เอาได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมทับลงไปลักษณะนี้นะครับนะทับลงไปนะทับลงไปเนี่ยง่ายๆช้าๆช้าๆนะจับปลายเชือกอย่างนี้ก่อนจับห่างๆแบบครูก็ได้ทับลงไปหมุนบึ๊บบิดปลายเชือกมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับปลายเชือกจะออกมาลักษณะนี้หลังจากนั้นใช้ปลายเชือกนะครับอ้อมบิดนะครับอ้อมเชือกเส้นนี้บิดเข้าใส่ในข้อมือเราเอาปลายเชือกเนี่ยสอดเข้ามาใส่ในข้อมือเราเอาเส้นเนี้ยเส้นเดิมเนี่ยเส้นสั้นเนี่ยนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมลักษณะนี้ไหมเอาปลายเชือกเส้นยาวเสร็จก็ปลายเชือกเส้นสั้นเนี่ยสอดไว้ข้างล่างข้างล่างเชือกเส้นยาวสอดอ้อมมาแล้วก็สอดเข้าไปในข้อมือเราสอดเข้ามือของเราเอามือเราออกแล้วก็ดึงเชือกเส้นยาวโอเคได้ไหมได้ไหมไม่ใช่สอดข้างนี้เลยสอดนี่มาเลยสอดมาเลยแล้วก็ดึงนี้จับไว้นิดนึงแล้วก็ดึงเส้นยาวตอนนี้นะครับวิธีการพอเราจะช่วยชีวิตเรานะครับก็ต้องเอามาไว้ที่บริเวณก้นลักษณะนี้นะครับมันก็จะดึงขึ้นเห็นไหมมันจะดึงขึ้นถ้าอยู่ที่เอวเราบางทีมันเอวอาจจะหักได้งั้นต้องไว้ประมาณก้นนะครับขึ้นไปได้ไหมครับได้ไหมเรียนลองดูลองดูลองดูนี่เลยนี่ทับเลยหมุนบิดเข้าหาตัวเองให้ปลายเชือกมันขนานกันให้ปลายเชือกมันขนานกันตอนนี้คือถ้าถูกต้องเนี่ยที่มือเรามันจะเป็นห่วงอยู่นะครับเชือกมันจะเป็นห่วงอยู่ลักษณะนี้ได้ไหมครับแล้วก็เอาเชือกเส้นที่เราม้วนไปเมื่อกี้เนี่ยสอดใต้ปลายเชือกนะครับแล้วก็สอดเข้ามาในข้อมือเราเนี่ยสอดเข้ามาเลยลูกสอดเข้ามาในข้อมือเลยสอดเข้ามาสอดเข้ามาสอดเข้ามาโอเคแล้วก็เอาห่วงออกจากข้อมือแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงโอเคเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมเนี่ยแบบเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับโอเคได้ มันเชือกมันจะเส้นใหญ่กว่านี้ถ้าเราถึงเวลาจริง

ะครับอันนี้คือเชือกที่ให้พวกเราฝึกเนี่ยมันเป็นเชือกฝึกสำหรับฝึกนะครับแต่ให้เรารู้ว่าวิธีการเนี่ยมันต้องผูกแบบนี้นะครับมันต้องผูกแบบนี้นะได้ไหมครับผ่านไหมผ่านนะต่อไปอีกหนึ่งเงื่อนนี้มีประโยชน์มากก็เรียกว่าเงื่อนขโมยนะครับเงื่อนขโมยก็คือเวลาเราผูกกับที่ยึดติดต่างๆแล้วเราสามารถนำเชือกนี้ออกไปใช้ได้อีกนะครับก็คือผูกเสร็จลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงเชือกออกมาสาวเชือกออกมาเอาเชือกไปใช้ได้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเราจะปีนขึ้นไปช่วยแมวบนต้นมะม่วงนะครับเราไม่อยากปีนลงปีนขึ้นหลายรอบเราก็ใช้เงื่อนขโมยตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการมีประโยชน์อีกว่าต้องทำอะไรใต้ต่ออันดับแรกตอนนี้ถือไม้ขึ้นมาใครมีไม้นะครับใครมีไม้เอาไม้ขึ้นมานะทำเชือกเป็นทบอย่างเงี้ยทำเป็นคู่เลยให้ปลายเชือกเท่ากันโอเคนะครับเสร็จแล้วเอาห่วงเนี้ยเอาเชือกเนี้ยทาบพาดไปที่ปลายไม้นะครับโอ้คุกเกอร์แขนอีกแล้วขนแขนสแตนด์อัพนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนำเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับสอดเข้าไปในห่วงเส้นไหนที่สอดคาไว้แล้วก็ดึงเส้นที่ไม่ได้สอดลงดึงไปทีนี้มันจะเป็นมีห่วงอีกใช่ไหมครับมีห่วงอยู่ใช่ไหมเอาเชือกเส้นที่เราดึงไปเมื่อกี้สอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงอีกเส้นหนึ่งยากโอเคแล้วก็ดึงทำสลับไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจว่ามันจะไม่หลุดแล้วนะครับมันจะไม่หลุดแล้วแต่นะครับทีเนี้ยโอเคเวลาเราจะไต่ลงดูดีๆว่าเชือกเส้นไหนเมื่อกี้ที่เราไปมัดไว้นะครับอย่าไปเอาเชือกเส้นที่เรามัดสอดเข้าไปทีหลังดึงลงนะเนี่ยเชือกเส้นเนี้ยหลุดแน่นอนมันต้องเอาอีกอันนึงที่มันดึงแล้วมันแน่นทดสอบก่อนนะทดสอบก่อนอันไหนดึงแล้วไม่หลุดนะครับแล้วเราก็ปีนลงมานะครับปีนลงมาพอปีนลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับปลายเชือกมันจะเป็นคู่ลงมาลักษณะนี้เราก็จะเอาเชือกตัวเองได้เราก็ดึงเลยหลุดละลองดูเสร็จมันมีวิธีการว่าการใช้ประโยชน์ของเชือกตัวนี้นักเรียนได้น่าจะมีข่าวบ้างว่ามีนักเรียนที่ไม่ใช่ที่เขาไปเก็บของบนระเบียงอาคารเดี๋ยวร่วงตกลงมาอะไรเหล่านี้เงื่อนนี้ครับมีประโยชน์วิธีการก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับทำเหมือนเมื่อสักครู่สอดเข้าไปนะครับนะแล้วก็ดึงนะครับดึงแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็สอดเข้าไปดึงมาเดี๋ยวคุกเกอร์ทำหน่อยนะครับจับหน่อยจับหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับทำลักษณะนี้แต่ตอนนี้ปลายเชือกอาจจะไม่ต้องยาวเท่ากันก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทำปลายสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับทีนี้ไอ้เส้นยาวเนี่ยมันให้ตัวได้นะครับมันให้ตัวได้โอเคเห็นไหมทีนี้ไอ้เส้นยาวเนี่ยมันดึงได้เห็นไหมครับเราก็ใช้ปลายที่ยาวเนี่ยเอาเส้นนี้นะครับไปเกี่ยวสิ่งของต่างๆสมมติว่าเอามือคุกเกอร์ก็ได้เอาอะไรก็ได้อันนึงสมมติมันตกอยู่นะครับมันตกอยู่เราก็ตรงนี้ไปเกี่ยวนะครับไปเกี่ยวแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็นำพาสิ่งของไปได้เห็นไหมครับหาไม้ยาวๆเนี่ยเราไม่ต้องลงไปเก็บเองเลยเราไม่ต้องลงไปเก็บเองเลยนะครับเราไม่ต้องลงไปเก็บเองเลยลองดูเงื่อนขโมยทำได้ไหมครับลองดูเอาไว้ขโมยมะม่วงได้ลองดูนะครับลองดูดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานะครับแล้วมันก็หลุดลองดูครับลองทำดู

เสร็จแล้วก็เอาด้านใดด้านหนึ่งสอดเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เอาเส้นนู้นมาเอามาด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงมาเห็นไหมสลับกันนะครับสลับกันดึงไปดึงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยดึงสลับกันไปสลับกันมานะครับได้ไหมได้ไหมโอเคทำมันทบเชือกก่อนทบเชือกนะครับจับไม้นี่ทบเชือกอย่างนี้นะครับแจ๋วเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาเส้นใดเส้นหนึ่งสอดเข้าไปสอดเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็ดึงเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เราดึงเส้นนี้ใช่ไหมทีนี้เอาเส้นที่เราดึงเนี่ยมาสอดแล้วก็ดึงอีกเส้นหนึ่งลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันทำไปเรื่อยๆดึงไปนะครับนะครับดึงไปสอดไปเนี่ยดึงไปลักษณะนี้นะครับพอเราจะสมมติถ้าเราจะไปเก็บสิ่งของอะไรต่างเอานิ้วมาก็ได้เนี่ยเราก็ดึงปึ้งนำพาไปได้โอเคอ่ะได้ไหมครับเงื่อนขโมยเงื่อนขโมยแต่ไม่ให้เราไปขโมยของใครนะนะครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับเชือกนี้นะครับเงื่อนนี้อ่ะมาต่อไปเงื่อนบันไดปมเงื่อนบันไดปมนะครับตอนนี้แก้ก่อนแก้ก่อนผ่านนะเงื่อนขโมยเดี๋ยวไปแกะพนังทำไมก็ดึงลงไปดึงเนี่ยดึงเข้าดึงออกนั่นแหละเห็นไหมมันก็หลุดแล้วต่อไปเงื่อนบันไดปมก็มีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างราวตากผ้าไม่ให้ผ้ามันมาชนกันมันจะเป็นปมยาวๆหรือการปีนลงมานะครับเราสร้างเงื่อนบันไดปมเสร็จแล้วเราก็ไปผูกเงื่อนขโมยเพื่อจะปีนลงมาก็ได้นะครับเงื่อนบันไดปมวิธีการนะครับวิธีการก็คือทำเหมือนกับเงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับซ้อนกันแต่ว่าต้องปลายนึงต้องยาวไว้นะครับทำเชือกยาวๆไว้ด้านนึงนะครับแล้วก็ทำตะกรุดเบ็ดหลายๆอันเลยซ้อนกันไปซ้อนกันไปทำหลายๆอันเลยของพวกเราอาจจะได้สัก3อัน4อันก็ได้ซ้อนไว้ซ้อนไว้นั่นแหละครับนะหลังจากนั้นนำปลายฝั่งที่เราทำเป็นตะกรุดเบ็ดอ่ะนะครับสอดเข้าไปปลายที่เราทำตะกรุดเบ็ดไม่ใช่ปลายนั้นดิอีกปลายนึงนั่นแหละครับสอดคืนไปนะครับสอดไปแล้วก็จับปลายนั้นไว้เลยแล้วปล่อยเชือกเนี่ยเห็นไหมครับดึงไปดึงไปโอ้โหนี่ปมเดียวค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยเอาได้ไหมได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ตะกรุดเบ็ดก่อนเห็นไหมทำตะกรุดเบ็ดหนึ่งอันสองอันสอดเอาไว้ก่อนนะครับสอดเอาไว้ก่อน3อันแต่ดูที่ตะกรุดเบ็ดดีๆนะมันจะต้องเชือกจะต้องไปคนละข้างกันนะครับถ้าไหนไปด้านนอกมันก็ต้องไปด้านนอกนะครับซ้อนไปลักษณะนี้เห็นไหมตอนนี้ลองดูตรงนี้เนี่ยเชือกมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันเห็นไหมครับแล้วก็เอาปลายที่เราทำเมื่อกี้นะครับปลายฝั่งที่เราทำตะกรุดเบ็ดเนี่ยที่เราทำห่วงเมื่อกี้เนี่ยสอดคืนเข้าไปเนี่ยนะครับสอดคืนเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับค่อยๆดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมามันก็จะเป็นบันไดเป็นปมขึ้นมาเห็นไหมดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยครับทำไมได้ปมเดียวได้สองปมโอเคนี่ได้แล้วเห็นไหมทำสองห่วงก็ได้สองปมทำสามห่วงก็สามปมลองดูลองดูลองดูได้ไหมได้ไหมลองดูลองดูลองดูครับลองดูส่วนวิธีการเอาออกวิธีการเอาออกก็สวนกลับทางเดิมเมื่อกี้เราไปนี่เราสอดเข้ามาใช่ไหมครับก็สอดคืนไปเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องแกะทีละปมนะครับสอดคืนไปนะครับสอดคืนไปเนี่ยแล้วก็ดึงคืนมาได้เลยนะครับดึงคืนมาได้เลยเชือกก็จะหลุดนะครับลองดูไหนดูซิ

0: หาละหนูต้องทำด้านนี้ลูกอ่าเนี่ยแล้วก็ทำให้เหมือนกันทุกปมเลยทีนี้นี่ไปทางด้านหน้าโอเคแล้วได้อีกได้อีกทำให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สอดไปทางด้านหน้าเมื่อกี้อยู่ยังไงละใช่ไหมอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยสอดไปจับไว้นี่ไว้เราปลายเชือกสอดเข้าไปดึงเลยดึงได้เลยเห็นไหมตอนนั้นขี้หน่อยนึงโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าเราทำนั่นแหละครับแล้วก็นำมาสอดไว้ด้านหน้าแล้วก็ทำแบบนี้เป็นห่วงเรื่อยๆเมื่อกี้ทำไงนั่นแหละครับก็ไปทับไว้เหมือนเดิมอีกอันก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ไปทับด้านหน้าจับเอาไว้แล้วก็เอาปลายเชือกนี้สอดเข้าไปไปเนี้ยสอดเข้าไปในนี้ครับแล้วก็ปล่อยเลยดึงเลยทีนี้ดึงทีละค่อยไม่ต้องไปจับอันนี้ดึงอันนี้แล้วค่อยๆเกี่ยปมขึ้นมาเขี่ยปมขึ้นมาเห็นไหมครับเขี่ยปมขึ้นมาเขี่ยปมขึ้นมาดึงเขี่ยขึ้นมาได้เลยเขี่ยขึ้นมาได้เลยได้ไหมครับได้แล้วครับนักเรียนได้ไหมครับได้ไหมทำตะกุดเบ็ดก่อนทำตะกุดเบ็ดก่อนทำอย่างนี้ทำแบบของคุณครูก็ได้อยู่ลักษณะนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเสร็จมันจะมีปลายเชือกยาวใช่ไหมทำอย่างนี้ตอนนี้ปลายเชือกต้องอยู่คนละฝั่งกันโอเคแล้วมาซ้อนไว้ด้านหน้าครับทำอีกเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ใช่ละผิดด้านนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทำอีกห่วงนึงทำอีกเหมือนเดิมมันจะต้องซ้อนกันซ้อนกันสลับกันแล้วก็ปลายเชือกด้านยาวสอดเข้าไปสอดเข้าไปทีนี้ก็ดึงเลยครับดึงเลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นเลยเนี่ยดึงปลายเชือกที่เราสอดเข้าไปเนี่ยเห็นไหม
1: ข
0: ึ้
1: นแบบน
0: ี้
1: เหรอ
0: ใช่ครับเมื่อกี้เราสอดเข้าไปแล้วดึง ผิดด้านผิดด้านใช่ไหมด้านไหนที่เราทำไปนะครับโอเคได้ละหลายคนทำได้นะครับเงื่อนบันไดปมได้ไหมครับเงื่อนบันไดปมทำปมให้ได้เดี๋ยวจะไปโรยตัวกันละเดี๋ยวนี้จะโรยตัวละโอเคโอเคทำเป็นปมนะทำเป็นปมได้ไหมครับโอเคครับนะแจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋วสุดยอดวิธีการเอาออกก็เหมือนที่บอกนะครับสวนเข้ามานะครับแทงสวนเข้ามานะครับสวนเข้ามาทีละเส้นทีละเส้นนะครับทั้งหมดเลยก็ได้นะสวนเข้ามามันก็จะหลุดง่ายขึ้นโอเคเห็นไหมสามารถนำเชือกกลับมาใช้ได้โอเควันนี้เวลาอาจจะไม่มากนะครับอาจจะไม่มากก็เป็นการแนะนำแล้วก็หลายคนก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวไปอยู่บ้านมีเชือกก็ลองมาทำดูนะครับมีประโยชน์ในเรื่องของการตากผ้าเวลาเราตากผ้าเราเคยประสบปัญหาไหมว่าเวลาเราตากปุ๊บผ้าจากที่เราจัดเรียงล็อกไว้อย่างดีเลยสุดท้ายมันมาเออมันรวมกันอยู่แต่ถ้าเรามีบันไดปมตัวเนี้ยมันก็จะดักนะครับดักตึกนะครับผ้าเราก็จะไม่กลับมาชิดกันนะครับมาทีนี้มาเรื่องของการโรยตัวนะครับการโรยตัวเนี่ยการโรยตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็จะการปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาบริหารชั้นปีที่4นะครับที่จะได้ปฏิบัติเวลาเราไปฝึกภาคสนามนะครับสำหรับชั้นปีที่4และชั้นปีที่5ทั่วประเทศจะได้ไปฝึกภาคสนามกันที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเขาชนไก่เพราะฉะนั้นใครอยากไปเขาชนไก่ก็เรียนต่อปี4ปี5ดีไหมเอางี้ดีกว่าสมมติว่าพวกเราเนี่ยพวกเราตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวพอพวกเราจบปี3ใครอยากต่อปี4คุณครูให้เรียนฟรีเลยเอาไหมดีไหมเดี๋ยวใครขึ้นปี4ให้เรียนฟรีเลย นะให้เรียนฟรีเลยโอเคตามนี้นะถ้าใครต่อปี4เนี่ยเดี๋ยวให้เรียนฟรีนะครับการโรยตัวการโรยตัวเนี่ยก็จะมีทั้งที่แบบมีอุปก

0: รและไม่มีอุปกรณ์นะครับการลอยตัวนะครับหมายถึงการลงจากที่สูงโดยใช้เชือกนะครับโดยใช้เชือกทั้งที่มีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์นะครับแบบยุทธวิธีและการกู้ภัยแบบยุทธวิธีเนี่ยอย่างแรกคือการลอยตัวแบบไม่มีอุปกรณ์เราเคยเห็นไหมที่เวลาพี่ๆทหารฝึกกันเวลาลงจากเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมครับเขาก็จะลูดลงมาเลยโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรติดมาเลยนะครับตัวนั้นคือการลอยตัวแบบฟาสต์โลฟก็คือจะต้องมีถุงมือนะครับถุงมืออย่างเดียวเลยที่ลงมาแล้วลูดลงมาตามเชือกเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการลอยตัวแบบฟาสต์โลฟเป็นการลอยตัวทางยุทธวิธีอีกแบบนึงก็คือการลอยตัวแบบที่มันมีอุปกรณ์นะครับแบบมีอุปกรณ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาอุปกรณ์ในการกู้ภัยเข้ามาด้วยนะครับในการลอยตัวนะครับการลอยตัวทางยุทธวิธีเมื่อกี้กล่าวไปแล้วสำหรับพวกเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลอยตัวทางกู้ภัยนะครับกู้ภัยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องมีเชือกนะครับเชือกสำหรับงานกู้ภัยนะครับเชือกสำหรับกู้ภัยเนี่ยเชือกตัวนี้นะครับเรียกว่าเชือกสเตติกโรปนะครับก็คือเชือกที่ใช้ในการไต่ขึ้นไต่หรือปีนหน้าผาต่างๆนะครับเชือกในการลอยตัวนี่มี2ชนิดนะครับก็คือเชือกแบบสเตติกโรปและเชือกแบบไดนามิกโรปไดนามิกเนี่ยจะเป็นเชือกเซฟตี้คือเชือกที่สามารถให้ตัวได้นะครับสามารถให้ตัวได้สามารถยืดหยุ่นได้แต่เชือกตัวนี้จะไม่ยืดหยุ่นก็เรียกสเตติกโรปนะครับสามารถรับน้ำหนักของผู้ที่ทำการไต่ขึ้นไต่ลงได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือชุดสายลัดตัวนะครับที่ฮูเกอร์ใส่อยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดสายลัดตัวนะครับเป็นชุดฮาร์เน็ตอันนี้เป็นชุดฮาร์เน็ตแบบเต็มตัวสำหรับนักกู้ภัยแต่สมมติว่าถ้าเราไม่มีชุดตัวนี้นะครับไม่มีชุดตัวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเชือกพันกายนะครับเชือกพันกายหลักๆเลยของทหารที่ใช้เนี่ยอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้คาราบิเนอร์หรือห่วงเปิดปิดนะครับคาราบิเนอร์หรือห่วงเปิดปิดนะครับตัวนี้จะใช้เป็นหลักเลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยทหารจะใช้ตัวนี้เข้าเชือกอย่างเดียวเลยนะครับปุ๊บสับเข้าเชือกนะครับบิดแค่นั้นเองแต่พอต่อมาเราพัฒนาร่วมกับกู้ภัยก็จะมีห่วงตัวนี้เขาเรียกห่วงเลข8นะครับห่วงเลข8เข้ามาด้วยอีก1ตัวนะครับห่วงเลข8จะใช้ในการกู้ภัยนะครับห่วงเลข8นะครับจะใช้ประกอบกับคาราบิเนอร์ตัวนี้นะครับจะเข้าคาราบิเนอร์ตัวนี้ประกอบก็เข้ากับชุดสายลัดตัวนะครับแล้วก็มีคาราบิเนอร์ประกอบกันนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับที่จะต้องมีก็คือหมวกป้องกันศีรษะตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับถือว่าสำคัญสามารถเซฟตี้ศีรษะเราได้ในขณะที่เราไต่ลงนะครับไต่ลงไต่ขึ้นต่างๆเมื่อเราอยู่บนที่สูงเท้าพ้นพื้นอันตรายย่อมเกิดขึ้นได้นะครับอุปกรณ์หมวกเซฟตี้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าพี่ๆกู้ภัยส่วนใหญ่เขาก็จะมีไฟฉายมีอะไรติดไปด้วยนะครับมีไฟฉายมีอะไรติดตัวไปด้วยมันอุปกรณ์จะเยอะมากอุปกรณ์ต่อมานะครับถ้าเราจะปีนขึ้นนะครับปีนขึ้นก็จะมีอุปกรณ์นะตัวนี้สำหรับปีนลงแล้วนะถ้าเป็นงานกู้ภัยนะครับงานกู้ภัยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปีนเชือกขึ้นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอุปกรณ์เกาะเกี่ยวที่หน้าอกนะครับอุปกรณ์เกาะเกี่ยวที่หน้าอกนะอุปกรณ์เกาะเกี่ยวที่หน้าอกมีอุปกรณ์เกาะเกี่ยวที่เชือกที่มือสำหรับดึงขึ้นนะครับที่จะดึงขึ้นนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะประกอบไปด้วยสายนะครับสายที่เราจะเหยียบขึ้นไปถ้าเป็นภาษานักกู้ภัยก็เรียกฟุตลูปนะครับเมื่อประกอบกับเชือกขึ้นมาแล้วแต่วันนี้ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าตัวอาคารไม่เหมาะกับการผูกเชือกโรยตัวนะครับก็ทำให้พวกเราเห็นก่อนเวลาเราเอาเชือกตัวนี้เกาะเกี่ยวกับเชือกสมมุตินะขออภัยนะครับในการเกาะเกี่ยวเชือกสมมติว่าเชือกนี้เราผูกอยู่นะครับผูกอยู่อันดับแรก เกาะเกี่ยวที่หน้าอกก่อนเกาะเกี่ยวที่หน้าอกเปิดตัวนี้เกาะเกี่ยวนะครับแล้วก็เอาตัว hand extender ตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเหยียบตัวนี้ขึ้นไปลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปนี่คืออุปกรณ์ปีนขึ้นนะครับอุปกรณ์ไต่ขึ้นนะครับเราก็จะขึ้นไปลูดขึ้นไปนะครับลักษณะนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ไต่ลงบ้างที่นักกู้ภัยจะต้องมีนะครับเพราะเนี่ยถ้าเราติดอยู่ชั้น25บนคอนโดใดสักคอนโดนึงในหัวหินแล้วสมมติว่าเกิดเพลิงไหม้แล้วเจ้าที่หย่อนอุปกรณ์เหล่านี้ลงมาให้เราเขาจะหย่อนมาเป็นชุดลงมาอย่างนี้เลยเพราะเราก็ต้องประกอบชุดเหล่านี้ให้ได้นะครับอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราจะใช้นะครับที่เราจะใช้ก็คือตัวสต็อปตัวตอบหรือคืออุปกรณ์ไต่ลงนะครับถ้าเราขึ้นไม่ได้เราก็ต้องลงนะครับเราก็ต้องลงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสต็อปนะครับเป็นอุปกรณ์ปีนลงก็จะใช้ตัวนี้ในการปีนลงนะครับก็จะเข้าเชือกแล้วก็ลงนะครับอาจจะไม่ต้องแสดงตัวอย่างนะให้เรารู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแต่ถ้าจะปีนลงแต่ส่วนใหญ่แล้วของพวกเราเนี่ยถ้านักกู้ภัยจะช่วยพวกเราเนี่ยก็จะใช้แค่คาราบิเนอร์นะครับคาราบิเนอร์ในการเกาะเกี่ยวตัวพวกเราโหนเชือกขึ้นไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเอามาเกาะเกี่ยวกับอุปกรณ์กู้ภัยที่มันเป็นเหล็กห่วงรวบตัวดีอะไรเหล่านี้นะครับเกี่ยวขึ้นไปเขาก็จะทำห่วงที่เชือกนะครับทำห่วงที่ปลายเชือกนะครับเขาจะมีห่วงที่ปลายเชือกลงมานะครับห่วงที่ปลายเชือกลงมานะครับเขาจะเป็นห่วงเลข8เขาเรียกห่วงเลข8นะครับเขาก็จะเกี่ยวให้เราเลยถ้ามันมีชุดตัวนี้เกี่ยวเข้าไปแล้วเขาก็จะดึงเราขึ้นเคยเห็นพี่ๆหน่วยซิลไหมแล้วเขาเกาะไปอย่างเงี้ยเนี่ยครับใช้แค่นี้ของพวกเราก็จะใช้ประมาณนี้เวลาเขาโยนชุดตัวนี้มาให้ประกอบชุดเสร็จเรียบร้อยก็มาเกี่ยวกับเหล็กรูปตัวดีนะครับก็จะขึ้นได้เนี่ยดึงขึ้นเลยง่ายๆเลยดีไหมใครอยากจะแต่งชุดเหล่านี้จากเป็นแบบนี้เรียนต่อปี4เรียนต่อปี4อุปกรณ์อีกอันนึงแว่นอันนี้ก็สำคัญเวลาเราลงเราขึ้นเนี่ยฝุ่นจากเชือกมันมีนะครับใส่แว่นตัวนี้ป้องกันด้วยนะครับป้องกันด้วยถ้าสำหรับในเรื่องของการฝึกนะครับทีนี้มีใครจะสอบถามอะไรมีไหมครับอยากจะสอบถามมีไหมที่เราเรียนมาตั้งแต่เช้า2ชั่วโมงนะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมมีไหมไม่มีเลยเข้าใจหมดเลยฮะเคยตกไม่เคยครับนะเพราะเราจะเซฟตี้ตลอดสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ฝึกนะครับมีการเซฟตี้ 100% นะครับใครที่ไปฝึกเนี่ย 100% ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการฝึกนะครับช่วงการฝึกที่ผ่านมาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการฝึกไม่มีใครตกจากที่สูงเพราะว่าครูแต่ละคนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการฝึกอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในการฝึกเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับเบิกใหม่ทุกปีนะครับเบิกใหม่ทุกปีแล้วก็มีการตรวจสภาพอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้ในการฝึกเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าใครไปฝึกภาคสนามที่เขาชนไกปลอดภัย 100% ครับปลอดภัย 100% ทบทวนเชือกหมายถึงถึงอะไรถูกต้องครับวัสดุที่เอามาพันเป็นตีเกียวมาให้มันเป็นลักษณะยาวใช่ไหมครับมาจากแหล่งที่มามีอะไรบ้าง
1: พืชเช่นสังเคราะห์แน่เลย
0: พืชเช่นเถาวัลย์ปอเชือกกล้วยมาจากสังเคราะห์เช่นพวกเชือกไนลอนหรือเชือกสเตติกโรปที่เอามาให้นักเรียนดูในวันนี้มีอะไรอีกเชือก
1: แร่
0: เหล็กแร่เหล็กหลักการของการผูกเงื่อน
1: เร็วแน่น
0: เร็วแน่นแล้วก็
1: แก้ง่าย
0: แบ่งเป็นกี่หมวด

0: 3หมวดด้วยกันหมวดแรกคือ
1: ต่อเชือก
0: หมวดต่อเชือกหมวดที่2
1: ช
0: ุ
1: ดลาก
0: หลังผูกแน่นนะครับอันที่3การช่วยชีวิตนะครับการลอยตัวมีกี่แบบ
2: 2
0: แบบคือการลอยตัวทางยุทธ

0: ชุดนักสาวิชาทหารกันก็อย่าลืมเอาเงื่อนพิรอดไปผูกเชือกรองเท้ากันนะครับแล้วก็เงื่อนต่างๆที่สอนให้พวกเราสามารถที่เอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนผูกล่นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับหรือเงื่อนบันไดปมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ในการทำราวตากผ้าได้ผูกแน่นมัดสิ่งของต่างๆได้นะครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถนำของพวกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณพวกเรามากที่ตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างดีนะครับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวพวกเราทุกๆคนเลยนะครับถามสิ่งที่เรียนมาก็สามารถตอบได้นะครับแล้วก็มีความรู้กันนะครับก็ขอบคุณพวกเราที่ตั้งใจเรียนกันนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็น่าจะได้เจอกันสุดท้ายก็ขอให้พวกเราประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับผ่านการเรียนชั้นปีที่1สามารถก้าวขึ้นสู่ชั้นปีที่2ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้อย่างหนึ่งคือว่าเงื่อนที่ผูกตายยังแก้ง่ายกว่าใจที่ผูกพันสวัสดีครับ
1: แสดงความเคารพครูผู้สอนหมดกุ๊กยกกุ๊ก

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เอาละครับนักเรียนครูขอทบทวนนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องอะไรไปครับในวิชาประวัติศาสตร
1: ์
0: สมัยสุโขทัยนะครับเราเรียนเรื่องสมัยสุโขทัยไปนะครับชั่วโมงที่แล้วได้เรียนอะไรเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยบ้าง
2: ลำดับเหตุการณ์
0: ลำดับเหตุการณ์ที
2: ่
0: เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับโดยแบ่งตามอะไรครับชั่วโมงที่แล้ว
2: แบ่งตาม
0: แบ่งตามบุคคลสำคัญนะครับและทีนี้เราทำ mind map mind map ของเราแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อ
2: 4
0: มีอะไรบ้างพัฒนาการด้านไหนบ้าง
3: การค
0: ้าเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
3: สังคมและว
0: ัฒนธรรมและมีเพื่อนบางคนบอกว่าทำในเรื่องของศิลปกรรมด้วยนะครับก็ในเรื่องแผนผังความคิดนะครับหรือแผนผังโมโนทัศน์เนี่ยก็คือเป็นอิสระของนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนจะแบ่งออกเป็นกี่ด้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบางคนก็แยกออกมาเป็นศิลปกรรมเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นี้นะครับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของสุโขทัยเราจะเห็นพัฒนาการใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงสิ้นสุดสุโขทัยหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาจากไหนลูก
4: ศิลาจารึก
0: ได้ข้อมูลมาจากศิลาจารึกหลักที่1นะครับก็คือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกันนะครับเอาล่ะครับนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนนะครับครูมีพระราชดำรัสนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานนะครับและก็ทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505นะครับในครั้งนั้นพระองค์ได้แสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในปัญหาการใช้ภาษาไทยจนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมากดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าพระราชดำรัสนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับ

0: ละครับจากพระราชดำรัสนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดบ้างครับขอตัวแทนเราจะได้ฟังชัด
1: ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย
0: ปัญหาความร่ำรวยความร่ำรวยของคำในภาษาไทยเป็นอย่างไรครับ
1: มีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้แทนคำเก่าค่ะ
0: อันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับทีนี้มีเรื่องอะไรอีกนอกจากนี
1: ้การวิธีใช้ค่ะ
0: การใช้ภาษาไทยนะครับก็คือในเรื่องของการอะไรครับการอะไรลูก
1: มาประกอบประโยคค่ะหรือออกเสียงค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการประกอบประโยคการออกเสียงทำไมครับเราต้องทำไมลูกเราต้องทำไมครับ
1: เราต้องใช้ให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจนค่ะ
0: เราต้องใช้ให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจนทีนี้จากเรื่องนี้นะครับจากพระราชดำรัสนี้นักเรียนนะครับนอกจากจะเห็นปัญหาของภาษาไทยแล้วนักเรียนยังเห็นเรื่องของอะไรอีกครับ
1: ความสำคัญของภาษาไทยค่ะ
0: ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งคนที่ให้ความสำคัญของภาษาไทยเนี่ยคือใครครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทำไมครับทรงเห็นว่าตอนนี้ภาษาไทยเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างนะครับและทำไมครับต้องรีบทำไมครับ
1: รีบแก้ปัญหาค่ะ
0: รีบแก้ไขปัญหาทีนี้นะครับนอกจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ทรงให้ความสำคัญกับภาษาไทยแล้วเรายังมีพระมหากษัตริย์องค์ไหนบ้างครับที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทย
2: รัชกาลที่5
0: ลองย้อนไปซิที่เราเรียนผ่านมาใครนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรลูกกับภาษาไทย
1: ประดิษฐ์อักษรไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่ในสมัยนั้นเรียกว่า
1: สมัยสุโขทัยค่ะ
0: เรียกตัวอักษรไทยว่ายังไงอ่ะลูก
1: ลายสื่อไทยค่ะ
0: ลายสื่อไทยเก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ทุกคนเก่งมากนะครับที่ช่วยทำไมครับช่วยเพื่อนตอบเนาะเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราก็เก่งมากนะครับกล้าหาญมากนะครับที่ตอบนะครับได้ครบตรงประเด็นเลยนะครับเอาละครับจากที่ครูยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาให้นักเรียนได้ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นปัญหาของการใช้ภาษาไทยนะครับปัญหาแรกเนี่ยครับก็คือด้านการรักษาภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียงนะครับคือทำไมครับบางทีเนี่ยเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนไหมครับบางคำนะครับถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนความหมายเปลี่ยนไหม
3: เ
0: ปลี่ยนดังนั้นเมื่อเราใช้ภาษาไทยครับสิ่งสำคัญเราต้องทำไมครับออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนและที่สำคัญครับต้อง

0: มีการรักษาให้บริสุทธิ์นะครับในวิธีใช้หมายความว่าไงครับก็คือวิธีใช้คำมาประกอบประโยคเนี่ยต้องทำไหมครับรู้จักใช้คำนะครับรวมทั้งนะครับในเรื่องความร่ำรวยในคำของภาษาไทยนะครับซึ่งทำไมครับเราก็มีการบัญญัติคำการคิดคำเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายแต่พระองค์ก็ทรงได้ให้แนวทางไว้ว่าเราที่จริงเนี่ยเรามีคำเนี่ยเยอะไหมครับคำง่ายๆมีมากมายนะครับเราก็ควรจะใช้คำเก่าๆที่มีอยู่แล้วนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาเพราะเรามีคำเก่าที่เราใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งทีนี้ครูก็ได้ถามเพื่อนต่อว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภาษาไทยนะครับในเรื่องของการใช้คำนะครับการออกเสียงนะครับรวมถึงทำไมครับแสดงให้เห็นว่าคำของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมครับภาษาไทยของเราตัวอักษรไทยของเรามีมาตั้งแต่โบราณอย่างที่เพื่อนบอกครับพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทยเลยก็คือใครครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชกรณียกิจสำคัญผลงานสำคัญคืออะไรลูก
1: ประดิษฐ์ลายสื่อไทย
0: ประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งก็มีพัฒนาการต่อมาจนเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนครูมีเกมให้นักเรียนเล่นนะเกมนี้เป็นเกมลูกบอลพาโชควันนี้เรายังมีการสะสมดาวกันเหมือนเดิมแต่ลูกบอลนี้นะครับไปหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะได้สิทธิ์ตอบดีไหมครับให้นักเรียนส่งต่อกันไปเรื่อยๆจะส่งทิศทางไหนได้หมดเลยนะครับนะครูจะหลับตาจนกระทั่งครูคิดว่าพอสมควรแล้วนะครับครูจะสั่นกระดิ่งเมื่อสั่นกระดิ่งปุ๊บลูกบอลอยู่ที่ใครก็คือทำไมครับให้หยุดและคนนั้นลุกขึ้นตอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนอกจากพกความรู้มาแล้วต้องพกอะไรมาด้วย
2: ดวง
0: พกดวงมาด้วยนะเป็นกิจกรรมแต่ถ้าตอบไม่ได้ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะครับอ้าวพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ให้เริ่มที่หัวหน้าห้องก่อนแล้วกันแต่ไม่แน่นะลูกบอลอาจจะกลับมาอยู่ที่หัวหน้าห้องเหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมล่ะรอฟังสัญญาณครูสั่งกระดิ่งให้เริ่มส่งและเมื่อครูสั่นกระดิ่งให้หยุดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดนั่งตัวตรงครับหันหน้ามาทางครูหันหน้ามาทางครูก่อนหัวหน้าห้องชูลูกบอลขึ้นครับให้เพื่อนเห็นว่าตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ไหนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแน่นะยังมีบางคนคุยยังมีบางคนเล่นถ้ายังไม่ฟังครูนะครูจะไม่เริ่มเล่นเกมน่ารักมากแสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วจริงๆถ้าพร้อมแล้วอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่ม5นะครับกลุ่ม5ครับคำถามนะครับตัวอักษรไทยมีการสร้างขึ้นมาแต่สมัยใดสมัยไหนลูก
3: สุโขทัยครับ
0: สมัยไหนนะครับ
3: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหม
1: ถ
0: ูกแน่นะคำตอบก็คือสมัยสุโขทัยรับไปกี่ดาว 5ดาวอ่ะลูกบอลอยู่ที่ใครเมื่อกี้
2: ชูขึ้น
0: ชูขึ้นชูขึ้นพร้อมยังพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะดีมากเลยดีมากเลยนะครับหยุดอยู่ที่ใครครับเรามาดูคำถามที่2เรามาลุ้นกันนะครับคำถามที่2ถามว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทย
3: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชถูกต้องไหมครับ
2: ถูก
0: ถูกต้องเก่งมากนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วทำไมครับปัจจุบันก็พัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยเนาะมีการเปลี่ยนรูปร่างบ้างแต่ว่าลักษณะถ้าเราดูในจารึกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวอักษรในปัจจุบันแหละแต่จะมีการเขียนที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับอ่ะข้อต่อไปตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งดึงสติกลับมานะครับถ้าพร้อมแล้วอยู่ที่ใครหยุดอยู่ที่ใครจุดหยุดอยู่ที่แตงเกี้ยวลุกขึ้นครับหยุดอยู่ที่แตงเกี้ยวเรามาลุ้นกันคำถามในยุคแรกที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเรียกว่าอะไรคำนี้ครูพูดหลายครั้งแล้วเรียกว่า
4: ศิลาจารึกครับเอ้ยลายสื่อไทยครับลายสื่อไทยครับ
0: เรียกว่าอีกครั้ง
4: ลายสื่อไทยครับ
0: คำตอบนี้แน่นะ
4: แน่ครับ
0: คำตอบคือลายสื่อไทยนั่งลงได้อัปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาละครับทีนี้เนาะเมื่อกี้นะครับเราได้พูดถึงว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์นะครับตัวอักษรไทยหรือลายสื่อไทยเนี่ยใครเป็นผู้ประดิษฐ์ครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่สมัย
2: ส
0: ุโขทัยนะครับแล้วก็พัฒนาการต่อมานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรูปร่างบ้างนะครับจนมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันเอาละครับนักเรียนนี่ยังคิดว่านะครับลายสื่อไทยเนี่ยนะครับน่าจะมีการเขียนไว้ในหลักฐานชิ้นใดครับชื่อว่าจารึกอะไรครับก็คือเขียนไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1นะครับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างมีเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสมัยไหนครับ
5: สม
0: ั
5: ยส
0: ุ
5: โขท
0: ัยมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกวัฒนธรรม ศิลปกรรมมีเรื่องของการใช้ภาษาและนักเรียนอยากรู้ไหมครับว่าในศิลาจารึกเนี่ยกล่าวถึงอะไรไว้อีก
6: อยากรู้ครับ
0: อยากรู้ไหม
6: อยากรู้
0: มีเพื่อนบอกว่าน่าจะมีเรื่องการเมืองการปกครองด้วยแล้วเราอยากรู้กันไหมล่ะ
2: อยากรู้
0: ไหมครับ
2: อยากร
0: ู้ถ้าอยากรู้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับแต่ก่อนจะทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1แล้วก็ต้องบอกความสำคัญของศิลาจารึกหลักที่1ได้นะครับรวมทั้งนะครับอ่านลายสื่อไทยจากการศึกษาศิลาจารึกหลักที่1นะครับและเข้าใจความหมายและเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับของคนไทยที่เราต้องทำไมครับร่วมกันรักษาไว้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับศิลาจารึกหลักที่1นะครับอันนี้ครูนำมาจากด้านที่1จะมีทั้งหมดกี่จารึก
2: 4
0: มีทั้งหมด4ด้านวันนี้เรามาดูด้านที่1กันก่อนด้านที่1บรรทัดที่3บรรทัดที่1ถึง3ที่นักเรียนเห็นอันเนี้ยจะเป็นข้อความในจารึกถ้าเราดูอย่างนี้จะทำไมครับเนอะเราอาจจะงงอันเนี้ยจะเป็นตัวลายสื่อไทยเลยอันนี้นะครับจะเป็นตัวลายสื่อไทยเลยนี่อันนี้จะเป็นตัวลายสื่อไทยนะครับตัวลายสื่อไทยเลยที่อยู่ในจารึกนะถ้าเราดูเนี่ยอาจจะไม่ชัดใช่ไหมครับหรือเราเองอาจจะทำไมครับเราเองอาจจะแปลไม่ได้อ่านไม่ออกเนาะทีนี้เพื่อความง่ายครูเลยแปลงเนี่ยมีแบบแปลงเป็นตัวอักษรปัจจุบันให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3อันนี้เริ่มพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเริ่มพอเข้าใจยังพอมาดูแบบเป็นตัวอักษรปัจจุบันนักเรียนเริ่มพอเข้าใจหรือยังเริ่มอ่านได้ไหมพอมีคำที่อ่านได้ไหม
2: ม
0: ีมีคำว่าอะไรบ้าง
2: นางเสือง
0: มีคำว่าพ่อมีคำว่านางเสืองมีคำว่าอะไรอีก
2: แม่
0: มีคำว่าแม่คำว่าแม่ชัดเจนมีคำว่าตายจากผู้ชายผู้หญิงสงมีคำว่าอะไรอีกนะมีคำว่ายายที่เราอ่านมาเนี่ยนะครับมีคำว่านักเรียนบอกมีคำว่าแม่มีคำว่านางเสืองมีคำว่ายายมีคำว่าตายจากลองอ่านทีละบรรทัดสิลองอ่านพ่อกูชื่อสีอินทราทิศ
2: แม่กูชื่อนางเสือง
0: นางเสือง
2: พ่อกูชื่อนางเมือง
0: ดูดีก่อนพอพานมีอะไรพี
2: ่ชื่อปานเมือง
0: ตู
2: พี่น้องขอเพียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสอง
0: สองดูดีๆ
2: ผู้อะไร
0: พี่เผือผู้อ้าย
2: ใครกับเผือ
7: ต่อ
0: ตรียมยังอะไรยังเล็ก
7: เมื่อโตขึ้นใหญ่ได
0: ้นะครับนักเรียนอ่านมานะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของใคร
8: ของพ่อของแม่เป็นเรื่องของ
0: ตัวแทน
9: เกี่ยวกับครอบครัวพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: เกี่ยวกับครอบครัวพ่อขุนรามคำแหงมีการพูดถึงใครบ้างในครอบครัวพ่อขุนรามคำแหง
9: พ่อแม่พี่น้อง
0: พ่อชื่ออะไร
9: พ่อชื่อสีอินทราทิตย
0: ์แม่ล่ะ
9: แม่ชื่อนางเสือง
0: แล้วพี่
9: ชื่อบางบานเมือง
0: บานเมืองนะครับเก่งมากนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาละครับข้อความนี้นะครับก็คือนะครับเกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อของพ่อขุนรามคำแหงชื่อศรีอินทราทิตย์แม่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อนางเสืองพี่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนครับ
10: 5
0: เป็นผู้ชาย
10: 3
0: ผู้หญิง
10: 2
0: นะครับและพี่ชายคนโตของพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ตายจากไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับทีนี้ลองอ่านประโยคนะครับอีกสัก1ประโยคศิลาจารึกหลักที่1นะครับด้านที่1บรรทัดที่3ถึง10เมื่อกี้เราอ่านบรรทัดที่1ถึง3ทีนี้อ่านบรรทัดที่3ถึง10พร้อมหรือยัง
11: พร
0: ้
11: อม
0: พร้อมยัง
11: พร้อม
0: ตายจากดูดีๆผอพึ่งผอพึ่ง
11: ตายจาก
0: เผื่อเตรียมแต่ยังเล็ก
11: เมื่อ
0: ขึ้น
11: ใหญ่ได้19
0: ข้าวเมืองขุนสามชนเจ้าเมืองชอดทำไมครับ
11: มาที่เมืองตาพ่อกูไปรบ
12: พ่อกูไปรบ
0: ค่อยๆอ่านนะ
11: ขุนสามชน
0: ขุนสามชนขุนสามชนอะไรครับขุนสามชน
12: หัว
0: ขุนสามชนอะไร
12: หัว
0: ซ้ายขุนชนขับม้าหัว
11: ขวา
0: ขุนสามชนเกลื่อนให้ฟ้าหน้าสายพ่อกูหนียะย่ายพ่ายจะแจ้นกูบ่อหนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยข ขุนสามชน
13: ก
0: ู
13: พ
0: ุ่งช้าง
13: ข
0: ุ
13: นสามชน
0: ตัวชื
13: ่
0: อมาด
13: เม
0: ือง แพ
13: ้
0: ขุนสามชน
13: พ่าย
0: หนีพ่อกู
13: จ
0: ึงขึ้น
13: ช
0: ื่อชื่อ
13: พระรามคำแหงพ่อกู
0: ดูดี
13: ๆ
0: เพื่อ
13: ก
0: ู
13: พุ่ง
0: ช้างขุนสามชนเมื่อเก่งมากอาจจะผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่ก็ทำไมครับเราได้ใช่ไหมครับได้อ่านด้วยตนเองตอนนี้พออ่านไปแล้วพอเข้าใจว่าอย่างไรตอนนี้น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรครับ
13: ล
0: บกันมีขุนสามชนใช่ไหมครับมารบแล้วทีแรกทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงได้ไปช่วยลบกับพ่อของตนเองทีนี้พ่อขุนรามคำแหงลบเป็นไงครับลบชนะมีเพื่อนบอกว่าชนะทำให้พ่อของพ่อขุนรามคำแหงให้ชื่อว่าพระรามคำแหงนะเป็นที่มาของชื่อเป็นที่มาของชื่อรามคำแหงนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับก็คือเมื่อพ่อขุนรามคำแหงอายุได้19ขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกทัพมาตีเมืองตากพ่อขุนศรีอินทราทิตได้ออกไปรบขุนสามชนเจ้าเมืองชอดเมื่อทหารปีกซ้ายและปีกขวาของขุนสามชนขี่ช้างจะขับมาชนช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตไพ่พลต่างทำไมครับวิ่งหนีกันชุลมุนเพราะว่ากลัวแพ้แต่พ่อขุนรามคำแหงหนีไหมไม่หนีกลับขึ้นขี่ช้างแล้วเข้าพุ่งชนกับช้างมาดเมืองซึ่งเป็นช้างของขุนสามชนแทนพ่อขุนศรีอินทราทิตจนช้างมาดเมืองแพ้ขุนสามชนก็ได้แพ้แล้วหนีเตลิดไปด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตสถาปนาพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระรามคำแหงก็คือบอกว่าชื่อของตนเองได้มาจากเหตุการณ์ทำไมครับลบกับขุนสามชนนั่นเองเอาล่ะทีนี้พอเราอ่านมาเราจะเห็นว่าการเรียงประโยคของศิลาจารึกหลักที่1หรือลายสื่อไทยที่เขียนไว้ในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยต่างจากการวางตัวอักษรการวางประโยคในปัจจุบันมั้ยลูก
14: ใช
15: ่
0: ต่างคืออะไรเราจะเห็นว่าจะมีการวางสลับที่กับปัจจุบันวางก็คือตัวสระบางตัวจะมาอยู่ข้างหน้ายกเว้นสระอาและสระอะจะอยู่ตามตัวพยัญชนะใช่ไหมครับเช่นสระอุสระอูเนี่ยจะมาอยู่ที่หน้าพยัญชนะใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกที่เราเห็น
14: ม
0: ีวรรณยุกมีการใช้วรรณยุกมีอะไรอีกที่แตกต่างจากปัจจุบันสังเกตไหมว่าพยัญชนะกับสระจะทำไมครับ
14: ห่างกัน
16: ไม่ตรงกัน
14: เชื่อมกัน
0: จะอยู่ทำไมครับ

0: อยู่เก่งมากอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าพยัญชนะกับสระจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็คือต่างจากที่เราเขียนในปัจจุบันเนาะคือบางทีจะอยู่เช่นสระอุสระอูเนี่ยจะลงมาอยู่ท้ายอยู่ข้างล่างขออภัยครับอยู่ข้างล่างพยัญชนะนี่คือความแตกต่างแต่เรียนเก่งมากเรียนสามารถอ่านได้อันนี้ชื่นชมปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้อยากฟังอยากฟังเต็มๆไหมที่อ่านแบบเต็มๆเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับตั้งแต่บรรทัดที่1เลยนะครับนักเรียนจะได้ดูว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับก็คือพ่อกูชื่อสีอินทราทิตย์แม่กูชื่อเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูมีพี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้อันนี้ก็จะจบถึงบรรทัดที่3นะครับต่อมาพอบรรทัดที่4ครับ19เข้าขุน3ชนเจ้าเมืองฉอดนะครับมาท้าน่าจะมาท้านะมาท้าหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ยังขาดหายไปอยู่นะครับก็คือจะถึงแค่ประโยคขุน3ชนเจ้าเมืองฉอดมาแล้วก็มาต่อที่อะไรเลยครับเมืองตากพ่อกูไปรบขุน3ชนหัวซ้ายขุน3ชนขับมาหัวขวาขุน3ชนเกลื่อนเข้าไพ่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนียะย้ายไพ่จะแจ้กูบ่อหนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุน3ชนตนกูพุ่งช้างขุน3ชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุน3ชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุน3ชนนะครับนี่ก็เป็นนะครับประวัติและที่มาของชื่อรามคำแหงนะครับเอาละทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับเรื่องราวในศิลาจารึกหลักที่1โดยครูจะแบ่งเป็นด้านและแบ่งเป็นบรรทัดให้ศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21กลุ่มไหนอยากได้ไปศึกษาครับกลุ่ม6ต่อมาด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35กลุ่มไหนอยากได้ครับกลุ่ม3กลุ่ม3ได้ไปนะต่อมาครับด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13กลุ่มไหนได้ไปครับกลุ่ม4ต่อมาด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ต่อมาครับด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5สุดท้ายกลุ่มนี้จะยาวหน่อยด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1นะครับเอาละแต่ละกลุ่มได้แล้วนะครับลองศึกษาคร่าวๆดูว่ากลุ่มตนเองเนี่ยน่าจะได้เรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: ขายโดยไม่เก็บภาษ
0: ีกลุ่ม6นะครับกลุ่ม6ได้ในเรื่องของอะไรคิดว่าตัวเองได้ในเรื่องของอะไร
1: การขายของโดยไม่เก็บภาษี
0: สังเกตจากคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการค้าขาย
1: เมืองบ่อเอาจะกอบในไพ
0: ่บ่อเอาจะกอบ

0: จะกอบก็คืออะไรครับ
1: ภาษี
0: ภาษีเก่งมากนะครับ
2: ค้ามา
1: ค้าใครค้ามา
2: จะใครค้ามาค้า
0: ใครจะไข้ขาม้าขา
2: ใคร
0: จะไข้
2: ขาเงือน
0: ขาเงือน
2: ขาเงือ
0: นขาทองขาใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่านักเรียนได้ประโยคเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ค้าขาย
0: นะครับการเก็บภาษีนะครับก็คือระบบเศรษฐกิจในยุคนั้นเนาะก็ให้นักเรียนนะครับศึกษารายละเอียดให้ครบให้เรียบร้อยเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะได้มานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม5ละครับกลุ่ม5กลุ่ม5เนี่ยได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคิดว่าตัวเองได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
3: พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยครับ
0: ประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าอะไร
3: ลายสื่อไทยครับ
0: ลายสื่อไทยแสดงว่าในศิลาจารึกหลักที่1ส่วนที่นักเรียนได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการประดิษฐ์
3: อักษรไทยครับ
0: ประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยแล้วเขาบอกไหมว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ
3: ์พ่อขุนรามคำแหงคร
0: ับ พ่อขุนรามคำแหงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมลองแปลนะครับหมดว่าส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างไหนกลุ่ม4ได้อันไหนไหนถ่ายรูปไว้เอามาดูทรงศีลมีคำว่าศีลมีคำว่าอวยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองนี
4: ้
0: นะครับกลุ่ม4น่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
4: การทำบ
0: ุ
4: ญ
0: การทำบุญทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องของการทำบุญเพราะมีคำว่าอะไรมีคำว่าศีลมีคำว่าอวยทานใช่ไหมครับเราเลยคิดว่าน่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับลองแปลไปนะครับว่าเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมากลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม3ได้เรื่องของอะไรครับได้ในเรื่องของอะไรได้ในเรื่องของอะไรลูก
5: เรื่องของเกี่ยวกับผู้ใดที่แปลว่ามีข้องใจสามารถไปสั่นกระดิ่ง
3: คนใดที่ข้องใจแบบว่าไม่สบายหรือมีเรื่องที่แบบว่าไม่สบายใจก็จะไปสั่นกระดิ่งหน้าเมืองครับเพื่อถามเกี่ยวกับของพ่อขุนรามคำแหงให้ช่วยหาวิธีครับ
0: ก็คือเราสังเกตจากคำว่าอะไร
5: สังเกตจากคำว่า
3: ข้องใจมนจากกล่าวถึงเจ้าคือไปว่าเหมือนแบบว่า
5: ใครข้องใจก็
3: สามารถไปสั่นกระดิ่งหน้าเมืองเพื่อถามได้ครับ
0: แสดงว่าเราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยหน้าประตูเมืองน่าจะมีอะไรครับ
3: กระดิ่งครับ
0: กระดิ่งลองแปลดูดีๆลองแปลดูอีกรอบเนาะ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่ามาถูกทางแล้วนะครับแปลให้ครบให้ละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้นำเสนอข้อมูลให้เพื่อนได้ฟังเนาะในส่วนของเราามากลุ่ม2กลุ่ม2ได้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
6: ตลาด
7: สภาพสภาพแวดล้อมสภาพสังคมเศรษฐกิจครับ
0: มี
6: ถิ่นฐาน
0: มีนามีไร
6: ่มีถิ่นฐานมีบ้านใหญ
0: ่มีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีนามีไร่มีปราสาท
6: มีป่าเขาม
0: ีป่าพร้าว
6: ป
0: ่าหมาก
4: มีป่าม่วงป่าขาม
0: ป่าม่วงป่าขามอันนี้น่าจะพูดถึงอะไรครับ
6: สภาพแวดล
0: ้อมบริบทของเมือง
6: ส
0: ุโขทัยลองแปลดูอีกรอบเนาะเพราะว่าอันนี้สำคัญแน่ครูยังไม่บอกว่ามีเกี่ยวกับสิ่งสำคัญหลายอย่างเลยอยู่ในชิ้นที่นักเรียนได้บรรทัดที่นักเรียนได้นะครับแต่นักเรียนแปลมาเนี่ยก็พอได้แล้วแสดงว่านักเรียนสามารถอ่านข้อความได้

0: เข้าใจนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับของนักเรียนมีการกล่าวถึงอะไรของนักเรียนมีการกล่าวถึงอะไรดูซิมีกล่าวถึง
1: ย้ายถึงการ
0: การลบหรออ่ะดูดีๆอ่ะไหนซิ
1: แปลจากไทยเป็นไทยที่น่
0: าอ่ะมีการกล่าวถึงเมืองอ่ะที่แสดงถึงอะไรครับที่แสดงถึงเมืองแต่ละเมืองคือแสดงถึงอะไรล่ะ
2: ความเป็นอยู
0: ่ลองแปลถูกแล้วที่นักเรียนบอกว่าของนักเรียนได้เมืองมีเมืองชื่อว่าเมืองอะไรบ้างลองดูสิ
2: สุโขทัย
0: มีเมืองชื่อว่าเมืองอะไรบ้างมีเมืองชื่อเมืองอะไรบ้างลองดูชื่อเมืองนะครับเนาะแล้วเราก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1: กาตาร์แปรีส
3: ไปแ
0: ปรมีเมืองชื่อว่าเมืองสองแควได้แล้ว1เมืองแสดงว่านักเรียนลองฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูว่ามีเมืองชื่ออะไรบ้างเนาะแล้วก็ช่วยกันแปลนะครับเอาล่ะครับครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะแบ่งหัวข้อนะครับในการศึกษาเหมือนเพื่อนต้นทางไปแล้วเรียบร้อยและในการที่นักเรียนศึกษานะครับเกี่ยวกับข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ตามที่บรรทัดแต่ละบรรทัดที่นักเรียนได้รับมอบหมายไปเนี่ยนักเรียนศึกษาแล้วนะครับนักเรียนสามารถศึกษาจากใบความรู้ที่5เพิ่มเติมประกอบกันได้นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าชั่วโมงหน้านะครับเราจะมานำเสนอว่าในส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยกล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจมั้ยมีบางกลุ่มบอกว่ากล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือกล่าวถึงเรื่องการปกครองไหมการร้องทุกข์กลุ่มไหนคิดว่ากล่าวถึงเรื่องการร้องทุกข์กลุ่มไหนกลุ่ม3บอกว่าน่าจะมีพูดถึงเรื่องการร้องทุกข์แล้วมีพูดถึงเรื่องอะไรครับการประดิษฐ์ลายสื่อไทยนะครับเอาละนะครับแล้วกลุ่มไหนพูดถึงอาณาเขตเมืองต่างๆกลุ่มไหน
3: กล
0: ุ่มหนึ่งใช่ไหมครับส่วนกลุ่ม2นี่พูดถึงเรื่องอะไร
4: สภาพแวดล
0: ้อมสภาพบ้านเมืองใช่ไหมครับลองแปลดูดีๆนะว่ามีมากกว่านั้นอีกกลุ่ม2นะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1แล้วระดับ1นะครับน่าจะพออ่านได้แต่ที่ครูให้นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นการทำไมครับแปลจากคือคล้ายๆว่าถอดจากลายสื่อไทยมาเป็นตัวอักษรตัวพยัญชนะไทยในปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนอ่านง่ายขึ้นเนาะในส่วนนี้ที่เราใช้ในการวิเคราะห์กันเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์จากตัวที่เป็นลายสื่อไทยจริงๆเนาะในที่นี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อเราเข้าใจง่ายนักเรียนจะได้ศึกษาได้ง่ายเนี่ยครูก็ให้นักเรียนนะครับลองแปลลองอ่านจากที่เป็นตัวอักษรปัจจุบันนะครับแต่การเรียงเหมือนเดิมไหมการเรียงการวางยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนที่อยู่ในศิลาจารึกนะครับเพียงแค่ตัวอักษรตัวพยัญชนะเนี่ยเป็นตัวของปัจจุบันเนาะอ่ะทีนี้พอบอกครูได้หรือยังล่ะว่าศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยมีหลายด้านไหมมีหลายด้านเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงต่อนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5แล้วก็ใบ

านที่3เรื่องเล่าจากจารึกครั้งหน้าเราจะต้องมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องจากจารึกเนี่ยให้เพื่อนๆฟังว่ากลุ่มเราเนี่ยได้เรื่องอะไรนะเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ

ที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยการรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
3: อ๋อ
4: ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเนาะในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรามาทบทวนความรู้ที่เราเคยได้เรียนไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องไหนไปบ้างเรามาทบทวนสิ
2: การบ
1: ู
2: ลล
1: ี
3: ่มิจฉาชีพ
1: มิจฉาชีพไปอยู่ในเรื่องของอะไรลูกการหลอกลวงออนไลน์ใช่ไหมมีอะไรอีกทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์เหล่านี้แล้วก็เรื่องอะไรอีกรัฐธรรมนูญนั้นเราเขียนสะท้อนคิดไปแล้วเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องการบูลลี่ไปแล้วหลอกลวงออนไลน์ไปแล้วทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วเหลืออะไรอีกหนึ่งเรื่องเก่งมากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทีนี้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องใหม่เนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องมาทบทวนเรื่องเดิมเพื่อเราจะนำไปต่อยอดในการเรียนในวันนี้นะครับแต่การทบทวนในวันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะครับเกมวันนี้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับกระดาษ A4 1แผ่นหรือยัง
4: ร
1: ับแล้วนะครับครูจะมีคำถามแล้วให้ช่วยกันคิดนะครับแต่ละคำถามจะเป็นเกี่ยวกับแต่ละเรื่องที่เราเคยไปเคยเรียนไปไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับการหลอกลวงออนไลน์หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละเรื่องจะมีคำถามแล้วให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามนะครับนะกลุ่มไหนตอบได้มากที่สุดใช่ไหมครับรับไปเลย5ดาวนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคิดนะครับอ้าวพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งพร้อมยังพร้อมยังเมื่อกี้ยังไม่มีคนปรบมืออ่ะตัวตรงหันหน้ามาทางครูนะครับพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเยี่ยมมากนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่ข้อแรกปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างอ้าวเดี๋ยวมือจับหูมือจับหูต้องทำไมครับกติกาช่วยการคิดคำตอบให้ได้มากที่สุดนะครับโดยครูมีเวลากำหนดให้นะครับรอฟังถ้าครูพูดว่าหมดเวลาทุกกลุ่มต้องทำไมครับวางปากกาตอนนี้เอามือจับหูก่อนมือจับหูถ้าครูบอกว่าเริ่มค่อยเริ่มได้เอาล่ะทีนี้นะครับแหมมีบางคนเริ่มแล้วทีนี้นะครับคำตอบจะได้เราต้องทำไมครับเอาปากกาวางก่อนอย่ารีบจับปากกาวางไว้ที่กระดาษเราต้องช่วยกันคิดนะครับคำถามแรกถามว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างถ้าพร้อมแล้ว
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: เอาครูยังไม่ได้บอกถ้าพร้อมแล้วมือจับหูถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้

0: หมดเวลาวางปากกาครับหมดเวลาวางปากกาวางปากกากลุ่มไหนยังไม่วางปากกาวางปากกาหรือยังยกมือขึ้นนะครับเอามือลงนะตอนนี้ทุกคนต้องไปจับปากกาแล้วนะนะครับกลุ่มไหนได้5ขึ้นไปยกมือ5ขึ้นไปมีอยู่กี่กลุ่มทุกกลุ่มได้5มือลงกลุ่มไหนได้มากกว่า10ไม่มี9 8กลุ่ม6ได้เท่าไหร่ได้10พอดี9มีไหมแสดงว่ากลุ่มห้องเราได้สูงสุดคือเท่าไหร
1: ่
0: 10เราลองมาฟังคำตอบของกลุ่มที่ได้10ก่อนทุกกลุ่มมีหน้าที่ในการทำไมครับฟังและช่วยตรวจคำตอบนะครับและทีนี้ครูมีคะแนนพิเศษให้ว่าถ้ากลุ่มไหนนะครับมีวิธีการที่เสนอมาต่างจากเพื่อนที่นำเสนอไปให้ยกมือนะครับพร้อมกับบอกข้อที่ตัวเองทำไมครับแตกต่างไปจากเพื่อนตอบและกลุ่มอื่นมีหน้าที่ในการช่วยกันตรวจคำตอบดังนั้นนะครับในรอบนี้กลุ่มไหนได้เยอะที่สุดกลุ่ม6ได้กลุ่ม6มีสิทธิ์ตอบก่อนครับช่วยกันตรวจคำตอบของเพื่อนนะครับตั้งใจฟัง
2: 1หนุ่มหล่อ2ญาติ3เจ้าหน้าที่4การลงทุน5ศิลปินที่ชอบ6ของฟรี7ของแท้หรือแบรนด์เนม8กดลิงก์9หลอกเป็นคนรักเช่นคู่หมั้นหรือคู่แต่งงาน10หลอกให้หลงรักค่ะ
0: เพื่อนตอบมาถูกไหมถูกไหม
3: ถ
0: ูกนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนมีกลุ่มไหนตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมมีไหมลูกมีตอบแตกต่างไหมมีกลุ่ม3กลุ่ม3ตอบแตกต่างว่าอย่างไร
4: สิ่งของชำระค้างครับ
0: สิ่งของชำระค้างหรือค้างชำระ
4: ที่ค้างชำระคร
0: ับ สิ่งของที่ค้างชำระนะครับดังนั้นกลุ่ม6รับไปกี่ดาว5ดาวกลุ่ม2รับไปกี่ดาวครูบอกว่ากี่ดาวนะ2หรือ3 2ดาวข้อแรกนะครับทีนี้นะครับเรามาเติมเต็มกันเนาะการหลอกขายของหรือการหลอกลวงให้หลงเชื่อนะครับโดยเฉพาะการหลอกลวงให้หลงเชื่อใจเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักการป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์จะไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อได้เราก็จะไม่ได้รับความเสียหาย

0: ทางด้านร่างกายจิตใจและทรัพย์สินโดยที่สำคัญเลยเราต้องไม่อะไรครับไม่โลภนั่นเองนะครับเราต้องไม่โลภถ้าเราไม่โลภแล้วเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์นะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือได้มาง่ายๆนะครับเนาะดังนั้นการหลอกลวงออนไลน์ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่โลภและต้องไม่ประมาทนะอ่ะต่อมาข้อ2มือจับหูมือจับหูมือจับหูตั้งใจฟังโจทย์ดูก่อนข้อนี้นะครับใกล้ตัวเราไหมเราเห็นได้บ่อยๆเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการข่าวหรือบางครั้งนักเรียนพูดเล่นกันน่ะแต่เป็นคำพูดที่แรงเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่ไหมเป็นได้เนาะนะครับเพราะทุกคนไม่ได้มีความสุขกับทุกคำพูดของเราต้องนึกถึงใจของคนฟังด้วยนะครับเอามือจับหูมีคนยังไม่มีมือจับหูหันหน้ามาทางครูมือจับหูแล้วหันหน้ามาทางครูครับนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าการบูรี่ไม่ดีอย่างไรยังมีคนไม่เอามือจับหูมือจับหูทีนี้ครูยังไม่ได้บอกนะครูยังไม่ได้บอกเริ่มทีนี้การบูลลี่นะครับเราจำได้ไหมว่ามีบูลลี่แบบไหนบ้างร่างกายเอามือยังจับหูอยู่มือยังจับหูอยู่วาจากายและสังคมใช่ไหมครับเราได้ฟังสถานการณ์ไปกี่สถานการณ์หน้าตอนเรียน3สถานการณ์ใช่ไหมครับอ่ะมือจับหูทีนี้ถ้าครูให้เขียนจะเขียนได้ไหมเนี่ย
1: ได้
0: เขียนได้ใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วจับหูเริ่มได้

0: หมดเวลายกมือขึ้นยกมือ5 4 3 2หมดเวลาแล้วนะยกมือยกมือน่ารักมากเอามือลงทุกกลุ่มวางปากกากลุ่มไหนได้มากกว่า5ยกมือขึ้นมือลงมีกี่กลุ่ม4กลุ่มใช่ไหมครับมากกว่า6มือลงมากกว่า7ตอนนี้เหลือ2กลุ่มแล้วมากกว่า8มากกว่า9 10 11ยังเป็นกลุ่ม6เหมือนเดิมแต่เราต้องฟังคำตอบก่อนนะครับกลุ่ม6ได้ทั้งหมดกี่ข้อครับ11ข้ออ่ะกลุ่ม6ครับลองบอกเพื่อนหน่อยครับว่าการบูลลี่ไม่ดีอย่างไร
1: 1เป็นโรคซึมเศร้า2ไม่เข้าสังคม3ไม่มีความมั่นใจ4เสียความรู้สึก5ทำร้ายร่างกาย6มีปม7เครียด8เก็บกดกล้าไม่กล้าแสดงออกในฐานะสังคม10รู้สึกด้อยค่า11อับอายค่ะ
0: ก็คือการบูลลี่ทำไมครับเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเนาะรุนแรงก็คือถึงการเป็นโรคอะไรเลยผู้ที่ถูกบูลลี่อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับอ้าวนั่งลงได้ทีนี้เช่นเคยนะครับกลุ่มไหนมีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนมีกลุ่ม5กับกลุ่ม3กลุ่ม5ครับกลุ่ม2ด้วยกลุ่ม5
2: ครับบาดแผลในใจทะเลาะกันครับไม่กล้ามาโรงเรียนแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพจิตครับ
0: ก็คือส่งผลต่อสุขภาพจิตนะครับบางครั้งอาจจะทำให้ไม่กล้าไปโรงเรียนและที่สำคัญก็คือเกิดเป็นบาดแผลในใจกลุ่ม3
3: อาจจะทำให้เพื่อนคิดสั้นได้ครับ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของ
3: คิดสั้น
0: ได้เลยโอ้เก่งมากนั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม2ตอบเหมือนกลุ่ม3ก็คือคิดสั้นดังนั้นนะครับกลุ่ม6รับไป5ดาวกลุ่ม5กลุ่ม3และกลุ่มกลุ่ม2รับไป2ดาวถือว่าให้สิทธิ์กลุ่ม2เนาะเพราะกลุ่ม2เขาก็จะยกตอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำตอบเดียวกันก็ไม่เป็นไรเอาละครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันก็คือการบูลลี่เนี่ยก็คือพฤติกรรมรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นนะครับทั้งด้านวาจาร่างกายหากเกิดขึ้นในชีวิตจริงมักจะเป็นการล้อเลียนรูปร่างหน้าตาสถานะทางสังคมรวมถึงการทำร้ายร่างกายส่วนในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่จะเกิดจากการประจานกันทางโซเชียลมีเดียเช่นนำรูปที่ไม่ชอบไปโพสต์เป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับผลเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม2ได้นำเสมอมาผลเสียของการบูลลี่ผู้ที่ถูกบูลลี่เป็นไงครับบางครั้งอาจจะได้รับความเจ็บกายนะครับแล้วก็ใช่ไหมครับเกิดบาดแผลในใจในแต่ละเรื่องรวมทั้งอาจจะนำไปสู่เรื่องถึงการคิดสั้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคนรุ่นใหม่ต้องไม่ไม่บูลลี่นะครับเราคนรุ่นใหม่ต้องไม่บูลลี่แล้วนะมือจับหูมือจับหูนะครับตัวตรงดูก่อนนะต่อไปพร้อมยังถ้ามือยังไม่จับหูครูก็ไม่เริ่มเปิดโจทย์ข้อต่อไปนะมือจับไว้ที่หูนะครับข้อที่3 ปัจจุบันปัญหาของการแชร์ผ่านโลกโซเชียลเป็นอย่างไรบ้างปัญหาของการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลเป็นอย่างไรบ้างปัญหาเหล่านี้ต้องไม่ใช่ปัญหาเน็ตไม่ดีเน็ตไม่พร้อมแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่ปัญหานี้คือสิ่งที่เราเคยเรียนไปยังเรียนไปแล้วนะครับก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงนะครับเราเรียนไปแล้วว่ามีหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราต้องบอกให้ได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับงั้นครูให้บอกว่าเป็นรูปแบบไหนบ้างดีกว่าดีไหมนะครับว่าเป็นการเผยแพร่รูปแบบไหนบ้างนะครับเอ้ายังมีหลายกลุ่มยังไม่เอามือจับหูพร้อมหรือยังเนี่ย
4: พร
0: ้
4: อมย
0: ัง ครับ
4: พร้อมแล้ว
0: ครับพร้อมแล้วเอ้ามือจับหูเริ่ม

0: หมดเวลายกมือขึ้นยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นแต่ละกลุ่มยกมือขึ้นต้องไม่จับปากกาแล้วนะนะครับเราเล่นเกมเราต้องมีความอะไรครับเก่งมากมีจริยธรรมในการเล่นเกมก็คือมีความซื่อสัตย์นั่นเองอ่ะเอามือลงกลุ่มไหนได้10ขึ้นไปบ้างรอบนี้มี10หรือมากกว่า10มั้ยไม่มี9รอบนี้นะครับรอบนี้มาดูว่า5ดาวจะตกเป็นของกลุ่ม5หรือไม่กลุ่ม5ได้กี่ข้อครับ9ข้อพอดีอ่ะกลุ่ม5ครับลองบอกเพื่อนหน่อยสิครับว่าปัจจุบันปัญหาของการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลเป็นอย่างไรบ้าง
1: 1เว็บพนัน2บูลลี่3บูลลี่ทำให้เสียความรู้สึกครับ4โพสต์ด่า5ติดลิขสิทธิ์6ของก๊อป7โดนหลอกลวง8ข้อมูลเท็จ9ไม่ขออนุญาตเจ้าของผลงานหรือรูปภาพครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนแล้วมีใครที่แตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่ม6กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ด้วยเริ่มจากกลุ่ม6ก่อนข้อที่แตกต่างคืออะไรครับ
2: 1ละเมิดส่วนบุคคล2ข้อมูลผิด3ไม่มีความน่าเชื่อถือ4เกิดความเข้าใจผิด5ขโมยผลงาน6ก๊อปปี้ค่ะ
0: นั่งลงได้กลุ่มไหนต่อไปกลุ่ม2เมื่อกี้กลุ่ม1กระซิบบอกครูว่ากลุ่ม1ก็ยกด้วยใช่มั้ยได
3: ้การใส่ร้ายค่ะแล้วก็ประจานแล้วก็ไม่เป็นความจริงค่ะ
0: อ๋อการใส่ร้ายการประจานไม่เป็นความจริงนั่งลงได้ครับกลุ่ม 3
4: การโพสต์ใส่ความผู้อื่นค่ะ
0: การโพสต์ใส่ความก็คือคล้ายๆใส่ร้ายแบบนี้เหรอลูกนั่งลงได้ครับกลุ่ม 4ครับกลุ่ม4
5: มีความเชื่อที่ผิดในสื่อนั้นๆค่ะ
0: ก็คือโพสต์ในสื่อที่เป็นความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
0: นั่งลงได้สุดท้ายกลุ่ม 1กลุ่ม1
6: โพสต์รูปภาพอนาจารครับ
0: โพสต์รูปภาพอนาจารอันนี้เราก็เห็นบ่อยไหมนะครับอันนี้เราอาจจะเห็นในข่าวเนี่ยบ่อยเลยนะครับเกี่ยวกับโพสต์รูปภาพอนาจารกลุ่ม5รับไป5ดาวที่เหลือรับไป2ดาวนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันครับก็คือปัจจุบันเนี่ยปัญหาของการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยก็คือเกิดการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงตัวอย่างเช่นข่าวที่เป็นเฟซนิวใช่ไหมครับก็คือพวกข่าวปลอมหรือการสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นนะครับผู้ใช้สื่อทำไมครับไม่มีวิจารณญาณในการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งอาจจะทำให้ผู้ได้รับข้อมูลเข้าใจผิดหรือหลงเชื่อได้ง่ายตัวอย่างเช่นการหลอกลวงออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนำมาสู่การเล่นการพนันอนาจารอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกหรือหลอกให้เสียทรัพย์นะครับนี่เป็นปัญหานะครับที่เราพบเห็นได้จากข่าวสารในปัจจุบันนะครับเอาละเกมข้อสุดท้ายมือจับหูน่ารักมากครับบางคนนี่เตรียม

0: พอครูเติมเต็มเสร็จปุ๊บมือจับหูไว้ทันทีเลย
1: ครับ
0: ทำไมการคัดลอกผลงานจึงผิดกฎหมายมือจับหูครับมือจับหูพร้อมยังครับการคัดลอกผลงานอยู่ในเรื่องไหน
2: ลิขสิทธิ
0: ์ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาถ้าพร้อมแล้วลงมือทำ

0: หมดเวลาย ยกมือขึ้นครับหมดเวลาแล้วต้องยกมือขึ้นไม่จับปากกานะครับเอามือลงกลุ่มไหนได้5ข้อสี่สามสามข้ออ่ะมีกลุ่มนั้นเท่าไหร่สิบสามข้อกลุ่ม63ข้อโอ้แสดงว่าทีแรกครูตั้งเป้าหมายไว้ทำไมครับน้อยเกินดังนั้นมาฟังกลุ่ม63ข้อมีอะไรบ้างต้องสอดคล้องกับทำไมการคัดลอกผลงานจึงผิดกฎหมายนะเราลองฟังคำตอบของเพื่อนก่อนนะครับแล้วถ้าเราคิดเห็นว่ายังไม่ถูกทั้งหมดเราค่อยมาเติมเต็มดีไหมครับ
1: ผิดลิขสิทธิ์ไม่ใส่เครดิตไม่มีความสร้างสรรค์ของตนเองขโมยความคิดของคนอื่นใช้ในทางที่ผิดเกิดความเข้าใจผิดข้อมูลผิดและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะ
2: ไม่ถึง นับผิด
0: กี่ข้อเนี่ย
2: น
0: ับผิด ได้กี่ข้อนับใหม่8แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นั่งลงได้นะครับแต่บางข้ออาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะนะครับดังนั้น3กลุ่มครับกลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม2ลองเติมเต็มครับว่ากลุ่มนักเรียนตอบว่าอะไรบ้างทำไมการคัดลอกผลงานจึงผิดกฎหมายกลุ่ม3ตอบเลยครับตอบที่เขียนมาเลยไอ้กลุ่ม5ขออภัย
3: หนึ่งไม่ให้เกียรติเจ้าของผลงานครับสองติดลิขสิทธิ์ครับ
0: ไม่ให้เกียรติผลงานและผิดลิขกลุ่มสอง
4: ผิดลิขสิทธิ์ทุกงานมีเจ้าของค่ะแล้วก็ถ้าจะใช้ควรขออนุญาตเจ้าของงานก่อนค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสาม
5: ติดลิขสิทธิ์ค่ะงานมีเจ้าของต้องขออนุญาตก่อนจะนำงานคนอื่นมาใช้ค่ะ
0: สุดท้ายกลุ่มหนึ่งเพิ่งยก
6: ทำให้คนไปซื้อของปลอมแทนที่จะไปซื้อของจริงครับ
0: อาจทำให้คนไปซื้อของปลอมแทนที่จะไปซื้อของจริงก็คือนำของที่ทำไมครับละเมิดลิขสิทธิ์มาขายหรือของปลอมนั่นแหละนั่งลงได้ครับดังนั้นกลุ่ม6รับไป5ดวงที่เหลือรับไป2ดวงด้วยกันนะครับนะเอาละครับเรามาเติมเต็มกันการที่คัดลอกผลงานเนี่ยถือว่าเป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับโดยการนำผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็น

0: ผลงานของตัวเองแบบนี้ได้ไหมไม่ได้และดีที่สุดเราต้องรู้จักทำไมครับสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเอาละครับนักเรียนเราได้ทบทวนไปแล้วจากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่ารัฐนะครับรัฐจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหาลูกสร้างกฎหมายตัวอย่างเช่นกฎหมายอะไรครับกฎหมายลิขสิทธิ์พรบ.คอมพิวเตอร์เก่งมากนะครับก็คือการออกกฎหมายเพื่อออกมาควบคุมไม่ให้คนกระทำความผิดนะครับรวมทั้งเป็นการลงโทษกับผู้ที่ทำความผิดด้วยนะครับเช่นพรบ.ลิขสิทธิ์นะครับก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ก็คือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นครับในวันนี้เราจึงจะมารู้จักเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันส่วนมากเราจะได้ฟังจากอะไรครับจากข่าวเนาะเมื่อมีการจับผู้ทำความผิดได้ก็จะถูกทำไมครับถูกขึ้นศาลถูกตัดสินลงโทษนะครับตามความผิดนั้นๆ นะครับซึ่งในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับครูจะได้ให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์การบูลลี่การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญานะครับวันนี้เราจะได้ทำกันเนาะนะครับและที่สำคัญเองเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านหลอกลวงออนไลน์บูรี่การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญานะครับวันนี้นะครับเป็นยุคที่ทำไมครับโซเชียลมาแรงไหม
1: มาแรง
0: ดังนั้นเหตุการณ์ข่าวสารที่เราจะได้เจอในปัจจุบันจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับอะไรครับการทำผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีเพื่อนบอกมานะครับเป็นการมีอะไรบ้างล่ะที่เราได้เรียนไปบูลลี่ออนไลน์การก๊อปรูปภาพคนอื่นใช่ไหมที่เป็นที่ทำไมครับไปลบลายน้ำใช่ไหมเราอาจจะเคยเห็นลบลายน้ำหรือลบเครดิตของเขาออกแล้วบอกแอบอ้างเป็นของตัวเองแบบนี้ผิดไหม
1: ผ
0: ิดการแชร์ข้อมูลเท็จนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นเช่นนะครับมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มหล่อหลอกหญิงสาวเทรดหุ้นอันนี้เราเคยศึกษาไปยังอันนี้เด็กถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่กล้าไปโรงเรียนอันนี้เป็นกลุ่มไหนต่อมาตอนนั้นกลุ่ม5ใช่ไหมครับจับละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามูลค่า20ล้านโอ้โหเป็นไงครับมูลค่าเยอะไหมเยอะนะครับสมาคมปั๊มน้ำมันแจ้งกองปราบจับคนเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนโซเชียลเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรสร้างความเกลียดชังข่าวแบบนี้เราเคยเห็นไหมเคยนี่แหละคือข่าวในชีวิตประจำวันเราและทำไมครับมีบทลงโทษเกิดขึ้นไหม
1: ม
0: ีนะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ข่าวครูมีให้ทั้งหมด3ข่าวนะครับอยู่ในใบความรู้ที่2เรื่องข่าวสารน่ารู้โดยให้เลือกข่าวที่ตนเองสนใจจากนั้นวิเคราะห์ลงในใบงานที่10เรื่องกฎหมายจากข่าวนะครับข่าวแรกนะครับพาณิชย์ลุยทำลายของก๊อป 1.2 ล้านชิ้นโอ้โหอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ย
1: ของก
0: ๊อปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะลิขสิทธิ์ก็คือทรัพย์สินทางป
1: ั
0: ญญานะครับข่าวที่2สั่งกระเป๋าหลุยได้นม4กล่องรวบสาวแซ่บตุ๋นขายหลุยวิตตองสปีดี้ข่าวนี้เป็นเรื่องของการอะไรครับ

หลอกลวงออนไลน์นะครับก็คือหลอกขายของนั่นแหละสุดท้ายครับตำรวจตร.จุดคือตำรวจนะครับตำรวจเตือนมือปริศนาเข้าถึง Facebook แตงโมแพร่ข้อมูลเท็จเสี่ยงคุกเรื่องนี้ชัดเจนเลยคือบอกถึงเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเท็จถ้าพร้อมแล้วลงมือทำลงในใบงานที่10เลยครับให้เขียนชื่อข่าวเนื้อหาย่อของข่าวแล้วก็บอกว่ามีการกระทำผิดเรื่องใดบ้างที่ปรากฏในข่าวรวมทั้งบทลงโทษตามกฎหมายที่ปรากฏในข่าวนะครับว่าเขามีบทลงโทษอย่างไรเขียนอะไรเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมใบงานที่10ทำเสร็จหรือยังลูก
1: เสร็
0: จแล้วนะครับเก่งมากอ่ะทีนี้เราลองมาฟังตัวแทนนะครับตัวแทนเนาะนำเสนอนะครับอ่ะข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีอ่ะกลุ่ม1ข่าวที่2อ่ะกลุ่ม2น่ารักมากข่าวที่3อ่ะกลุ่ม3เรียงกันเลยนะครับ1 2 3อ่ะกลุ่ม1ครับเริ่มเลย
2: ชื่อข่าวคือพาณิชย์ลุยทำลายของก๊อป 1.2 ล้านชิ้นเนื้อหาย่อของข่าวคือรองนายกตีและรมว.พาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาณหน่วยบัญชาการป้องกันภัยโดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนของกลางที่จับกลุ่มมาได้จะถูกนำมาทำลายอย่างโปร่งใสนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้สาธารณชนได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดรวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่มีคุณภาพของกลางที่นำมาทำลายมีหลายประเภทโดยสินค้าทั้งหมดเป็นของกลางจากการจับกลุ่มและตรวจยึดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม1,249,588 ชิ้นมูลค่า325ล้านบาทข้อ3มีการกระทำผิดเรื่องใดบ้างที่ปรากฏในข่าวละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวม 1,249,588 ชิ้นมูลค่า325ล้านบาทบทลงโทษตามกฎหมายที่ปรากฏในข่าวคือจับกุมและตรวจยึดค่ะ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเมื่อจับกุมและตรวจยึดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทำไมครับดำเนินอาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายบทลงโทษต่างๆเนาะอ่ะนะครับกลุ่มที่2เลยครับ
3: ชื่อข่าวสั่งกระเป๋าหลุยได้นม4กล่องรวบสาวแสบตุ๋นขายหลุยวิตตองสปีดี้เนื้อหาย่อข่าวสั่งกระเป๋าแต่ได้นมสด4กล่องพบหนีหมายจับนานเกือบ10ปีมีการกระทำผิดเรื่องใดบ้างที่ปรากฏในข่าวหลอกลวงต้มตุ๋นทำให้คนเสียหายบทลงโทษตามกฎหมายที่ปรากฏในข่าวจำคุกหรือปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่มที่3
4: เนื้อย่อของข่าวมีคนแฮก Facebook ที่ชื่อแตงโมและได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จและทำให้ผู้อื่นจนทำให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงมีการกระทำผิดเรื่องใดบ้างที่ปรากฏในข่าวมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะใส่ความผู้อื่นและเผยแพร่ต่อสาธารณะทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียจชังบทลงโทษตามกฎหมายที่ปรากฏในข่าวกรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือใส่ความผู้อื่นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนครับเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนบอกครับนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วยังรวมถึงเข้าข่ายของการอะไรด้วยการอะไรครับทำให้เกิดความเกลียดชังของสังคมก็คือการเกี่ยวข้องกับการบูลลี่ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วนะครับบางครั้งไงครูบอกว่าการกระทำบางอย่างนะครับมีผลเกิดขึ้นมากมายนะครับต่อมาครับเรามาทบทวนก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้นะครับบทลงโทษเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์มีอะไรบ้างที่เพื่อนบอกไปมีอะไรบ้างครับ
5: จำคุก
0: โดนปรับดำเนินคดีนะครับเอาละครับเรามาเติมเต็มกันนะครับที่นักเรียนได้ตอบมาก็คือประเภทของการหลอกลวงทางออนไลน์และบทลงโทษเนี่ยถ้าสมมุติว่าประชาชนจํานวนมากเสียหายจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับส่วน ถ้าเป็นการหลอกลวงออนไลน์แล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียหายอาจจะเป็นยอมความได้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาครับข้อที่2บทลงโทษเกี่ยวกับการบูลลี่มีอะไรบ้าง

อะไรด้วยถ้าเราไปว่าเขาเนี่ยเราเรียกว่าการเมื่อหมิ่นประมาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเรามาเติมเต็มว่ามีบทลงโทษใดบ้างนะครับบทลงโทษนะครับพฤติกรรมการบูลลี่การกลั่นแกล้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นการล้อเลียนเสียดสีต่างๆซึ่งส่งผลเสียและสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นในลักษณะของการละลานทางไซเบอร์หรือเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยการกระทำดังกล่าวหากจะระบุตัวบุคคลที่ถูกกล่าวถึงได้ว่าเป็นใครแม้แต่ไม่ได้เอ่ยชื่ออาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทอย่างที่เราบอกมาครับแล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3และทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะต่อมาครับมาตราที่328ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไม่ว่าจะใช้ภาพหรือตัวอักษรหรือบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพหรือเปล่าประกาศด้วยวิธีใดๆจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทอย่างไรก็ตามครับนักเรียนสำหรับกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยยังมีข้อจำกัดตรงที่การตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่นั้นจะต้องมีการพิจารณาด้วยว่าถ้อยคำที่ใช้กลั่นแกล้งล้อเลียนกันเนี่ยสามารถเป็นจริงได้หรือไม่หากล้อเลียนกันด้วยข้อความที่เป็นไปไม่ได้หรือถ้อยคำที่ใช้ไม่ถึงขนาดทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกียรติชังก็จะไม่เป็นความผิดจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่นเราต้องนึกด้วยเราอุ๊ยเราทำแค่นี้ไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่เราทำให้ใครเสียใจครับผู้อื่นเสียใจอย่างที่เราบอกอ่ะผลของการบูลลี่ไม่ดีอย่างไรเราบอกไปแล้วเยอะไหมครับเยอะมากนะครับอ่ะนะครับต่อมาบทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างปรับใช่ไหมครับมีการปรับเรามาเติมเต็มคำตอบของนักเรียนกันนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่ามีโทษทางอาญาอย่างที่นักเรียนตอบมาก็คือมีการปรับและนอกจากการปรับแล้วก็มีการจำคุกด้วยนะครับแล้วแต่กรณีเช่น1ครับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าเหมือนในข่าวไหนเลยเนี่ยข่าวกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับนะครับก็คือทำออกมาเพื่อการค้าด้วยนะครับหากเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนะครับมีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทหากเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่50,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็คือบทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เอาล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้วันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างทบทวนหนึ่งเราได้ทบทวนการทำผิดในรูปแบบต่างๆและเราได้เรียนไปนะครับการทำผิดในรูปแบบต่างๆการหลอกลวงออนไลน์การเผยแพร่ข้อมูลเท็จการบูลลี่หรือแม้แต่การอะไรครับ
ละเมิดลิข

สิทธิ์ล้วนแต่มีบทลงโทษนะครับล้วนแต่มีบทลงโทษนะครับและเราก็วันนี้เราได้ทำกิจกรรมไปก็คือการศึกษาข่าวใช่ไหมครับเกี่ยวกับการทำผิดในรูปแบบต่างๆและศึกษาว่าเฮ้ยแต่ละเรื่องเนี่ยมีบทลงโทษรุนแรงไหมรุนแรงดังนั้นครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาสร้างผลงานรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษและสีสำหรับทำสื่อรณรงค์การกระทำผิดกฎหมายนะครับในด้านของการหลอกลวงออนไลน์การบูลลี่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่าการกระทำผิดแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรมีบทลงโทษอย่างไรนะครับนะเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ก็อาจจะตกใจว่าทำไมเครื่องแต่งกายของคุณครูนั้นเปลี่ยนไปทำไมจึงไม่เป็นการใส่สูทของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจากว่าคุณครูนั้นก็มีภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องของวันที่มีการบันทึกเทปในวันนี้นะครับก็มีภารกิจจะต้องไปพานักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของพาน้องๆนักเรียนที่

0: เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะครับข้ามถนนซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งคุณครูเจมนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นการแต่งกายตามวันปกติที่มีการสับเปลี่ยนเวรกับคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วก็คุณครูได้ทราบก่อนว่าวันนี้เราอาจจะแปลกตากันสักหน่อยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหากันต่อเลยนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าคุณครูได้พาพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยไปศึกษาเรื่องของขั้นตอนการออกแบบงานเขียนใช่ไหมแล้วก็เป็นการศึกษาวรรณคดีเรื่องสำคัญของท่านสุนทรภู่เลยคือเรื่องอะไรครับนิราศอะไรสักเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของนิราศภูเขาทองถ้าพูดถึงนิราศต้องมีการไปไหนไปขึ้นเขาเกือบใช่อะไรคือการขึ้นเขาล่ะเป็นการเดินทางถ้าพูดถึงนิราศแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเดินทางถ้าพูดแบบภาษาอังกฤษก็คือเป็นการบันทึกไดอารี่แบบคนในยุคนั้นซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าสังคมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆยังจำได้ไหมว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นมีการพูดถึงประเด็นอะไรบ้างที่คุณครูได้เอามานำเสนอให้กับพวกเราได้ฟังมีประเด็นอะไรบ้างครับตลาดมีอะไรขายมีการพูดถึงผ้าแพรสีม่วงตองแล้วก็มีอะไรครับการพูดถึงเครื่องจักสานที่เป็นเครื่องมือเอาไว้ดักสัตว์น้ำเช่นกุ้งหรือปลาใช่ไหมครับมีข้องขอไข่ไม่โทออ่างงองูแล้วก็โพงพางถูกต้องไหมนอกจากนี้ยังมีการเล่นเสียงทำให้เกิดกินขออภัยทำให้เกิดจินตภาพด้วยดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงการพูดถึงอะไรอีกครับการพูดถึงสิ่งสำคัญมากคือเรื่องของระบบนิเวศยังจำได้ไหมพูดถึงพันไม้ต่างๆเช่นมีอะไรบ้างมีต้นโศกต้นระกำบัวหลวงใช่ไหมครับมีอะไรอีกที่อยู่ในน้ำที่เราชอบกินกันอ่ะเกือบถูกมีเสียงกระซิบมาเกือบถูกเรายึดตามบทประพันธ์คือเรื่องของสาหร่ายแต่ตรงนี้ไม่ใช่สาหร่ายเป็นแผ่นนะเป็นสาหร่ายน้ำอันนี้แค่ไกด์ไลน์ให้ฟังอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่คุณครูได้นำมาทบทวนให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังซึ่งนั่นจะจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูได้พูดทิ้งท้ายในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าที่เราเอาผลงานของท่านสุนทรภู่มาให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เรียนเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจในการไปพัฒนาผลงานก่อนที่เราจะมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นก็ฝากนักเรียนต้นทางว่านักเรียนคนใดมีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์ก็สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมได้ฉะนั้นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่คือริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1นักเรียนอ่านพร้อมกันริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: บอกขั้นตอนการสร้างเขียนการประเมินงานเขียนได
0: ้ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ข้อที่6การประเมินการเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได
0: ้สิ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเราจะไม่เรียนภาษาไทยที่เป็นเนื้อหาอย่างเดียวแต่ในยุคสมัยใหม่นักเรียนควรที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือการประเมินอะไรบางอย่างได้ซึ่งในวันนี้จะให้เป็นการศึกษาเนื้อหาเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียนในการที่จะตัดสินอะไรสักอย่างนั้นเราต้องมีเครื่องมือขึ้นมารับรองถูกต้องไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปสร้างเครื่องมือได้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของกิจกรรมชวนคิดก่อนนักเรียนครับเวลานักเรียนอ่านผลงานการเขียนมีวิธีการสำรวจงานเขียนเหล่านั้นหรือประเมินความพึงพอใจงานนั้นอย่างไรอ่ะเราสำรวจยังไงก่อนเราสำรวจยังไงเราสำรวจจาก

0: ความชอบความน่าสนใจอะไรอีกครับความชอบความน่าสนใจความถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้นทางตอบปลายทางครับปลายทางมีวิธีการสำรวจแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าใช่ลองอภิปรายขยายความเพิ่มเติมในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะแล้วประเด็นต่อมาล่ะครับนักเรียนมีวิธีการประเมินความพึงพอใจนั้นงานนั้นอย่างไรเราประเมินยังไงครับมีเพื่อนตอบมาว่าเราต้องมีการสร้างเกณฑ์อะไรครับเป็นลักษณะเกณฑ์การประเมินนักเรียนเคยสร้างเกณฑ์การประเมินมาก่อนไหมส่วนใหญ่ในห้องนี้เคยนักเรียนปลายทางครับนักเรียนเคยสร้างเกณฑ์การประเมินมาก่อนหรือไม่วิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินของนักเรียนนักเรียนทำอย่างไรอาจจะเปิดจากอินเทอร์เน็ตไหมหรือว่ามีการไปดูจากหนังสือต่างๆเพื่อเอามาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินอะลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ดูนะครับประเด็นต่อมาครับถามต่อฮะนักเรียนคิดว่าการตั้งเกณฑ์การประเมินมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรอะคิดว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นลักษณะข้อผิดพลาดหรือประเด็นเพิ่มเติมต่างๆใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเอาผลของการประเมินนั้นไปปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมีอะไรอีกไหมครับสามารถเอาผลของการปรับปรุงนั้นทำไมครับมาสะท้อนกลับเพื่อแก้ไขสิ่งที่เราประเมินไปได้อย่างดีมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนปลายทางก็ลองตอบดูว่าคำตอบมีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับทีนี้ครับวันนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ววันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องของการออกแบบอะไรครับการประเมินงานเขียนการออกแบบการประเมินงานเขียนคืออะไรเป็นลักษณะของการใช้ทักษะการวัดและประเมินผลเพื่อเอามาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินที่น่าสนใจมากขึ้นนักเรียนตอบคุณครูครับประการแรกที่เป็นขั้นตอนในการออกแบบการประเมินงานเขียนคืออะไรครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนตรงตัวสีแดงฉะนั้นเราจะประเมินอะไรต้องกำหนดก่อนว่าเราจะประเมินอะไรก็มีเสียงตอบขึ้นมาว่าเป็นเรื่องความเข้าใจเนื้อหาฉะนั้นความเข้าใจเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อยของการกำหนดวัตถุประสงค์ง่ายสุดเลยคือสมมติว่าเราจะประเมินเรื่องของการอ่านทำนองสนอเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอ่านทำนองสนอนั้นมีเกณฑ์อย่างไรจะต้องสร้างอย่างไรฉะนั้นประการแรกสุดคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะการกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นทิศทางที่ดีในการที่เราจะมีเส้นทางในการประเมินและกำหนดเกณฑ์ได้ถูกต้องนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับเลือกเกณฑ์การประเมินการเลือกเกณฑ์การประเมินเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของงานเขียนทีนี้พอนักเรียนเจอคำว่าคุณค่าตกใจเลยบางคนบอกว่าอ๋อตัดสินคุณค่าเนี่ยตามความเข้าใจของพวกผมเนี่ยคือการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่การตัดสินคุณค่าหมายถึงว่างานเขียนนั้นเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างควรเลือกเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียนเช่นปลายทางของหน่วยนี้เราจะต้องนำเสนอเรื่องงานเขียนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราไปเอาเกณฑ์ของพี่ม.ปลายมามันสอดคล้องไหมไม่สอดคล้องฉะนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เกณฑ์ก็ต้องมีความสอดคล้องกับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เช่นเรากำลังอ่านโครงสมมตินะเราจะประเมินเพื่อนเรื่องโครงสี่สุภาพแต่เราไปเอาฉันอื่นๆมาที่พี่ม.ปลายเขาเรียนอย่างเงี้ยสอดคล้องไหมก็ไม่สอดคล้องแล้วฉะนั้นต้องมีความสอดคล้องกับระดับที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับขั้นตอนต่อมาคือการสร้างรูบริกนะครับการสร้างรูบริกตรงนี้เราทำอย่างไรการสร้างรูบริกเป็นตารางแสดงระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละเกณฑ์ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่เดี๋ยวพอเปิดไปเราจะเข้าใจเองนะฮะต่อมาคือการพัฒนาเครื่องมือนะครับเราอาจจะมีการสร้างแบบฟอร์มหรือการเช็คลิสต์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด ความเข้าใจครอบคลุมทุกมิติมากขึ้นทีนี้นักเรียนดูบนจอครับทั้งต้นทางปลายทางหลังจากที่เรากำหนดวัตถุประสงค์มีการดูเนื้อหาให้เหมาะสมแล้วมาถึงขั้นสำคัญมากคือการทดลองใช้การทดลองใช้เป็นการลองก่อนว่าถ้าเรามีผลงานแล้วเรามีการทดลองใช้จะมีความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริงหรือไม่นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ทดลองใช้เนี่ยโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องทดลองใช้ก่อนไม่ได้แปลว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินหรือว่าการสร้างรูบิกปุ๊บเนี่ยมันเอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่นะเพราะเราไม่ได้มีความแม่นยำจนเกิดความเชี่ยวชาญในครั้งแรกเลยฉะนั้นต้องมีการทดลองใช้จนเข้าใจเจตนารมณ์ในการสร้างก่อนจึงจะสามารถนำเอาไปใช้จริงๆได้ต่อมาครับสื่อสารกับนักเรียนในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้อธิบายเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแก่นักเรียนอย่างชัดเจนอันนี้ถ้าเป็นคุณครูถ้าเป็นคุณครูนะครับก็จะต้องมีการประเมินให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอนก่อนเพราะถ้าไม่สอดคล้องเกณฑ์การประเมินนั้นก็อาจจะผิดได้และไม่เป็นไปตามมาตรฐานอ่ะทีนี้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางปลายทางดูบนจอเลยครับตัวอย่างรูบิกสำหรับประเมินงานเขียนตอบคุณครูหน่อยครับว่าตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนดูบนจอเลยครับนักเรียนตอบคุณครูมาว่าเห็นเกณฑ์การประเมินนักเรียนเห็นอะไรอีกนักเรียนเห็นระดับคุณภาพนักเรียนดูครับในรูบิกฉบับนี้เนี่ยนะฮะหรือว่ารูบิกอันนี้เนี่ยเขาแบ่งระดับคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างมีตอบมาว่าแบ่งเป็น4ระดับระดับที่1คือยี่เยี่ยมต่อมาคือต่อมาและต่อมาแต่ในบางที่นะครับเขาอาจจะบอกว่าต้องปรับปรุงเนี่ยถ้อยคําอาจจะค่อนข้างแรงไปอาจจะมีการใช้ว่าอะไรครับจุดพัฒนาฉะนั้นจุดพัฒนากับความปรับปรุงหรือว่าต้องปรับปรุงเนี่ยคล้ายกันนะแต่ว่าถ้อยคำคำว่าดูพัฒนานั้นมันดูทำไมครับแรงไม่คำว่าดูพัฒนาคือว่าจุดพัฒนาคือมันดูน่าฟังกว่าคำว่าต้องปรับปรุงอ่ะงานเธอต้องเอาไปปรับปรุงนะเธอรู้สึกดีไหมไม่ดีแต่ว่าถ้าบอกนักเรียนครับเดี๋ยวงานชุดนี้เนี่ยมีจุดที่จะต้องพัฒนา3จุดดังต่อไปนี้อันนี้ก็คือเป็นการปรับถ้อยคำให้ดูเบาลงนะครับแต่ทีนี้นักเรียนดูครับสิ่งที่เกณฑ์เนี้ยยังขาดอยู่คืออะไรครับสิ่งสำคัญมากเลยครูไม่ได้บอกว่าเกณฑ์นี้ดีที่สุดนะมีตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางลองดูสิครับว่าสิ่งใดที่มันขาดไปครับสำหรับเกณฑ์นี้อะไรขาดไป
1: การนำเสนอ
2: ต
1: ั
2: วเลข
0: มีเพื่อนตอบมาว่าเห็นแต่ระดับแต่ไม่เห็นตัวเลขปลายทางเห็นเหมือนคุณครูกับเพื่อนต้นทางไหมครับว่าทุกอย่างแสดงชัดเจนหมดแต่ไม่มีตัวเลขอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ว่าถ้าเรายังไม่มีการเอาไปใช้และไม่มีการแสดงตัวเลขนั้นการกำหนดระดับคะแนนนั้นก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอครับเราช่วยกันดูหน่อยครับว่าถ้าดีเยี่ยมเราควรให้กี่คะแนนดีมีบอกว่าให้5สมมุติถ้าดีเยี่ยมให้5ดีให้เท่าไหร
2: ่
0: 3พอใช้ให้เท่าไหร
2: ่
0: 1 2ต้องปรับปรุงเห็นไหมว่าแค่คำตอบที่นักเรียนตอบครูมาตอนนี้แต่ละกลุ่มก็มีการมองที่แตกต่างกันฉะนั้นตอนนี้กำลังจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องทำคือเดี๋ยวเราจะต้องสร้างรูบิกขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประเมินเพื่อนในท้ายหน่วยซึ่งคุณครูเจมส์ก็กำลังรองานของนักเรียนต้นทางอยู่ว่านักเรียนจะสามารถสร้างรูบิกออกมาได้อย่างไรบ้างนักเรียนดูครับไปดูประเด็นแรกเกณฑ์ความชัดเจนของความคิดดีเยี่ยมเขาบอกว่าไง
3: แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมีผลสนับสนุน
0: ดีเยี่ยมเขาบอกว่าถ้าเราทำเรื่องอะไรไม่รู้แหละแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมีเหตุผลสนับสนุนเอาไปเลยดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นดีเขาบอกว่าเป็นยังไงแสดงว่าการแสดงทักษะของคนคนนั้นอาจจะ บาลงมาเพราะไม่มีเหตุผลสนับสนุนและถ้าเป็นพอใช้ล่ะครับ

0: คำว่าความคิดยังไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องนะคำว่าความคิดยังไม่ชัดเจนหมายความว่าอาจจะพูดได้อาจจะมีการพูดเฉียดประเด็นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วทำไมครับเป็นการพูดแล้วออกทะเลไปเลยตรงนี้ก็สามารถให้พอใช้ได้แล้วถ้าต้องปรับปรุงล่ะ
1: ความคิดสับสนไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข
0: ้ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดพฤติกรรมที่จะเอาไว้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินได้เช่นเด็กชายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ออกมานำเสนองานหน้าชั้นสมมติคุณครูเป็นเด็กชายธีรสุทธิ์คุณครูก็พูดไปว่าวันนี้นะครับผมได้ไปออกแบบงานเขียนมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีที่ท่านสุนทรพูดได้แต่งครับคุณครูก็พูดไปสักพักหนึ่งที่ผมชอบวรรณคดีของสุนทรพูดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วยังไงแต่มันไม่ได้มีการยกเหตุผลสนับสนุนแสดงว่าคุณครูเนี่ยมีการพูดแสดงความคิดเห็นชัดเจนแต่ขาดเหตุผลในการสนับสนุนฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณครูก็พูดได้เพียงแค่อยู่ในเกณฑ์พอใช้เข้าใจไหมฉะนั้นอันนี้กำลังจะชี้ให้ฟังว่าเวลาเราออกแบบรูบิกอะคือเราต้องนึกตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นดีเยี่ยมเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นดีเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นพอใช้และเพื่อนเราต้องเป็นอย่างไรจึงต้องปรับปรุงอันนี้เป็นตัวอย่างของเกณฑ์ที่กำหนดมาให้นะครับปลายทางก็ลองไปปรับดูนะต่อมาครับเคล็ดลับในการออกแบบการประเมินงานเขียนข้อแรกคืออะไรต้องมีความน่าเชื่อถือข้อ2สำคัญมากเลยทำไมจึงต้องพูดเรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าสมมติครูเจมมีความสนิทสนมกับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วครูเจมต้องเป็นคนประเมินกลุ่มนี้สมมติเนี่ยครูเจมเนี่ยสนิทกับกลุ่มนี้มากเลยแต่คุณครูเจมไม่ชอบกลุ่มนี้สมมตินะอันนี้พูดเพราะไม่มีจริงๆนะคนมันมีจริงๆนะครูเจมเป็นกรรมการครูเจมถูกรับเชิญมาทำอะไรบางอย่างอ๋อกลุ่มนี้ครูรู้จักครูเป็นคนตรวจผลงานให้ครูให้กลุ่มนี้มากกว่าแต่กลุ่มนี้ครูไม่รู้จักก็ให้มานั่นเลยคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยกรรมการมีจรรยาบรรณไหม
2: ไม่มี
0: แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งฉะนั้นความเป็นธรรมคือต้องให้ความเป็นธรรมตามความเป็นจริงไม่เลือกปฏิบัติถ้ากลุ่มนี้ดีก็ว่าดีกลุ่มนี้ดีก็ต้องว่าดีไม่ดีตรงไหนบ้างต้องมีการวิเคราะห์และสามารถสื่อสารให้แต่ละกลุ่มนั้นเกิดความเข้าใจได้จึงจะถือว่ามีความเป็นธรรมนั่นเองประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับความชัดเจนดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆสำคัญนะนักเรียนความชัดเจนอะไรบ้างนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่า เพื่อนสามารถเห็นคุณค่านักเรียนฟังคุณครูเจมให้ดีเพื่อนสามารถเห็นคุณค่านักเรียนรู้จักคุณค่าไหมแล้วคุณค่ามันจับต้องได้ไหมแสดงว่าคุณค่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นความรู้สึกแต่มันจับต้องไม่ได้กรณีการพูดอะไรแบบนี้แล้วตั้งเกณฑ์แบบนี้ให้นักเรียนต้นทางปลายทางระวังให้ดีเพราะว่าการวัดคุณค่าหรือว่าการวัดความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างยากฉะนั้นในการสร้างเกณฑ์ที่ดีนะลูกนะทั้งต้นทางปลายทางนะให้วัดพฤติกรรมที่ชัดเจนคือเพื่อนพูดอย่างไรเพื่อนนำเสนออย่างไรเพื่อนมีการพูดถึงคุณค่าหรือไม่ฉะนั้นควรไปประเมินการพูดคุณค่าของเพื่อนมากกว่าดีกว่าบอกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าแล้วเห็นยังไงล่ะนึกออกไหมครับเห็นอ๋อเขาเห็นคำว่าคุณค่าหรือเปล่าน้องเรียนเขาเห็นคำว่าคุณค่าไหมไม่ใช่แต่ถ้าเราจะวัดคุณค่ามันต้องมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและเอามารองรับได้ว่าอ๋อลักษณะเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเป็นการวัดที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยทำกันเพราะเขาจะวัดพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนมันจะยุติธรรมกว่านะครับดูต่อไปครับเรื่องของความหลากหลายต้องมีการสร้างเกณฑ์หรือเลือกวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ได้ภาพรวมและได้รับทราบความสามารถของนักเรียนนะครับแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะสมมติคุณครูบอกว่าอ่ะกลุ่มนี้จากที่ประเมินดูแล้วพบว่าสะกดคำผิดบ่อยอยากจะให้ข้อเสนอแนะว่าให้มีการตรวจสอบข้อมูลของงานก่อนที่จะออกนำเสนอในครั้งต่อไปก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานเขียนนั้นมากขึ้นเราต้องมีศิลปะในการพูดด้วยไม่ใช่บอกว่าโอ้ไม่ได้เรื่องทำอะไรมาเนี่ยทำได้แค่นี้เหรอนี่อย่างนี้เห็นไหมครับแค่การพูดของคนการเปิดบทสนทนาของคน คนที่เขาได้รับรีเฟล็กไปเกิดความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันฉะนั้นการสร้างงานเขียนมันไม่ใช่เพียงแค่การคิดแล้วสร้างแต่มันยังหมายถึงศิลปะในการพูดกล่อมพูดให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รับสารที่ดีมากขึ้นต่อไปครับการประเมินงานเขียนเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องต่างๆเช่นด้านเนื้อหาด้านภาษาด้านการนำเสนอต่างๆด้วยนะครับประโยชน์ในการประเมินมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเพื่อพัฒนาคุณภาพได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนและเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการให้ข้อคิดเห็นหรือว่าข้อสังเกตต่างๆแล้วก็เพื่อตัดสินใจแปลว่าเลยครับเพื่อเลือกงานเขียนที่เหมาะสมอันนี้คือกรณีถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในวงการของงานเขียนหรือการตีพิมพ์ต่างๆนะครับอันนี้ประเด็นนี้เราอาจจะแตะไม่ถึงแต่ว่าพูดให้ฟังต่อมาองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนองค์ประกอบแรกคือเรื่องอะไรครับต้องมีความถูกต้องชัดเจนมีการบอกอ้างอิงแหล่งที่มาถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับเรื่องอะไรครับต้องมีการวางเนื้อหาอย่างเป็นระบบมีการเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบและความโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ต่อมาคือเรื่องอะไรครับภาษาให้หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซ้อนเช่นอย่างที่บอกไปว่า เห็นคุณค่าเนี่ยคือบางทีมันยากไปรูปแบบคืออะไรครับการจัดฟอนต์ขนาดตัวอักษรระยะห่างตารางและส่วนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องความคิดสร้างสรรค์คืออะไรมีมุมมองที่แปลกใหม่มีแนวคิดที่น่าสนใจและมีการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์และจินตนาการที่ดีได้หรือไม่ต่อมาครับวิธีการประเมินงานเขียนอย่างแรกเราทำอะไรก่อนอ่านงานเขียนอย่างละเอียดอ่านอย่างน้อยทั้งหมด2รอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมต่อมาระบุจุดเด่นและจุดอ่อนเช่นความคิดที่น่าสนใจภาษาสวยงามถูกต้องตามหลักภาษาแล้วก็มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับต่อไปครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก็ลองดูว่าเวลาเพื่อนเรานำเสนอนั้นตรงตามเกณฑ์อย่างที่คุณครูได้ตอบไปหรือไม่นะครับต่อไปการให้ข้อเสนอแนะก็เป็นเหมือนเดิมเป็นการบอกจุดเด่นจุดด้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการสรุปผลการประเมินเพื่อเอาไปพัฒนามากขึ้นเอาละครับหลังจากที่คุณครูได้ให้ความรู้เรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินในการวิเคราะห์หรือว่าการไปตัดสินเพื่อนนั้นสำคัญไหมถ้าสำคัญนะครับคุณครูมีใบงานขออภัยครับคุณครูมีใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางได้ดูครับอันนี้คือหน้าตาการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินงานเขียนแล้วก็มีตัวอย่างให้แบบเดียวกับที่คุณครูได้ขึ้นบนจอเมื่อตอนกลางชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนนะครับวิธีการประเมินงานเขียนและหน้าตาสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับวันนี้ครับพวกเราต้องระดมความคิดเพื่อสร้างรูบิกออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถระดมความคิดแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารประกอบการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้เพื่อหาความรู้มากยิ่งขึ้นนักเรียนครับฟังครูเจมส์ให้ดีนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างรูบิกสกอร์เนี่ยให้เรานึกตามความเป็นจริงว่าถ้าเราต้องเป็นผู้ประเมินเพื่อนเราจะประเมินเพื่อนด้วยเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะเราประเมินเพื่อนที่อะไรครับงานเขียนหรืองานพูดจริงๆ2แบบเลยแต่ว่าเราดูที่งานเขียนเพื่อนก่อนแล้วเราก็ประเมินการพูดเพื่อนด้วยพร้อมที่จะลงมือทำจดจำได้แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้หยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาแล้วก็ระดมความคิดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: คุณครูเจมส์ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้มีการเดินดูการออกแบบรูบิกของแต่ละกลุ่มก็พบว่าบางกลุ่มนั้นอาจจะยังต้องมีการขอความช่วยเหลือซึ่งคุณครูได้เดินไปที่กลุ่มนี้ก็พบว่ากลุ่มนี้ขออนุญาตนะครับกลุ่มนี้ได้มีการสอบถามไปที่ปัญญาประดิษฐ์ให้มีการช่วยเหลือแล้วก็เป็นการป้อนคำสั่งข้อมูลลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้อนคำสั่งซึ่งครูเจมไม่ได้แนะนำว่าพวกเราทุกคนนั้นจะต้องทำตามนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะป้อนคำสั่งได้ถูกต้องตามความเหมาะสมได้ก็สามารถป้อนได้แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเดินมาที่กลุ่มด้านหน้าก็พบว่ากลุ่มด้านหน้าอาจจะยังต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มขึ้นไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็บอกแนวทางในการสร้างรูบิกการประเมินเพิ่มเติมครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นภาพของการสร้างเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนการเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอบได้เลยนะครับ
1: ก็อาจจะพูดถึงเรื่องการตอนที่เราใช้ภาษาในการนำเสนอแล้วก็อาจจะเป็นตอนที่เราพูดอะมีติดขัดไหมในภาษาที่เราใช
0: ้คือมันจะต้องลดตันลงมาฉะนั้นคนที่มันจะได้4ได้อะแปลว่ายังไงแปลว่าคือมันถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแต่ถ้า3แปลว่ามันน้อยกว่า4มันจะต้องมีประเด็นใดที่หลุดออกไปเช่นเขาบอกว่าถ้า4บอกว่าถูกต้องครบถ้วน3อาจจะถูกต้องโดยส่วนใหญ่หรือถูกต้องกี่จุดเพราะว่านักวิชาการบางที่ก็บอกว่าให้ระบุไปเลยว่ากิจเป็นกี่จุดทำยังไงก็ได้ให้การเขียนมันไม่เกิดเป็นลักษณะเหมือนกับการทิ้งให้คิดอะเราบอกให้เป๊ะๆ เลยประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ให้เพื่อนช่วยนะครับตอนนี้ตัวแทนเพื่อนก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ป้อนคำสั่งเข้าไปนะครับจริงๆคุณครูเจมอยากจะให้เด็กที่เรียนภาษาไทยนะครับสามารถเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนภาษาไทยได้แต่นะแต่เราจะไม่เชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าเราจะต้องคิดตามหลักความเป็นจริงด้วยว่าเป็นแบบนี้ที่ AI บอกมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเพียงแค่การไกด์ไลน์นะครับอ่ะอันนี้เข้าใจขึ้นไหมครับ
2: เข้
0: าใจขึ้นในกลุ่มเข้าใจขึ้นไหมครับอ่ะขอบคุณตัวแทนเพื่อนด้วยนะครับนั่งได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเรากลับมาดูกันต่อครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันระดมความคิดในการสร้างเครื่องมือที่เป็นเกณฑ์การประเมินขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีในการสร้างและเขาเขียนประเด็นหรือมีการคิดประเด็นอะไรบ้างขอเริ่มที่กลุ่ม3ก่อนเลยครับเชิญครับ
1: ประเด็นการประเมินเนื้อหาระดับคุณภาพ 4. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนครอบคลุม 3. มีเนื้อหาที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่ 2. มีข้อผิดพลาดแต่ยังไม่ต้องปรับปรุง 1. ยังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับก็ถือว่าสามารถมีแนวความคิดแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอาประเด็นเรื่องเนื้อหาเขาบอกว่าแบ่งเป็น4 3 2 1เนื้อหาในประเด็น4คือเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมถ้าเป็นคำว่าถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมคือถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับ3คือถูกต้องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าเพิ่มเติมให้นักเรียนปลายทางฟังว่าบางครั้งคำว่าส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นนามธรรมค่อนข้างกว้างอาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มีความถูกต้องหรือถูกต้องผิดกี่จุดอาจจะบอกเป็นจุดก็ได้นะครับ2ครับมีข้อผิดพลาดแต่ยังไม่ต้องปรับปรุงอันนี้จะเป็นการใช้คำ3ก็ลองพัฒนาดูนะครับ1บอกว่ายังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เป็นแนวความคิดของนักเรียนก็ลองนึกถึงตามความเป็นจริงว่าถ้าเรานำเสนอเนี่ยเราจะประเมินเพื่อนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นของกลุ่ม3ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อที่กลุ่มที่5เลยครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ได้ไปเดินดูก็พบว่ามีการคิดประเด็นไว้เดี๋ยวให้ตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
2: ครับประเด็นการประเมินนะครับเรื่องเนื้อหานะครับระดับคุณภาพที่4นะครับมีเนื้อหาครบชัดเจนการนำเสนอครบตามเนื้อหาครับระดับคุณภาพที่3นะครับเนื้อหาครบยังนำเสนอไม่ครบตามที่วางเนื้อหาไว้ครับระดับคุณภาพที่2นะครับเนื้อหาขาดบางส่วนเรียงลำดับยังไม่ดีครับระดับคุณภาพที่1นะครับขาดเนื้อหาสำคัญยังไม่เป็นระบบครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับอันนี้ก็ทราบว่าเพื่อนได้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยแต่ว่าอันนี้เอามาทั้งหมดเลยไหมครับไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะว่าทราบว่าเมื่อสักครู่นี้ได้มีการปรึกษาคุณครูเจมส์แล้วก็ได้เอาแนวความคิดของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ฉะนั้นคุณครูเจมส์อยากจะบอกพวกเราเสมอว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้ได้แต่อย่าลอกเพราะเราอย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะปัญญาประดิษฐ์นั้นเขาจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆบางอย่างเอามาเป็นแนวความคิดได้แต่ยึดให้เป็นความถูกต้องเลย

0: นั้นยังไม่ได้ในเวลานี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินเรื่องเนื้อหาได้ถูกต้องในระยะเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอไปที่กลุ่มสุดท้ายของวันนี้คือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6นั้นได้ตอบประเด็นที่ตนเองได้วางไว้ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ประเด็นการประเมินความเรียบร้อยของงานเขียนระดับคุณภาพ 4. ลายมือสวยอ่านง่ายแบ่งบรรทัดชัดเจน 3. ลายมืออ่านง่ายแบ่งบรรทัดยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ 2. ลายมือยังไม่ค่อยสวยแต่แบ่งบรรทัดชัดเจนอ่านยาก 1. ลายมือไม่สวยแบ่งบรรทัดไม่ชัดเจนอ่านยากค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องประเด็นลายมือใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนสามารถเขียนสื่อความออกมาในการสร้างเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งนะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นักเรียนปลายทางมีการระดมความคิดแล้วสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรบ้างหลังจากที่คุณครูได้มีการเชิญชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารในการเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเนี่ยนักเรียนมีแนวความคิดเพิ่มเติมต่อการประเมินการอ่านหรือการเขียนอย่างไรบ้างฉะนั้นแม้ว่าใบงานที่คุณครูให้ไปจะเป็นการอ่านแต่เราสามารถปรับประยุกต์ให้เป็นเรื่องการเขียนได้เพราะว่าเกณฑ์การประเมินนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าเราจะสร้างเรื่องอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้เนื้อหาหลักๆก็คือเป็นการนำเอาองค์ความรู้แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินมาถึงช่วงสรุปในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้ถามก่อนเราเขียนอะไรใช่เราได้มีการฝึกทักษะเขียนประเด็นเกณฑ์การประเมินคือวันนี้มันเป็นการสร้างเลยนักเรียนเหมือนชื่อเรื่องอะไรครับริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนวันนี้เราริเริ่มอะไรก่อนเลยใช่เก่งมากเราริเริ่มไปที่เรื่องของเกณฑ์การประเมินเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็จะต้องมาถึงการปิดหน่วยนี้คือการนำเสนอผลงานงานเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานเรื่องนี่อะไรครับภาพยนตร์ชื่อดังแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นเกณฑ์การประเมินถ้าวันนี้เรายังทำไม่เสร็จเราไปสร้างนอกชั่วโมงให้เสร็จแล้วก็เอาไปลองทดลองใช้นักเรียนจำประเด็นที่ครูพูดในห้องได้ไหมว่าสิ่งสำคัญนอกจากการคิดแล้วต้องทดลองใช้ก่อนถ้าเราทดลองใช้แล้วมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงส่วนใดก็ลองใช้ดูกันนะครับและเดี๋ยวคุณครูจะทำการโหวตครับโหวตว่าใน6กลุ่มนี้กลุ่มไหนหนอหน้าที่จะเอาเกณฑ์นี้มาใช้ในการประเมินงานเขียนของเพื่อนได้ดีที่สุดไปทำมาให้ดีนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองโหวตดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นหรือว่าแต่ละคู่ของนักเรียนนั้นมีคู่ไหนที่สามารถเขียนประเด็นได้ถูกต้องครบถ้วนก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาถึงช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำหนึ่งมาให้คำนี้เคยได้ยินไหมครับเกษียณสมุดเกษียณสมุดไหนที่ถูกต้องใครคิดว่าเป็นเกษียณสมุดฝั่งสีเขียวถูกต้องต้นทางปลายทางยกมือโอ้โหมีจำนวนมากเลยนะครับเอามือลงได้ครับถ้าต้นทางและปลายทางคิดว่าฝั่งสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับเอาละสิตอนนี้ต้นทางพอๆกันเลยนะครับทั้งสีเขียวสีม่วงเอามือลงได้ครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือนี่ครับเกษียณสมุทรนะครับเขียนแบบนี้แปลว่าทะเลน้ำนมที่ประทับของพระนารายณ์นะครับอันนี้เป็นรากศัพท์จากภาพเป็นภาพสลักที่อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายวันนี้ภาพที่สลักเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวคุณครูจะพาเราไปดูว่าที่คุณครูได้เคยพูดจำคุณครูจำได้ว่าคุณครูบอกว่าการกวนเกษตรสมุทรเนี่ยเอาพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมรุใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรครับหัวพญานาคแล้วฝั่งนี้เป็นหางพญานาคฝั่งหัวเนี่ยเอาอสูรไปเพราะอสูรแรงเยอะกว่าแล้วอสูรเมื่อก่อนหล่อมากแล้วก็โดนพิษของพญานาคทำให้หน้านั้นดูดรอปลงดูขี้เหร่ลงแต่พญาเทวดาเนี่ยก็อยู่หางแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือน้ำอมฤตคือกินแล้วจะไม่ตายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากภาพการกวน

เกษตรสมุทรที่เอาพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมรุเนี่ยถ้าเป็นของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเนี่ยมีโอกาสคุณครูมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปชมการแสดงหนึ่งแล้วการแสดงเนี้ยเหมือนกับการแกะออกมาจากภาพสลักเลยครับชื่อว่าการชักนาคดึกดำบรรพ์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพนี้คุณครูได้ไปถ่ายขึ้นมาจริงๆตอนปีพุทธศักราช2564อ่ะลองดูกันครับว่าถ้าเป็นของจริงเป็นอย่างไรเชิญครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนการแสดงเมื่อสักครู่สวยงามไหมครับก็จะเห็นว่าการแสดงที่เห็นนั้นมีองค์ปราสาทใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนั่นคือปราสาทหินพี่ไม้ที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยนะอยู่ในดินแดนประเทศไทยแล้วภาพนี้ก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนักเรียนครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ภาพเผยเห็นตรงฝั่งหัวพญานาคเป็นใครอยู่ครับเป็นอสูรเป็นจอมอสูรแล้วก็มีเหล่ากองทัพอสูรอยู่ด้านหลังช่วยกันดึงลำตัวพญานาคฝั่งหางพญานาคใครอยู่ครับเป็นเทวดาทั้งสองก็กวนกระแสสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอะไรออกมาภาพที่นักเรียนได้เห็นที่เป็นวิดีโอเมื่อสักครู่นั้นก็คุณครูมีโอกาสเดินทางไปชมที่งานแสดงแสงสีเสียงอุทยานประวัติศาสตร์พี่ไม้ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งคุณครูได้ขึ้นไปก็ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ในการสร้างปราสาทหินพี่ไม้แล้วก็องค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาไทยเอามาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปกรรมของชาติไทยผ่านยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะเป็นการศึกษากันเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั่วโมงหน้าเราจะมาสร้างอะไรกันต่อเพราะชั่วโมงนี้เราสร้างรูบิกสกอร์ไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้านักเรียนต้นทางหรือว่าปลายทางคนใดที่ยังไม่เสร็จก็ไปทำต่อนอกเวลาให้เสร็จแล้วก็เอามาส่งให้คุณครูได้เห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเพิ่มเติมนะครับในช่วงชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พวกเราคงคุ้นเคยกับการแข่งบั้งไฟในภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมครับโดยปกติเขาวัดผู้ชนะด้วยการดูว่าระยะเวลาในการลอยอากาศของบั้งไฟนั้นของใครลอยอยู่กลางอากาศนานที่สุดแต่แน่นอนระยะเวลาที่ลอยอยู่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าบั้งไฟบั้งนั้นจะไปได้สูงที่สุดวันนี้ครับอาจารย์ตั๊กชวนมาปฏิวัติกติกานี้คำถามก็คือเราจะวัดความสูงของบั้งไฟกันได้ยังไงครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับ2 อย่างสิ่งแรกก็คือจรวดพลังลมเราจะเอามาแทนที่บั้งไฟนะครับและอันที่2นะครับเครื่องวัดมุมซึ่งนำเข้ามาจากองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา
2: ว้าว
1: ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเราจะวัดความสูงของจรวดนี้อย่างไรอาจารย์ครับ
3: ครับการที่เราจะวัดความสูงเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มุม2มุมดังนั้นเราก็ต้องการคนวัดมุมของจรวดเนี่ย2ฝั่งนะคร
1: ับ2ฝั่งนะครับ
3: โดยที่เราจะเอาแท่นยิงจรวดเนี่ยไว้อยู่ระหว่างคน2คนนี้ตำแหน่งใดก็ได้พอเรายิงจรวดขึ้นไปคนทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะช่วยอ่านมุมว่ามุมของจรวดที่ทำกับของตนเองนั้นเป็นมุมเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะนำมาคำนวณได้ครับว่าจรวดของเราขึ้นไปสูงเท่าไหร
1: ่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ครับอาจารย์บูพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
1: อาจารย์กุ้งพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
1: ผมพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2มุมของอาจารย์กุ้งนะครับประมาณ50องศาครับส่วนมุมของอาจารย์บูนะครับประมาณ55องศาครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ตรีโกณมิติในการหาความสูงของบั้งไฟได้ยังไงจากภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่าปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้มุมเซต้า1รู้มุมเซต้า2และเราก็รู้ระยะทาง S ดังนั้นปัญหาของเราก็คือเราจะต้องหาความสูง H ในรูปของเซต้า1เซต้า2และ S อย่างไรเริ่มต้นเลยครับเราไปสังเกตรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือก่อนจากรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือเราจะได้ว่าแทนเจนของเซต้า1เท่ากับ h ส่วนด้วย s 1ในทำนองเดียวกันถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมด้านขวามือสิ่งที่เราจะได้คือแทนเซต้า2เท่ากับ h ส่วนด้วย s 2เอาแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2แทนค่าลงไปครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1เรารู้ว่าแทนเซต้า2เท่ากับ h ส่วน s 2แทนลงไปครับเราจะได้ว่าแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เท่ากับ s 2ส่วน s 1เพื่อความง่ายนะครับผมจะแทนค่าคงตัวนี้ด้วย m ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ s 2ส่วนด้วย s 1เท่ากับ m คูณตลอดด้วย s เราจึงได้สมการ s 2เท่ากับ m s 1ทิ้งสมการนี้ไว้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้นะครับจากรูปนะครับเราเห็นว่า s 1บวก s 2เท่ากับ s เราแทนค่า s 2ด้วย m s 1ลงไปครับตอนนี้เราจึงได้ว่า s เท่ากับ s 1บวก m s 1ดึงตัวร่วมคือ s 1ออกมาดังนั้นเราจึงได้ว่า1บวก m คูณด้วย s 1เท่ากับ s ผมหารตลอดด้วย1บวก m ครับหารปุ๊บชั่วปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ s 1เท่ากับ s หารด้วย1บวก mใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้สูตรที่เราต้องการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้คือ h ใช่ไหมครับดังนั้นย้อนกลับไปสมการบนสุดจากสมการแรกสุดที่เราตั้งต้นนะครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1ดังนั้นเราจึงได้ว่า h เท่ากับ s 1คูณด้วยแทนเซต้า1แทนค่า s 1ซึ่งเท่ากับ s ส่วน1บวก m ลงไปดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1หารด้วย1บวก mและสเต็ปสุดท้าย m ของเราคือแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เพื่อให้สูตรอยู่ในรูปที่สวยงามมากขึ้นผมคูณทั้งเศษและส่วนด้วยแทนเซต้า2โดยสรุปครับเราจะได้สูตรที่เรารอคอยมานานนั่นก็คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1คูณแทนเซต้า2หารด้วยแทนเซต้า1บวกแทนเซต้า2ยาฮูหาความสูงของจรวดได้แล้วเรามาดูครับข้อมูลตอนนี้เรามีอะไรครับจากการทดลองเมื่อกี้กับอาจารย์บูและอาจารย์กุ้งคือเซต้า1ของเราคือมุมที่วัดของอาจารย์กุ้งเราได้50องศาเซต้า2เท่ากับ55องศาจากการวัดมุมของอาจารย์บูและเราก็ทราบว่าอาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ห่างกันระยะประมาณ10เมตรดังนั้นเราพร้อมแล้ว

ในการหา h s ของเราคือ10เซต้า1คือ50องศาเซต้า2คือ55องศาเมื่อเราแทนค่าทุกอย่างลงไปกดเครื่องคิดเลขบูมค่าประมาณที่ได้ 6.5 เมตรโอ้ my god เห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการหาผู้ชนะบั้งไฟด้วยการวัดความสูงได้สำเร็จแล้วเพราะทุกวันมันเม็ดมากยัฮู้

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ามความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่แล้วคะ
2: 4
1: หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของทศนิยมที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของ 397.04 หารด้วย14นักเรียนคะจากโจทย์ตอนนี้นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคือถูกต้องค่ะตัวตั้งคือ 397.04 แล้วตัวหารคืออะไรคะ
2: 14
1: งั้นเราจะมาเริ่มตั้งหารกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะ14คูณอะไรแล้วได้3มีไหมคะไม่มีหมายความว่านักเรียนก็ต้องพิจารณาหลักถัดไปก็จะได้เป็น14คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน39คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณเลยค่ะ14คูณอะไรคะ
2: 14
1: คูณ2แล้ว14คูณ2ได้เท่าไหร่คะ28เก่งมากค่ะขีดเส้นใต้1เส้นแล้วจับมาลบกันนำ39ลบด้วย28จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะเหลือเศษเท่ากับ11จากนั้นทำยังไงต่อคะให้เราดึง7ลงมาค่ะนักเรียนก็พิจารณาต่อเลยว่า14คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน117คะ14คูณ8นักเรียนคำนวณออกมาเลยค่ะว่า14คูณ8ได้เท่าไหร่คะ
2: 112
1: ได้เป็น112เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่8ด้านบนผลหารและใส่112ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนํา117ลบด้วย112จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 5
1: จากนั้นนักเรียนสังเกตต่อมีจุดทศนิยมให้นักเรียนใส่จุดทศนิยมที่ผลหารให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งจากนั้นทํายังไงต่อคะดึง0ลงมานักเรียนก็พิจารณาต่อว่า14คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน50คะ14คูณ3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
1: คูณ3เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นนำ50ลบด้วย42จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 8
1: จากนั้นทำยังไงต่อคะดึง4ลงมาเราเรียนวางเลขให้ตรงหลักเลยนะคะจากนั้นนักเรียนพิจารณาต่อว่า14คูณอะไรได้ไม่เกิน84คะ14คูณ6ได้เท่าไหร่คะ
2: 84
1: เพราะฉะนั้นลบกันแล้วจะเหลือเศษเท่าไหร่คะ0ให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นในที่ได้เศษ0จากนั้นจะได้ว่า397.04 หารด้วย14จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 28.36
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับ 28.36 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการหารทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้นักเรียนสังเกตหลักการไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกทั้งคู่ให้ทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วหาผลหารซึ่งจะได้ผลหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเรามาดูหลักการต่อไปเลยค่ะการหารทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกเราจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยการนำ10 หรือ100หรือ1,000หรือจำนวนใดๆมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารตามความจำเป็นทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำจำนวนใดๆมาคูณกับทศนิยมนั้นอาจเขียนการหารนั้นให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลหาร 0.03025 หารด้วย 1.21 นักเรียนคะจากหลักการหารเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเพื่อสะดวกต่อการคำนวณเราอาจจะเปลี่ยนการหารนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครูเปลี่ยนจากการหารให้อยู่ในรูปเศษส่วนจากหลักการตัวหารจะต้องเป็นจำนวนใดคะ
2: จำนวนน
1: ับแล้วตอนนี้ตัวหารของเราเป็นจำนวนนับยังคะ
2: ย
1: ังไม่เป็นนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วตอนนี้ตัวหารของเราคืออะไรคะ 1.21 นักเรียนจะทำให้เป็นจำนวนนับนักเรียนต้องคูณด้วยจำนวนใดคะ
2: 100
1: คูณตัวส่วนด้วย100แล้วตัวเศษล่ะคะตัวเศษก็ต้องคูณด้วย100ด้วยเพื่อให้ได้ความหมายเดิมได้คำตอบเท่าเดิมเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เราก็จะนำ100มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนคะเรามาดูที่ตัวเศษกันก่อนค่ะ 0.03025 คูณด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3.025
1: เก่งมากๆเลยค่ะมีเพื่อนต่อ

0: ได้อย่างรวดเร็วการคูณด้วย100เราสามารถเลื่อนจุดได้ซึ่งเลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้งคะ2ครั้งก็จะได้คำตอบอย่างที่เพื่อนบอกว่า 3.02 แล้วตัวส่วนล่ะคะ 1.21 คูณด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ121เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนก็จะได้เศษ 3.025 ส่วน121นั่นเองค่ะเราก็จะสามารถตั้งหารได้แล้วค่ะตอนนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: 3.025
0: เก่งมากค่ะตัวตั้งคือ 3.025 แล้วตัวหารคืออะไรคะ121เราจะมาเริ่มหารไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะ121คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน3คะ
1: ไม่
0: มีให้เราเติม0ต่อมาคุณครูบอกว่านักเรียนจะต้องใส่จุดทศนิยมของผลหารให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งค่ะนักเรียนก็ใส่จุดลงไปจากนั้นนักเรียนก็พิจารณาจำนวนถัดมาต่อเลยค่ะ121คูณอะไรได้ไม่เกิน30คะ
1: ไม่มี
0: นักเรียนก็เติม0นักเรียนก็พิจารณาจำนวนถัดไปต่อเลยค่ะ121คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน302คะให้นักเรียนคำนวณออกมาเลยค่ะ121คูณ2แล้ว121คูณ2ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 242
0: จริงมากค่ะนักเรียนนำ302ลบด้วย242จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดเลขออกมาได้เลยค่ะเหลือเศษเท่ากับ
1: 60
0: เหลือเศษเท่ากับ60จากนั้นทำยังไงต่อคะดึง5ลงมานักเรียนก็พิจารณาต่อเลยว่า121คูณอะไรแล้วได้คำตอบเท่ากับ605คะนักเรียนคิดเลขออกมาเลยค่ะคูณ5แล้ว121คูณ5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 605
0: เก่งมากค่ะจากนั้นนักเรียนนำมาลบกันค่ะ605ลบด้วย605จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ0เมื่อเหลือเศษเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นค่ะดังนั้น 0.03025 หารด้วย 1.21 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.025
0: เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเท่ากับ 0.025 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการหารทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของลบ 0.588 หารด้วยลบ 4.2 นักเรียนคะในการหาคำตอบข้อนี้จะได้ผลหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะเก่งมากค่ะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางได้ตอบมาแล้วว่าเป็นจำนวนบวกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะได้ผลหารเป็นจำนวนบวกแล้วในการหาคำตอบลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะหาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลบ 0.588 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.588
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ 0.588 นั่นเองต่อมาค่าสมบูรณ์ของลบ 4.2 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4.2
0: เก่งมากค่ะ 4.2 เมื่อนักเรียนหาค่าสมบูรณ์ออกมาได้แล้วก็จะได้เป็น 0.588 หารด้วย 4.2 นักเรียนคะตอนนี้เราสามารถตั้งหารได้ยังคะยังไม่ได้ทำไมถึงยังไม่ได้คะเก่งมากค่ะตอนนี้ตัวหารของเรายังไม่เป็นจำนวนนับนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก่อนซึ่งตัวหารของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: 4
2: 4.2
0: นักเรียนจะทำ 4.2 ให้เป็นจำนวนนับได้ยังไงคะ
1: ค
0: ูณ10คูณ10ที่ตัวหารอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่คูณ10ที่ตัวหารแล้วต้องคูณ10ที่ตรงไหนด้วยคะ
1: ต
0: ัวตั้งเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหาร 0.588 คูณด้วย10จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5.88
0: เก่งมากค่ะ 5.88 นักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยหรือนักเรียนจะใช้การเลื่อนจุดได้เลยค่ะคูณด้วย10เลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้งคะ
1: 1
0: ครั้งนักเรียนก็จะได้ 5.88 อย่างที่เพื่อนๆตอบมาค่ะเรามาดูที่ตัวหารกันต่อค่ะ 4.2 คูณด้วย10จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 42
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น 5.88 หารด้วย42ตอนนี้นักเรียนสามารถตั้งหารได้ยังคะตั้งหารได้แล้วตัวตั้งของนักเรียนคือจำนวนใดคะตัวตั้งคือ 5.88 แล้วตัวหารคืออะไรคะ
1: 42
0: ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ตอนนี้มีนักเรียนต้นทางได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ42คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน5คะไม่มีเติม0ต่อมานักเรียนพิจารณาจำนวนถัดไปค่ะแต่นักเรียนสังเกตก่อนคุณครูบอกว่านักเรียนจะต้องใส่จุดของผลหารให้ตรงกับจุดของตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราจะใส่จุดก่อนค่ะ42คูณอะไรได้ไม่เกิน58คะ42คูณ1เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นนำ58ลบด้วย42จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 16
0: เหลือเศษเท่ากับ16จากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: ด
0: ึง8ลงมานักเรียนพิจารณาต่อเลยค่ะว่า42คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน168คะ
1: 4
0: 42คูณ4ซึ่ง42คูณ4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 168
0: นำ168ลบด้วย168จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อเหลือเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นซึ่งจากโจทย์ลบ 0.588 หารด้วยลบ 4.2 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.14 นักเรียนคะนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบคำตอบยังไงคะตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะโดยการนำตัวหารคูณกับผลหารคำตอบที่ได้จะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบในข้อนี้ก็จะได้ 0.14 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ

0: จะเป็นการหารทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกถ้าตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลหารของ 0.256 หารด้วยลบ 0.04 นักเรียนคะจากโจทย์จะได้ผลหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบหรือจำนวนบวกคะถูกต้องค่ะเป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงต่อคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์เรามาดูกันเลยนะคะค่าสมบูรณ์ของ 0.256 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.256
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ 0.256 แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 0.04 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.04
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ 0.04 นั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่า 0.256 หารด้วย 0.04 นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนสามารถตั้งหารได้ยังคะ
2: ย
0: ังไม่ได้เก่งมากค่ะทำไมนักเรียนถึงยังตั้งหารไม่ได้คะ
2: ตัวหารยังไม่ได้เป็นจำนวนน
0: ะเก่งมากค่ะตัวหารยังไม่ใช่จำนวนนับแล้วตอนนี้ตัวหารของนักเรียนคือจำนวนใดคะ0.04 เก่งมากค่ะการที่นักเรียนจะทำ 0.04 ให้เป็นจำนวนนับนักเรียนจะต้องคูณด้วยจำนวนใดคะ
1: 100
0: เก่งมากค่ะเราก็จะต้องนำ100คูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเรามาพิจารณาตัวตั้งกันก่อนค่ะตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 0.256
0: แล้ว 0.256 คูณด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า 25.6 ซึ่งการคูณด้วย100นักเรียนสามารถเลื่อนจุดไปทางขวา2ครั้งค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น 25.6 แล้วตัวหารล่ะคะ 0.04 คูณด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับ 4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 25.6 หารด้วย4ค่ะตอนนี้เราสามารถตั้งหารได้ยังคะได้แล้วตัวตั้งของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: 25.6
0: แล้วตัวหารคืออะไรคะ
1: 4
0: ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของข้อนี้ออกมาเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้หาคำตอบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ4คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน2คะไม่มีหมายความว่านักเรียนจะต้องพิจารณาจำนวนถัดไป4คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน25คะ4คูณ6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 24
0: ขีดเส้นใต้1เส้นนำ25ลบด้วย24จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: จากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: 16มา
0: ใส่จุดของผลหารให้ตรงกับจุดของตัวตั้งจากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: ด
0: ึง6ลงมา4คูณอะไรแล้วได้คำตอบเท่ากับ16คะ
1: 4
0: คูณ4จะได้เท่ากับ16ขีดเส้นใต้1เส้นนำ16ลบด้วย16จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อได้เศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้น 0.256 หารด้วยลบ 0.04 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.04
0: คำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนลบ
0: จำนวนลบแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -6.4
0: เก่งมากค่ะ -6.4 นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับ -6.4 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นหลักการปัดเศษค่ะนักเรียนตั้งใจดูไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในกรณีที่การหาผลหารให้มีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมตามต้องการให้นักเรียนคำนวณให้ได้ผลหารเป็นทศนิยมที่มีตำ

0: แหน่งมากกว่าที่ต้องการอีก1ตำแหน่งแล้วพิจารณาว่าเลขโดดในตำแหน่งที่เกินมานั้นควรตัดทิ้งหรือปัดขึ้นตามหลักการปัดเศษค่ะนั้นเรามาดูหลักการกันเลยค่ะนักเรียนคะถ้าเลขโดดในตำแหน่งที่เกินมานั้นน้อยกว่า5ให้ตัดเลขโดดในตำแหน่งนั้นทิ้งแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดเลขโดดในตำแหน่งก่อนหน้าขึ้นอีก1เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะถ้าผลหารที่ได้เป็น 8.2341 และต้องการผลหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนจะได้ผลหารเป็นค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะ 8.2341 ถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนตอบคำถามมาแล้วนักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆตอบมาว่า 8.234 นั้นมาจากไหนเราจะทำเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาเลขโดดในตำแหน่งที่4นั่นเองค่ะแล้วเลขโดดในตำแหน่งที่4คืออะไรคะคือ1นักเรียนไปดูจากหลักการปัดเศษ1น้อยกว่า5หรือมากกว่าหรือเท่ากับ5คะ
1: น
0: ้อยกว่า5ถ้าน้อยกว่า5ปัดทิ้งหรือปัดขึ้นคะ
1: ป
0: ั
1: ดท
0: ิ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดทิ้งก็จะได้เป็น 8.234 อย่างที่นักเรียนตอบมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะถ้าผลหารที่ได้เป็น 13.115 และต้องการผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 13.12
0: เรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนๆตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนักเรียนจะต้องพิจารณาเลขโดดในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะแล้วเลขโดดในตำแหน่งที่3คืออะไรคะ
1: 5
0: จะต้องตัดทิ้งหรือปัดขึ้นคะ
1: ป
0: ัดขึ้นนักเรียนก็จะได้ผลหารเป็น 13.12 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะถ้าผลหารที่ได้เป็น 3.128 และต้องการผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนจะได้ผลหารประมาณเท่าไหร่คะ
1: 3.13
0: เรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนๆต้นทางตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้ผลหารประมาณเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบกันค่ะนักเรียนคะเราจะทำผลหารให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาเลขโดดในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ
1: 3
0: เลขโดดในตำแหน่งที่3แล้วเลขโดดในตำแหน่งที่3คืออะไรคะ
1: 8
0: จากหลักการปัดเศษนักเรียนจะต้องปัดทิ้งหรือปัดขึ้นคะ
1: ป
0: ัดขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ผลหารเป็น 3.13 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าต้องการเขียน 3.449 ให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งจะได้เป็นจำนวนใดคะ
1: 34
0: จะได้เป็น
1: 34
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะซึ่งจะได้ทศนิยม1ตำแหน่งเป็น 3.4 นั่นเองค่ะนักเรียนคะในการปัดเศษเราจะพิจารณาในตำแหน่งที่ถัดจากตำแหน่งที่เราต้องการเท่านั้นและใช้การปัดเศษเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลหารของในข้อที่1-15.125 หารด้วย 6.05 และในข้อที่2คุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวหารเป็น 6.05 หารด้วย-15.125 ตอนนี้ให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาคำนวณได้เลยค่ะทั้งข้อที่1และข้อที่2รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในข้อที่1นักเรียนนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาคำนวณแล้วนักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 25
0: ได้ผลหารเท่ากับ ลบ 2.5 แล้วในข้อที่2ล่ะคะที่คุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวหารนักเรียนจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.4
0: ได้คำตอบเป็นลบ 0.4 นักเรียนสังเกตผลหารที่ได้เท่ากันไหมคะ
1: ไม่
0: เท่ากันซึ่งจะเห็นว่าเมื่อคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวหารจะเห็นว่าลบ 15.125 หารด้วย 6.0 มีค่าไม่เท่ากับ 6.05 หารด้วยลบ 15.125 ทำให้เราได้ข้อสรุปว่าทศนิยมไม่มีสมบัติการสลับที่สำหรับการหารนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อแรกนักเรียนคำนวณออกมาแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนบวก
0: แล้วได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 105
0: แล้วในข้อที่2นักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บภายในวงเล็บคำนวณออกมาแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนบวกจากนั้นนักเรียนนำ 31.5 ไปหารด้วยผลลัพธ์ที่นักเรียนหารมาได้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4.2
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 4.2 นักเรียนสังเกตค่ะผลหารที่ได้เท่ากันไหมคะ
1: ไม่
0: เท่ากันซึ่งจะเห็นว่าภายในวงเล็บของ 31.5 หารด้วย -1.5 แล้วหารด้วย -0.2 มีค่าไม่เท่ากับ 31.5 หารด้วยภายในวงเล็บ -1.5 หารด้วย -0.2 นั่นเองค่ะซึ่งทำให้เราได้ข้อสรุปว่าทศนิยมไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการหารนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารทศนิยมค่ะเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: น้ำตาลทรายบรรจุถุงละถุงละ23.50 บาทมีเงินอยู่160บาทซื้อ
0: นักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
2: ซื้อน้ำตาลทรายมากที่สุดกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาท
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุดกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือน้ำตาลทรายบรรจุถุงราคาถุงละ 23.50 บาทหรือ 23.50 บาทมีเงินอยู่160บาทนักเรียนคะแล้วถ้าเราต้องการทราบว่ามีเงินอยู่160บาทจะซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุดกี่ถุงนักเรียนจะต้องทำยังไงคะนำอาหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะจะได้ว่าซื้อน้ำตาลทรายได้160หารด้วย 23.50 นักเรียนคะตอนนี้เราสามารถตั้งหารได้ยังคะ
1: ยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได้เพราะว่าอะไรคะตัวหารยังไม่ใช่จำนวนนับหมายความว่าเราจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก่อนแล้วนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารคะ
1: 100
0: เมื่อนักเรียนนำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ160คูณด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 16,000 แล้ว23.50 คูณด้วย100จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ
0: 2,350 ให้นักเรียนตั้งหารได้เลยค่ะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตั้งหารได้เลยค่ะ

0: นักเรียนได้คำตอบประมาณเท่าไหร่คะ 6.8 1ถุงแต่น้ำตาลทรายขายเป็นถุงไม่ได้แบ่งขายเพราะฉะนั้นจะซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุดกี่ถุงคะ
1: 6
0: เก่งมากค่ะดังนั้นจะซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุด6ถุงและเหลือเงินกี่บาทคะ
2: 19 บาท
0: นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
2: น
0: ้ำ160ลบด้วยอะไรคะ
1: 23.50 คูณ6
0: ลบด้วยราคาของน้ำตาลทรายที่เราซื้อจำนวน6ถุงซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 19 บาท
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่าซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุด6ถุงและเหลือเงิน19บาทนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7การหารทศนิยมค่ะนักเรียนคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนเลือกทำเฉพาะข้อที่เป็นจำนวนคีย์นั่นคือข้อที่1 3 5 7 9และในหน้าที่2จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อหนึ่งใหญ่โจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ซึ่งคุณครูให้นักเรียนทำในข้อที่เป็นจำนวนคี่ในข้อแรก 13.76 หารด้วย -3.2 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วคะ
1: 4.3
0: ได้คำตอบเท่ากับ 4.3 เก่งมากค่ะเรามาดูข้อที่3กันค่ะ0.019 หารด้วย -0.38 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -0.05
0: คำตอบที่ถูกต้องคือ -0.05 ค่ะแล้วในข้อที่5-0.53 หารด้วย -0.25 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -2.12
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -2.12 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่7ภายในวงเล็บ -8.5 +6.2 หารด้วย -2.3 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: คำตอบที่ได้เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนบวก
0: ได้คำตอบเท่ากับ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูในข้อที่9กันต่อเลยค่ะ -0.2 คูณด้วย -0.092 หารด้วย -0.23 นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.08
0: ได้คำตอบเท่ากับ0.08 นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากข้อไหนนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่2โจทย์บอกว่าไนโตรเจนหนักเป็น 0.0012 เท่าของน้ำและไฮโดรเจนหนักเป็น 0.00009 เท่าของน้ำไฮโดรเจนหนักประมาณกี่เท่าของไนโตรเจนคะข้อนี้นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
1: ให้นำไฮโดรเจนหารด้วยไนโตรเจน
0: นำน้ำหนักของไฮโดรเจนหารด้วยน้ำหนักของไนโตรเจนแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.015
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าไฮโดรเจนหนักประมาณ 0.075 เท่าของไนโตรเจนนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3เลยค่ะโจทย์บอกว่าร้านรักโลกเป็นร้านที่สามารถตักสินค้าในปริมาณเท่าไหร่ก็ได้โดยทางร้านจะคิดราคาตามปริมาณจริงโต้งซื้อถั่วที่ร้านนี้มา 526.48 กรัมนำมาแบ่งใส่ขวด8ขวดโดยให้แต่ละขวดมีปริมาณถั่วเท่าๆกันอยากทราบว่าแต่ละขวดจะมีถั่วอยู่กี่กรัมนักเรียนคะข้อนี้นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
1: น
0: ำ 526.48 หารด้วย8แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 65.81 กร
0: ั
1: ม
0: ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 65.81 กรัมนั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเรื่องการหารทศนิยมซึ่งทำได้โดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนใดก่อนคะเราจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก่อนแล้วจึงหาผลหารซึ่งในการหาผลหารนักเรียนอาจจะใช้วิธีการหารยาวในกรณีที่หาผลหารโดยใช้วิธีการหารยาวให้จุดทศนิยมของผลหารให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบตามหลักการหารดังนี้ค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทั้งคู่ทำได้ยังไงคะ
2: ลบกับลบเท่ากับ
0: ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนบวก
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: ลบ
0: แล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด8เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนและฝึกทำโจทย์ในข้อที่คุณครูยังไม่ได้ให้ทำในคาบหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูตรวจสอบได้สำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบให้ได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะหากนักเรียนปลายทางมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมด

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมาย

เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง5

0: 101หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี
1: 5. เรื่องมหาชนก
0: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
0: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงค่ะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะสัปดาห์นี้เราจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะทบทวนนิดนึงจากการที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมที่14จำได้ไหมเนาะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันนะคะเราได้ปฏิบัติกิจกรรมที่14เรื่องการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะในสัปดาห์ก่อนๆไปจากนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานำข้อมูลที่เราได้เก็บมาจากอะไรคะแบบสอบถามออนไลน์ใช่ไหมจากนั้นนำมาทำอะไรคะจำได้ไหมที่เรามีชุดข้อมูลใช่ไหมคะเป็นชุดๆเนาะเอามาทำอะไรอ้าวตอบพร้อมกันดังๆเลยเอามาทำอะไรคะตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมถูกต้องไหมคะข้อมูลนั้นเราเอามาจากใน Google Sheet ถูกต้องไหมคะนะแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างไหมเห็นไหมคะเห็นนะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อเป็นการทบทวนกิจกรรมครั้งที่แล้วสักนิดหนึ่งนะทีนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูที่สไลด์ของครูนะคะจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บมาได้นักเรียนคิดว่าข้อมูลสามารถนำไปประมวลผลได้หรือไม่เพราะเหตุใดคุยกันได้เลยเพราะว่าแต่ละกลุ่มเราเก็บข้อมูลมาไม่เหมือนกันใช่ไหมเนาะได้ไหมคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะคะจำได้ไหมเราตรวจสอบข้อมูลกันครั้งที่แล้วใช่ไหมนักเรียนคิดว่าสามารถนำไปประมวลผลได้หรือไม่เพราะเหตุใด

0: ไหมคะบางกลุ่มบอกได้บางกลุ่มบอกไม่ได้ใช่ไหมในกรณีนี้ฟังให้ดีนะในกรณีนี้สามารถทำได้2วิธีนะดูกรณีนี้ก่อนนะมันจะมีกรณีที่1ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะพวกเราแต่ละกลุ่มบางคนก็บอกว่าได้หรือไม่ได้ซึ่งทำไมเหตุและปัจจัยต่างกันถูกต้องไหมคะบางทีเราอาจจะไปเก็บข้อมูลมาแบบครบเลยไม่ได้มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมคะหรือบางกลุ่มก็ทำไมอาจจะต้องเอามาแก้ไขนะเพราะฉะนั้นคำตอบจะได้เป็น2กรณีนะกรณีที่1คือสามารถนำไปประมวลผลได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของกลุ่มนักเรียนนะคะข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บและประมวลผลได้เช่นอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะซึ่งเป็นลักษณะอะไรอยู่ในรูปแบบตัวเลขตัวเลือกหรือข้อความที่เข้าใจง่ายนะคะพอนักเรียนเห็นแล้วอ๋อไม่มีอะไรผิดนะคะนักเรียนก็สามารถเอาไปประมวลผลได้แต่ส่วนใหญ่ทำไมคะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่สองนะกรณีที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะคือไม่สามารถนำไปประมวลผลได้นะคะข้อมูลส่วนมีความคาดเคลื่อนหรือไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้นะคะรูปแบบของข้อมูลยังไม่เหมาะสมกับการนำไปวิเคราะห์นะเช่นเป็นข้อความที่ยังไม่ผ่านการจัดหมวดหมู่เป็นต้นพอนึกภาพออกไหมเข้าใจไหมคะสมมุติว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วเหมือนครั้งที่แล้วเราได้มาเนี่ยนักเรียนสุดท้ายนักเรียนก็มีจุดที่นักเรียนจะต้องปรับถูกต้องไหมคะเช่นอะไรคำว่าน้ำเปล่าเขียนผิดไหมผิดมันเขียนได้2คำใช่ไหม2ความหมายใช่ไหมบางทีเราอาจจะเขียนเราอาจจะทำไมคะได้ข้อมูลมาผิดคนที่เราไปเก็บข้อมูลเขาอาจจะทำไมคะเขาอาจจะกรอกมาให้เราผิดคำว่ากระเพราอย่างเงี้ยมีรอเรือไหมกระเพรา
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่มีไหมที่กรอกมาม ีต้องแก้ไขไหมต้องแก้ไขนะคะต้องทำให้ข้อมูลเนี่ยถูกต้องนะคะทีนี้เรื่องในวันนี้นะเราก็จะต้องมานะคะเรียนรู้กันเรื่องการประมวลผลข้อมูลนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1คือปรับรูปแบบของข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กำหนดนะคะข้อที่2ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการสร้างทางเลือกนะอันนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยนักเรียนเราจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อชั่วโมงหน้าเข้าใจไหมคะเพื่อที่เตรียมไว้เราจะได้ไปสร้างทางเลือกในการทำงานนะคะทีนี้เรามาดูนะครูจะใช้ใบความรู้ของชั่วโมงที่แล้วนะวันนี้ครูเตรียมมาให้ใหม่แล้วนะเตรียมมาให้เพิ่มนะคะเผื่อนักเรียนลืมเอามาเจอหรือยังนะคะเราเอาใบความรู้ที่8ขึ้นมานะคะเป็นการใบความรู้ที่ชื่อเรื่องว่าการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเจอไหมคะเจอไหมพลิกไปอีกหน้าหนึ่งลองพลิกไปอีกหน้าหนึ่งเป็นใบความรู้นะยังไม่ใช่ชุดข้อมูลที่นักเรียนเตรียมมานะคะเป็นใบความรู้นะคะเจอไหมไหนใครยังไม่ได้ปลายทางได้ใบความรู้ครบทุกคนหรือยังนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมนะเอาแบบนี้ฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ตั้งใจอ่านแล้วพยายามสังเกตดูว่าทำไมคะในตารางนะเขามีการปรับปรุงข้อมูลอย่างไรหรือปรับรูปแบบข้อมูลอย่างไรนะคะตั้งใจอ่านนะอ่านของใครของมันก่อนเดี๋ยวพออ่านเสร็จแล้วครูมีคำถามเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจดีไหมเนาะเดี๋ยวครูให้เวลาทำแต่ตอนนี้ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ก่อนสักครู่หนึ่งดีไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ักเรียนคะตอนนี้ก็เราได้ศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามเป็นคำถามสะท้อนคิดจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะตอนนี้นักเรียนได้ใบที่เป็นตอบคำถามแล้วใช่ไหมอยู่ไหนคะเอาชูขึ้นมาซิอยู่ไหนคะครูทำมาให้อยากให้ประหยัดเวลานักเรียนจะได้ไม่ต้องลอกลงสมุดนะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะแต่นักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางก็สามารถลอกใส่ลงไปในสมุดได้เลยนะคะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทีนี้ให้นักเรียนทำไมคะดูคำถามสินะมีทั้งหมด5ข้อครูทวนให้นะครูทวนให้นะคะข้อที่1เพราะเหตุใดจึงต้องมีการปรับรูปแบบของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมนะนี่ข้อที่1 นะคะข้อที่2การแทนค่าที่ไม่มีข้อมูลในหัวข้ออาหารที่แพ้นะคะควรใช้สัญลักษณ์ใดแทนต่อมาข้อที่3นะคะหากพบข้อมูลในคอลัมน์กรุ๊ปเลือดดูให้ดีนะที่ระบุว่าทำไมคะ AB ใช่ไหมเป็นอะไรภาษาอังกฤษไหมข้อนี้ภาษาอังกฤษนะและ AB ที่เป็นอะไรเขียนเป็นอะไรคะภาษาไทยนะควรปรับอย่างไรต่อมาข้อที่4นะคะจากข้อมูลตัวอย่างข้อมูลของใครที่ต้องปรับค่ากรุ๊ปเลือดให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะต่อมาข้อสุดท้ายมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะน้ำหนักของเด็กหญิงผักบุ้งกุ้งนางมีค่าเท่าไหร่และต้องแก้ไขหรือไม่นะคะนักเรียนบันทึกคำตอบลงไปในบัตรคำถามของนักเรียนเลยนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงทำไมคะครูเรียกเก็บนะคะโอเคไหมคะน้องมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะเดี๋ยวบางกลุ่มอาจจะเหลือสักข้อหนึ่งใช่ไหมคะช่วยกันปรึกษากันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเตรียมตัวดูซิว่าคำตอบที่เราตอบไปนั้นนะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวช่วยกันตอบได้ไหมคะได้ไหมได้นะเดี๋ยวครูอาจจะขออาสาสมัครหรือว่าตัวแทนช่วยกันตอบได้ไหมคะเนาะแล้วเดี๋ยวครูเสริมเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาในใบความรู้ที่8นะคะทีนี้เรามาดูข้อแรกเลยนะช่วยกันตอบนะใครคิดว่าทำไมคะอยากเป็นตัวแทนในการนำเสนอคำตอบหนูก็ยกมือได้เลยข้อที่1เพราะเหตุใดจึงต้องมีการปรับรูปแบบของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมกลุ่มไหนคะกลุ่มนี้กลุ่มที่3ถ้าช้านี่เพื่อนแย่งไปเลยนะเร็วๆหน่อย
1: เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและชัดเจนครับ
0: ให้ถูกต้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ประเด็นหลักมีส่วนถูกนั่งลงค่ะเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้เดี๋ยวครูให้นะเดี๋ยวไว้ข้อต่อไปนะคะเพราะว่าเวลาเราน้อยเรามีกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือว่าถูกต้องนั่นแหละเหมือนที่เพื่อนบอกนะคะเพื่อนที่เพื่อนตอบก็มีส่วนถูกนะลดความคาดเคลื่อนในการประมวลผลและง่ายต่อการนำไปใช้วิเคราะห์นะคะเพิ่มเติมลงไปนะนักเรียนตอบอะไรได้แล้วนักเรียนก็เพิ่มเติมจากสิ่งที่ครูนะคะแนวคำตอบที่ครูเพิ่มเติมให้นะลองอ่านของตัวเองดูก่อนนะคะอ่านคำตอบของนักเรียนดูก่อนนะคะได้ประเด็นเพิ่มเติมอะไรจากครูไปนักเรียนจดบันทึกลงไปนะข้อที่2เตรียมตัวนะข้อที่2กลุ่มไหนจะเป็นคนตอบกลุ่มที่6ยกมือแล้วนะการแทนค่าที่ไม่มีข้อมูลในหัวข้ออาหารที่แพ้ควรใช้สัญลักษณ์ใดแทนเชิญเลยค่ะ
2: สัญลักษณ์ขีดค่ะ
0: สัญลักษณ์อะไรนะ
2: ขีดค่ะ
0: เรามาดูซิเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายขีดใช่ไหมเนาะเครื่องหมายขีดนะคะแทนข้อมูลที่ไม่มีเพื่อให้รูปแบบข้อมูลเหมือนกันนะอันนี้อย่าลืมนะคะนักเรียนเพราะว่าทําไมบางทีถ้าเราเว้นไว้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปประมวลผลอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วตรงนี้ข้อมูลมีหรือไม่มีใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3กลุ่มไหนให้กลุ่ม2ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม6ตอบไปแล้วนะคะข้อที่3หากพบข้อมูลในคอลัมน์กรุ๊ปเลือดที่ระบุว่า AB นี่เป็นภาษาอะไร
3: ภาษา
0: อังกฤษและ AB ที่เป็นภาษา
3: ไทย
0: ควรปรับอย่างไร
2: ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะและทำให้เหมือนกันทั้งหมดเช่นเลือก AB อักษรไทยก็เขียนด้วยอักษรไทยเหมือนกันทั้งหมดค่ะ
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยตอบชัดเจนมากเลยนะคะก็ทำไมคะควรปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกันนักเรียนก็ต้องไปเลือกเอามาว่าทำไมคะข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเป็นรูปแบบไหนเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษหรือไม่หรือเป็นรูปแบบภาษาไทยปรับให้เหมือนกันใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะคะเพื่อความสอดคล้องในการประมวลผลนะคะต่อไปข้อที่4กลุ่ม4ยกมือแล้วนะเดี๋ยวครูอ่านคำถามให้แล้วหนูพูดคำตอบนะคะจากข้อมูลตัวอย่างนะคะข้อมูลของใครที่ต้องปรับค่ากรุ๊ปเลือดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
4: เด็กชายสมาร์ทสามารถค่ะ
0: เด็กชายเลยนะ
4: เด็กชายสมาร์ทสามารถ
0: ถูกต้องนะคะเด็กชายสมาร์ทสามารถแถวที่เท่าไหร่แถวที่2มีกรุ๊ปเลือดเลยคะ AB ที่เป็นภาษาอะไรคะภาษาไทยใช่ไหมควรปรับ AB ให้เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะนะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5กลุ่มไหนกลุ่ม6กลุ่ม6นะกลุ่มไหนยังไม่ตอบเลยเนี่ยนักเรียนต้องยกมือได้แล้วนะแข่งกับเพื่อนนะข้อที่5นะคะน้ำหนักของเด็กหญิงผักบุ้งกุ้งนางมีค่าเท่าไหร่และต้องแก้ไขหรือไม่
5: น้ำหนักของเด็กหญิงผักบุ้งกุ้งนางมีน้ำหนัก44กิโลกรัมค่ะซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจึงไม่ต้องแก้ไขข้อมูลค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากนะคะน้ำหนักมีน้ำหนักเท่าไหร่คะผักบุ้งกุ้งนางตอบดังๆช่วยกัน44กิโลกรัมนะข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบตัวเลขถูกต้องแล้วจึงไม่ต้องแก้ไขโอเคนะคะเนาะอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วการอะไรคะตรวจสอบข้อมูลทีนี้เรามาดูการประมวลผลข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลนะหมายถึงกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบที่ต้องการนำไปใช้นะคะของเราเนี่ยม.1 เราจะประมวลผลข้อมูลแบบง่ายๆเลยนักเรียนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะแต่ถ้าเริ่มมีอะไรคะหลักการทางคณิตศาสตร์จะไปอยู่ที่พี่ม.3 นะของเราเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะคะการประมวลผลข้อมูลมี2รูปแบบนะอันแรกเลยคือประมวลผลด้วยอะไรคะด้วยมือเราอาจจะใช้วิธีการนับใช่ไหมคะเนาะต่อมารูปแบบที่2คืออ่ะด้วยเครื่องมือนะคะด้วยเครื่องมือเครื่องมืออะไรล่ะฮะเครื่องมืออะไรล่ะเดี๋ยวเรามาดูการประมวลผลด้วยมือเช่นอะไรคะใช้กระดาษปากกาและแรงงานคนในการดำเนินการเราอาจจะทำไมคะมีตารางของเราแล้วเราก็นับเอาว่าสมมตินะเพศหญิงเท่าไหร่เพศชายเท่าไหร่ข้าวผัดกะเพรากี่คนข้าวอะไรคะข้าวหมูทอดกี่คนแบบนี้เป็นต้นใช้วิธีการนับเอานะคะนี่คือเบสิกเลยใช่ไหมเคยนับไหมแบบนี้เคยไหมเคยนะนะคะต่อมานะคะการประมวลผลด้วยเครื่องมือนะคะใช้เครื่องมือช่วยทุ่นแรงเช่นอะไรคะเครื่องพิมพ์ดีดโอ้โหเครื่องพิมพ์ดีดนี่ทำไมนานมากแล้วไหมนานมากแต่ว่าในสำนักงานนะในสำนักงานต่างๆตอนนี้เขาก็อาจจะยังทำไมคะยังใช้อยู่นะแต่ส่วนใหญ่เราจะทำไมคุ้นเคยกับเครื่องอะไร
6: เครื่องค
0: ิ
6: ดเลข
0: นะเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลขไหม
6: มี
0: มีแอปพลิเคชันใช่ไหมใช้ได้เหมือนกันเครื่องนับจำนวนเครื่องนับธนบัตรแบบนี้นะคะก็ไปประยุกต์ได้ตามไรตามลักษณะของงานเราอันนี้ครูเป็นการยกตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วในบริบทห้องเรียนส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะเครื่องคิดเลขใช่ไหมถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็ใช้แอปพลิเคชันที่เป็นอะไรคะเกี่ยวกับการคิดเลขก็ได้นะในมือถือของเรานะคะต่อมาเรามาดูกระบวนการการประมวลผลนะเราเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วจริงไหมนะเมื่อมีข้อมูลเข้าพอข้อมูลเข้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อทำยังไงต่อคะข้อมูลเข้าประมวลผลจากนั้นอะไรนะไม่ได้ยินข้อมูลอะไรนะข้อมูลออกนะคะอันนี้เป็นกระบวนการการประมวลผลข้อมูลโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมเข้าใจนะนักเรียนคะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมที่15เรื่องการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนะคะตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมในมือแล้วถูกต้องไหมทั้งต้นทางและปลายทางได้หรือยัง
6: ได
0: ้ได้แล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครูได้ทำการบริการนักเรียนโดยปริ้นชุดข้อมูลที่นักเรียนไปเก็บรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วได้หรือยังได้หรือยังคะแต่ละกลุ่มก็จะได้ข้อมูลของตัวเองอยู่ในมือนะให้นักเรียนฟังให้ดีให้นักเรียนนะคะตรวจสอบข้อมูลจากข้อมูลที่รวบรวมมาให้ถูกต้องนะเรารู้แล้วนะว่าเราจะต้องปรับรูปแบบข้อมูลอย่างไรเพื่อเตรียมเอาไปทำอะไรเตรียมเอาไปทำอะไรคะประมวลผลใช่ไหมครั้งที่แล้วเราฝึกทักษะนี้ไปแล้วใช่ไหมนะคะวันนี้เราไปเก็บข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วต้องกรอกอะไรคะผลการตรวจสอบข้อมูลลงไปในกิจกรรมก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องติ๊กก่อนว่าทำไมข้อมูลนักเรียนเนี่ยมีความผิดพลาดหรือผิดปกติหรือไม่แต่ครูดูส่วนใหญ่แล้วทำไมมีไหมมีไหมคะมีความผิดปกติไหมข้อมูลเรามีใช่ไหมคะนักเรียนก็ติ๊กลงไปในช่องที่เขียนว่ามีจากนั้นทำไมให้นักเรียนนะบันทึกนะคะแล้วก็ทำไมคะ เขียนรายละเอียดว่าข้อมูลที่เก็บความผิดปกติที่พบวิธีแก้ไขโอเคไหมคะได้ไหมทำได้ไหมทำได้เราฝึกกันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะโอเคถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมช่วยกันตรวจสอบสิสมาชิกในกลุ่มนะคะว่าเราขาดตกบกพร่องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมมาประมวลผลอย่างร่างทีนี้ในชั่วโมงนี้เรายังประมวลทำไมคะยังไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมเดี๋ยวครูจะต้องสั่งเป็นการบ้านแล้วนะคะให้นักเรียนไปปฏิบัติงานนอกเวลานะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังพร้อมหรือยังเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะนำเสนอผลงานที่นักเรียนได้ทำลงไปในใบกิจกรรมให้เพื่อนดูได้ไหมคะกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มที่6นะกลุ่มที่6นะคะเชิญเลยค่ะ
1: ตำแหน่งที่1ข้อมูลที่เก็บรายการอาหารความผิดปกติที่พบข้าวกะเพราทะเลวิธีแก้ไขคำผิดเปลี่ยนจากคำว่าเพาที่เป็นลอลิงเปลี่ยนให้เป็นลอเรือค่ะตำแหน่งที่3ข้อมูลที่เก็บเครื่องดื่มความผิดปกติที่พบน้ำเปล่าวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากคำว่าเปล่าเป็นคำว่าเปล่าตำแหน่งที่5ข้อมูลที่เก็บอาหารที่แพ้ความผิดปกติที่พบแพ้กุ้งวิธีการแก้ไขเปลี่ยนจากกุ้งที่เป็นวอลแวนเปลี่ยนเป็นกุ้งที่เป็นงองูค่ะตำแหน่งที่8เครื่องข้อมูลที่เก็บเครื่องดื่มความผิดปกติที่พบน้ำเขียงวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากเขียงเป็นน้ำเขียวตำแหน่งที่15ข้อมูลที่เก็บรายการอาหารความผิดปกติที่พบข้าวผัดกุนเชียวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากคำว่าเชียเป็นข้าวผัดกุนเชียงตำแหน่งที่18ข้อมูลที่เก็บเครื่องดื่มความผิดปกติที่พบน้ำเปล่าวิธีการแก้ไขเปลี่ยนจากคำว่าเปล่าเป็นเปล่าค่ะ2ข้อมูลที่สำรวจได้ข้อมูลใดมีผลต่อการตัดสินใจบ้างรายการอาหารที่ชอบที่สุดเครื่องดื่มและอาหารที่แพ้ค่ะ3จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน20คนค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มไหนจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมคะเห็นด้วยกับที่เพื่อนตอบไหมเห็นด้วยนะเพราะว่าทำไมข้อมูลที่เขาได้ทำการตรวจสอบใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ประมวลผลในส่วนที่ได้เนาะก็จะมีอะไรเป็นเฉพาะของกลุ่มเขานะกลุ่มอื่นๆก็จะทำไมคะได้คำตอบเหมือนเขาไหมได้เหมือนกันไหมคะไม่ได้นะเพราะว่าต่างคนต่างไปเก็บข้อมูลมาถูกต้องไหมคะเนาะผู้ที่กรอกแบบสอบถามก็ทำไมคะคนละกลุ่มตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบกันเองก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะโอเคไหมใครมีคำถามบ้างไหมในกิจกรรมนี้มีไหมคะมีไหมไม่มีนะทีนี้เรามาดูนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะดูบนกระดานเลยนักเรียนดูบนจอเลยนะคะการประมวลผลข้อมูลเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาอาจพบว่าทำไมคะมีรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการประมวลผลจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและการประมวลผลมีทั้งหมดกี่วิธีกี่วิธีคะ2วิธีได้แก่วิธีอะไรบ้างที่ครูบอกไปแบบประมวลผลด้วยอะไรด้วยมือนะคะด้วยมือเนาะอีกอันนึงวิธีนึงคืออะไรด้วยเครื่องมือถูกต้องครูเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนที่ช่วงกลางๆชั่วโมงใช่ไหมเนาะจากการตอบคำถามส่วนใหญ่เราจะใช้อะไรคะที่ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะเนาะเครื่องคิดเลขเนาะทีนี้ฟังให้ดีเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นที่จะต้องทำไมคะต้องใช้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปนะประมวลผลด้วยมือหรือเครื่องมือมานะไปนับจำนวนมาโอเคไหมคะเนาะแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าครูจะมาถามว่าสิ่งที่นักเรียนได้ไปทำการประมวลผลนะจากข้อมูลที่จำเป็นในข้อที่2นะมีอะไรบ้างโอเคไหมคะเนาะใครมีคำถามไหมไม่มีแล้วนะโอเคทีนี้เรามาดู นะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการสร้างทางเลือกนะและอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องการตัดสินใจสิ่งที่ต้องเตรียมโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะดูให้ดีนะคะใบความรู้ที่9เรื่องการสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะคะข้อที่2ใบกิจกรรมที่16เรื่องสร้างทางเลือกและตัดสินใจโอเคไหมคะเนาะโอเคอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งครูให้นักเรียนไปทำอะไรทำอะไรคะไปทำอะไรมาครูให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลใช่ไหมเรารู้แล้วเราตอบไปแล้วในข้อที่2นะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปเลือกวิธีการประมวลผลว่านักเรียนจะประมวลผลด้วยมือหรือประมวลผลด้วยอะไรคะเครื่องมือนะคะนับจำนวนมาอะไรอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้โอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: งสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเ
3: คยไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เคยค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไงเขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอาเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มส่งตัวยากขึ้นนะ

0: ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ
1: ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
0: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่าง

ื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: เรียนโง่ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากเลยครับเป็นการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากในครั้งที่ผ่านมาก็คือศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจซึ่งวันนี้จะเป็นครั้งที่2ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาขออนุญาตทบทวนเนื้อหาในครั้งก่อนนะครับว่าคุณครูนั้นได้มีการสอนในเนื้อหาภาษาไทยแล้วก็นักเรียนก็มีการร่วมกันตอบใช่ไหมครับในเรื่องของวหารภาพพจน์แล้วก็การใช้วหารแบบต่างๆในงานเขียนซึ่งพวกเรานั้นสามารถเอาแนวการเขียนเหล่านี้ไปประยุกต์ในงานเขียนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องแล้วก็เกิดอะไรครับจินตนาการได้ฉะนั้นในเรื่องของวหารหรือว่าการให้ภาพพจน์ต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เกิดการใช้บ่อยๆก่อนจึงจะทำให้การใช้นั้นเป็นไปในแนวทางที่เกิดความถูกต้องได้ฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นการให้ความรู้ที่ยังเหนียวแน่นเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับข้อ1ครับข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการสืบค้นงานเขียนแล้วนำมาสร้างผลงานได้
2: ก็จะเห็นว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการสืบค้นงานเขียนฉะนั้นการสืบค้นนั้นก็ขอเอาความรู้ในหน่วยที่ผ่านมาเอามาพูดเพิ่มเติมว่าในการสืบค้นงานเขียนใดๆนั้นจะต้องหาจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือได้แต่ว่าขั้นตอนในการสืบค้นนั้นก็คงจะไม่ต้องมาบอกว่าเราจะต้องหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ทักษะเหล่านี้จากเว็บไซต์ที่อ้างอิงแล้วเชื่อถือได้ฉะนั้นอาจจะเป็นของหน่วยงานราชการก็ได้หรือว่าในส่วนใดก็ได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนของจุดประสงค์นะครับก็เป็นประมาณนี้ทีนี้นักเรียนครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับการสร้างงานเขียนให้ประสบความสำเร็จนั้นควรคำนึงถึงองค์ประกอบใดบ้างอะงานเขียนจะประสบความสำเร็จได้ต้องดูอะไรครับต้องดูกลุ่มเป้าหมายของผู้อ่านต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าว่าเราจะทำเนื้อหาประมาณไหน

ูกต้องไหมครับฉะนั้นอันนี้เป็นแนวคำตอบข้างต้นของนักเรียนต้นทางปลายทางเหมือนกันหรือไม่ลูกว่าเวลาเราจะสร้างงานเขียนให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่ามีจุดประสงค์หรือองค์ประกอบใดๆที่มีความใกล้เคียงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมชวนคิดนะครับให้นักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูต้นทางขออภัยครับตอบให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ทราบได้เลยนะครับต่อมานะครับนักเรียนดูประเด็นตรงนี้ครับจากกิจกรรมการตอบคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำเอามาสร้างงานเขียนได้อย่างไรบ้างจงอภิปรายนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเรามีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโวหารจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโวหารเรื่องของภาพพจน์แล้วก็ศิลปะในการเขียนครั้งแรกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเอาความรู้เหล่านี้มาทำอะไรได้บ้างครับมีการตอบมาว่าใช้ในการสร้างวรรณกรรมสร้างงานเขียนแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมฉะนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในม.1 เนี่ยนะฮะทั้งต้นทางปลายทางคุณครูเจมส์ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเราอาจจะยังไม่ต้องสร้างงานเขียนที่เป็นประเด็นซับซ้อนมากแต่ว่าให้เป็นขั้นต้นในการฝึกทักษะการเขียนไปเรื่อยๆก่อนจะทำให้ทักษะเหล่านี้มีความชำนาญและเราก็จะเกิดความเข้าใจแนวๆทางการเขียนมากยิ่งนะครับทีนี้ในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับวันนี้จะเป็นการทบทวนเรื่องการออกแบบงานเขียนการออกแบบงานเขียนคืออะไรเขาบอกว่าการออกแบบงานเขียนเนี่ยเป็นลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของงานเขียนมากขึ้นนักเรียนดูต่อนะขั้นตอนในการออกแบบงานเขียนนักเรียนดูตัวสีแดงครับข้อแรกคือเรื่องอะไรครับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบงานเขียนใดๆนั้นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะเขียนเพื่ออะไรจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูเคยแจ้งให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ทราบว่าเราจะมีการนำเสนอผลงานเขียนในช่วงท้ายหน่วยกันฉะนั้นในสิ่งแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรเขียนเพื่อให้ความบันเทิงเขียนเพื่อให้สาระเพราะว่ามันมีการแบ่งองค์ประกอบว่าเป็นทั้งงานที่เป็นบันเทิงคดีงานที่เป็นสารคดีถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราต้องดูว่าเราจะเขียนแบบไหน2ระบุกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็ดูว่าเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในระดับม.1ก็ให้เป็นวัยเดียวกันก็คือวัยพวกเราก็คือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ต่อมาคือเรื่องของกระบวนการรวบรวมข้อมูลก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีน้ำหนักดูน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับต่อไปครับเรื่องที่2คือการร่างงานเขียนประการแรกทำอะไรครับวางโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญมากเราดูอะไรเป็นหลักคือเราดูบทนำเราดูเนื้อหาเราดูบทสรุปฉะนั้นมีความคล้ายคลึงกับการเขียนรายงานแต่ทำไมครับมันมีลำดับขั้นตอนที่อาจจะซับซ้อนกว่าและขั้นตอนต่อมาคือการเริ่มอะไรครับใช่การเริ่มร่างงานเขียนฟังให้ดีนะเริ่มร่างงานเขียนแปลว่าเป็นการกำหนดกรอบเนื้อหาว่าเราจะมีการกำหนดอย่างไรบ้างซึ่งคุณครูเจมส์เนี่ยได้มีการเคยสอบถามให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าถ้าแต่ละกลุ่มจะเขียนงานเขียนจะเขียนอย่างไรบ้างเช่นอย่างกลุ่มที่เคยตอบว่ามีการเอาเรื่องอะไรครับแฮร์รี่พอตเตอร์มาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมมีการประยุกต์เรื่องของนิทานให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้ได้มีการสอบถามไปนอกรอบก็พบว่านักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มผลิตงานที่เป็นรูปเป็นร่างเกินกว่า 70% แล้วทีนี้ปลายทางล่ะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างได้มีการวางแผนในการทำผลงานอย่างไรลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือปรับวิธีการนำเสนอให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทของการเรียนของนักเรียนได้นะครับก็ขอฝากคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมครับเราไปกันต่อเลยนะลูกนะประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับการปรับปรุงและแก้ไขเราปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างข้อแรกคือการตรวจสอบโครงสร้างก็จะเป็นการทบทวนเรื่องของการจัดลำดับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันแล้วก็เอามาทำอะไรต่อครับแก้ไขและเพิ่มเติมก็ดูว่ามันยังมีจุดบอดหรือช่องโหว่ส่วนไหนของผลงานบ้างเติมให้สมบูรณ์ที่สุดประการที่4คือเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องเราดูอะไรบ้างประการแรกคือ

0: การตรวจทานการใช้คำเป็นการตรวจว่าเราใช้คำใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือไม่ประเด็นนี้สำคัญไหมลูก
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: เพราะเป็นการวัดทักษะของการใช้ภาษาแล้วก็การปรับปรุงรูปแบบการเขียนต้องมีการใช้ถ้อยคำให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายถ้าเราเน้นไปที่นักเรียนอนุบาลเราใช้ภาษาทางการเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการใช้ภาษาก็ต้องใช้ให้เหมาะสมไม่ง่ายจนเกินไปนะครับทีนี้ครับต่อมาคือเรื่องอะไรการจัดรูปแบบและเผยแพร่ขั้นตอนแรกคือ
1: เตรียมต
0: ้
1: นฉบ
0: ับ เราดูอะไรบ้างเตรียมต้นฉบับตรงนี้คือการจัดย่อหน้าการใช้ตัวอักษรการแทรกรูปภาพหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องฉะนั้นนักเรียนครับจำเป็นจะต้องทำอลังการแบบในประการที่6เลยไหมไม่จำเป็นเพราะว่าการผลิตของนักเรียนต้นทางตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเขียนมือแต่ถ้าต่อไปนักเรียนมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นนักเรียนสามารถเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องมากขึ้นได้แล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือการเผยอะไรเผยแพร่เราเผยแพร่อย่างไรบ้างกรณีถ้าเรามีการคอนเนคชันสามารถตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ลงช่องทางสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆได้ตามความเหมาะสมทีนี้ครับอย่างที่คุณครูได้ทบทวนไปแล้วว่านี่คือเรื่องของการวางแผนการออกแบบงานเขียนทีนี้ขออนุญาตพวกเรานำเอาวรรณคดี1เรื่องเพื่อมาอธิบายให้พวกเราฟังและเห็นภาพและเรียนดูบนจอนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้ขอกลับไปที่เรื่องนิราศภูเขาทองอีกครั้งเผื่อว่าการกลับไปในวันนี้จะเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของนิราศภูเขาทองได้นักเรียนครับนักเรียนดูตามครูเจมไปพร้อมกันเลยนะถ้าพูดถึงวรรณคดีที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับ
2: น
0: ิราศภูเขาทองให้นักเรียนต้นทางปลายทางจำไว้เลยว่าเมื่อใดที่เราเจอคำว่านิราศนิราศแปลว่ามีการเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแน่นอนถ้าเราจะเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้การเขียนนิราศมันก็คือการบันทึกไดอารี่แบบหนึ่งของคนในยุคนั้นคนที่จะบันทึกไดอารี่นี้ได้ต้องมีความสามารถอย่างยิ่งต้องไม่ลืมว่าท่านสุนทรภู่นั้นเป็นครูอาจารย์ในการสอนหนังสือเป็นผู้รู้หนังสือจึงไม่แปลกที่สุนทรภู่นั้นจะสามารถผลิตงานวรรณกรรมรูปแบบต่างๆได้อย่างดียิ่งโดยเฉพาะนิราศนิราศตรงนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีสภาพสังคมผู้คนการเดินทางและอาคารสถานที่แบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นไอเดียเพิ่มเติมหรือว่าเป็นสิ่งใดเพิ่มเติมให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ศึกษานะครับนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่านิราศภูเขาทองจะสอดแทรกเกร็ดความรู้ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจสภาพสังคมสมัยรัตนโกสินทร์แสดงว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์จะพบว่าก่อนหน้ารัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอยุธยานะครับขออภัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ฉะนั้นชาวรัตนโกสินทร์ก็คือชาวอยุธยาแล้วก็ชาวธนบุรีดั้งเดิมที่อพยพลงมาแล้วก็มีการตั้งกรุงใหม่เป็นราชวงศ์จักรีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นตรงนี้มีอะไรบ้างมีการแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติแล้วเห็นไหมครับมีชาวยวนเข้ามาแล้วมีการค้าขายเกิดขึ้นทั้งทางจีนแล้วก็ชาติอื่นๆแล้วนักเรียนดูนะนิราศภูเขาทองในช่วงที่พูดถึงชาวยวนขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
2: ปลายวนวนแม่รู้แต่ครับมี
0: ถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่งมีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางรายพวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมองตรงนี้นักเรียนต้นทางกับปลายทางเห็นอะไรครับ

0: เราเห็นแน่ๆว่ามีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์น้ำมีคำศัพท์เกี่ยวกับชาวยวนแต่เขาทำอะไรครับลองดูซิอ่ะนักเรียนลองดูซิเขาทำอะไรพูดถึงประเด็นเรื่องของการค้าขายใช่ไหมครับเขาบอกว่าถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงแรมสะพรั่งมีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายนักเรียนดูนะครับคำว่าข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายข้องตัวนี้คือไม่ใช่ข้องใจแต่มันเป็นอุปกรณ์จักสารตรงนี้นักเรียนต้นทางกับปลายทางเห็นอะไรครับเห็นกุ้งเห็นปลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมากคือข้องตรงนี้มนุษย์รู้จักการใช้การจักสารในการปรับประยุกต์เป็นเครื่องมือในการทำอาหารกินแล้วก็การหาสัตว์น้ำอันนี้ชัดเจนมากตรงหน้าโรงพงพางเขาวางรายพวกหญิงชายพร้อมเพียงมาเมียงมองมีคำว่าพงพางอีกหนึ่งคำเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้ดักปลาและจับปลาเช่นเดียวกันฉะนั้นอันนี้สะท้อนชัดเจนมากว่าสภาพชีวิตของคนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็หาปลาไว้ใช้ในการค้าขายแล้วก็การดำรงชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนกลุ่มใดทั้งต้นทางปลายทางนะครับอยากที่จะแต่งลักษณะประมาณนี้โดยการสะท้อนจากสิ่งที่พวกเราได้แต่งก็สามารถแต่งได้แล้วก็เป็นการใช้ศิลปะที่งดงามด้วยนะต่อไปครับสุนทรภู่บอกว่าเมื่อเดินผ่านไปสถานที่ต่างๆเช่นวัดประโคนปักสุนทรภู่ได้บอกเรื่องราวของที่มาของวัดแห่งนี้ว่าวัดนี้เป็นอะไรครับที่ปักเสาประโคนเพื่อปันเขตแดนหรือปักเขตแดนอย่างที่บอกว่าถึงอารามนามวัดประโคนปักไม่เห็นหลักหรือเล่าว่าเสาหินเป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดินมิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชาเดี๋ยวขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางอธิบายให้ฟังก่อนว่าคืออะไรแล้ววัดประโคนปักปัจจุบันยังมีอยู่ไหมวัดประโคนปักปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่มีแล้วแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อจากวัดประโคนปักเป็นวัดดุสิตดารามนะครับทีนี้ขออนุญาตอธิบายพร้อมเอกสารเพื่อการผิดพลาดดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าวัดประโคนปักเนี่ยนะฮะสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยผู้ที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของวัดประโคนปักก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าคำว่าโคนคำว่าโคนเฉยๆนะสระโอคอควายนอหนูเนี่ยแปลว่าเสาหรือว่าแปลว่าหลักทีนี้คำว่าประข้างหน้าปอปลารอเรือสระอาดในนักเรียนนะครับเขาเอามาประกอบเพิ่มทำให้คำมันดูไพเราะจากโคนก็กลายเป็นคำว่าประโคนจวบกลายเป็นจวบกลายเป็นประจวบชุมกลายเป็นประชุมโดยการสันนิษฐานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศานวัตวงศ์เนี่ยบอกว่าเอามาประกอบเพื่อให้เกิดความไพเราะนะครับทีนี้ครับเดิมเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวัดเนี้ยมีเสาอยู่มากมายปักอยู่รอบรายรอบพระอุโบสถนะครับแล้วชาวบ้านบอกว่าคำว่าเสาประโคนเนี่ยมันมาจากคำว่าเสาปะโคนปะที่ไม่มีรอเรือนะเดิมมันบอกว่าเสาประโคนใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเดิมน่าจะมาจากคำว่าเสาประโคนซึ่งเดิมเนี่ยนะฮะตรงบริเวณท่าน้ำเนี่ยมันเกิดการผุพังขึ้นแล้วก็ยังหาคนซ่อมไม่ได้จึงต้องหาไม้อื่นมาดามไว้ไม้อื่นตรงนี้ก็คือต่อมาก็เรียกตรงนี้ว่าวัดเสาวคนเป็นวัดเสาวคนหรือวัดเสาวโคนวัดนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1ก็คือพอเข้ากรุงรัตนโกสินทร์นะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็มีการสร้างแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุขึ้นแล้วก็ให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดดุสิตารามนั่นเองฉะนั้นคำว่าดุสิตถ้านักเรียนเคยได้ยินก็อาจจะคุ้นๆหูใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นชื่อสวรรค์ชั้นหนึ่งตามความเชื่อในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงนั่นเองฉะนั้นสรุปแล้ววัดประโคนปักปัจจุบันยังมีอยู่ไหม
1: มี
0: คือเป็นวัดดุสิดารามซึ่งบางที่บอกว่าไม่มีคำว่าไม่มีหมายความว่าชื่อวัดตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจากวัดประโคนปักเป็นวัดดุสิตารามอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับแค่บทประพันธ์บทเดียวทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีการวัดมีการปักเขตแดนเรียบร้อยแล้ว

นะครับประมาณนี้นั่นเลยดูต่อไปครับนอกจากนี้สุนทรภู่ยังได้กล่าวถึงสถานที่หนึ่งคือสามโคกซึ่งรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นปทุมธานีเพราะมีพระราชดำริว่าเมืองแห่งนี้มีบัวขึ้นเป็นจำนวนมากถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้านะครับพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวปทุมแปลว่าบัวธานีแปลว่าเมืองเมืองที่มีอะไรเยอะเมืองที่มีดอกบัวเยอะฉะนั้นเวลาเราไปจังหวัดปทุมธานีก็ให้รู้ว่ามีที่มาแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนิราศภูเขาทองเนี่ยนอกจากจะมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความงดงามของผู้คนบ้านเมืองการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนะครับนั่นเองดูตรงนี้นะครับจนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันธุ์ผักดูน่ารักบรรจงส่งเกสรเหล่าบัวเพื่อนแลสล่างริมทางจรก้ามกุ้งสอนเสียดสาหร่ายใต้คงคาบทประพันธ์บทนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับจะพบว่าเป็นเรื่องของความงดงามของธรรมชาติแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะบอกว่าบทนี้เป็นการพูดถึงอะไรครับระบบนิเวศด้วยนักเรียนดูครับนักเรียนเห็นอะไรครับเราเห็นแสงตะวันแน่นอนก็คือดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ในการช่วยให้พืชสั่งเคาะแสงใช่ไหมครับเห็นพันธุ์ผักแสดงว่ามีอยู่เยอะไหมพันธุ์ผักเขาไม่ได้บอกเป็นพันธุ์อะไรแต่ว่ามีอยู่เยอะมากดูน่ารักบรรจงส่งเกสรเหล่าพันธุ์พืชผักเหล่านี้ก็ทำไมครับออกดอกออกผลดูน่ารักดูสวยงามใช่ไหมครับเราเจอสิ่งสำคัญมากคือบรรทัดที่3คืออะไรครับบัวเพื่อนถ้าใช้คำว่าเราเนี่ยบัวมีดอกเดียวไหมถ้าคำว่าเราแสดงว่ามีเยอะแน่นอนนะครับก็คือเป็นเหมือนสระบัวเลยครับเหล่าบัวเผื่อนแลสล่างริมทางจรก็คือนึกถึงสุนทรภู่พายเรือไปข้างๆทางเป็นอะไรครับเป็นบัวเผื่อนขึ้นอยู่ทั้งสองข้างทางเป็นจำนวนมากก้ามกุ้งสอนเสียดสาหร่ายใต้คงคาก็ปรากฏต้นก้ามกุ้งแล้วก็สาหร่ายน้ำที่อยู่ใต้เรือนักเรียนเห็นภาพตามไหมเรือกำลังเล่นไปข้างทางเป็นบัวแล้วก็ใต้เรือก็เป็นสาหร่ายแล้วก็มีต้นก้ามกุ้งขึ้นอยู่ด้วยอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นการบรรยายให้เห็นพืชพันธุ์แล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ทำให้ทราบว่าดอกบัวเพิ่งมีในสมัยปัจจุบันไหมครับไม่เพราะอันนี้ชัดเจนมากว่าดอกบัวก็มีมาตั้งแต่ครั้งที่สุนทรภู่ได้แต่งนิราศภูเขาทองเป็นที่เรียบร้อยนักเรียนดูต่อนะครับต่อไปเป็นเรื่องการค้าขายเขาบอกว่าเรื่องการค้าขายเนี่ยสุนทรภู่มักจะถ่ายทอดสภาพสังคมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไว้ในเรื่องต่างๆซึ่งได้มีการบรรยายภาพบ้านเมืองการค้าขายที่คึกคักเรือรวมถึงเรื่องของเรือสำเภาที่มาวางของขายและจอดเรียงรายอยู่ตามริมน้ำนักเรียนนึกถึงเวลานักเรียนเคยไปเที่ยวตลาดริมน้ำเคยไหมครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเป็นบรรยากาศเดียวกันไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ำแพประจำจอดรายเขาขายของมีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภาอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากคือมันเป็นการบรรยายภาพของอะไรครับใช่เป็นตลาดริมน้ำที่มีแพจอดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละแพนั้นก็มีการขายของชนิดต่างๆที่ตามแต่ใครจะสะดวกขายสิ่งใดแต่สิ่งที่สุนทรภู่ได้พูดไว้ชัดเจนคือมีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตองก็ทำให้เราได้ทราบอย่างหนึ่งแล้วว่าเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างไทยกับจีนเพราะผ้าแพรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่มาจากจีนแล้วก็สีที่ชัดเจนมากเป็นสีเก่าแก่สีหนึ่งคือสีอะไรสีเป็นสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองแล้วก็เป็นเครื่องสำเภาที่มาจากจีนนั่นเองนะครับต่อไปครับพูดถึงชาวมอญที่อยู่ย่านปากเกร็ดเขาบอกว่ามอญพวกนี้นะครับชาวมอญเหล่านี้จะมีการผัดหน้ามีการถอนไรจุกคือถอนผมรอบๆตรงนี้เพื่อให้เป็นแนวเป็นแนวเล็กๆจนเป็นวงกลมรอกจุกและจับเขม่าซึ่งเป็นวิธีการแต่งผมเพื่อให้ผมมีสีดำเป็นมันโดยใช้เขม่าผสมกับน้ำมันหอมซึ่งวิธีการนี้เป็นอะไรครับ
องค์ความรู้ของคนโบราณเป็นอย่างไรบ้างไปดูครับถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่าผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทยหมายความว่าแรกเริ่มเดิมทีชาวมอญที่อยู่ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีการเกล้าผมไว้ด้านบนแบบนี้มอญนะมอญนะเกล้าผมแบบนี้แต่พอตอนหลังมอญที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ได้เห็นผู้หญิงไทยและพบว่าผู้หญิงไทยนั้นมีความงามไม่แพ้กับชาวมอญจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเกล้าผมใหม่คือจากเดิมที่เป็นการเกล้าไปเลยอ่ะก็ถอนเป็นไรจุกออกมาทำให้มีการมองแล้วคล้ายตุ๊กตาในยุคนั้นเพราะสมัยก่อนเด็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเล่นตุ๊กตาใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้เครื่องสำอางทำให้เหมือนชาวไทยอย่างที่บทประพันธ์ได้บอกไว้ว่าทั้งผัดหน้าผัดหน้าคืออะไรผัดหน้าในที่นี้ก็คือการชโลมให้หน้านั้นดูถ้าเป็นยุคนี้คือดูมีออร่าดูมีออร่าทั้งผัดหน้าเอาขมเหลามาผสมกับน้ำมันหอมเหมือนกับชาวไทยบางคนถ้าไม่รู้ก็อาจจะเกิดความสับสนว่าเอ๊ะนี่คนมอญหรือเปล่าหรือว่าคนไทยฉะนั้นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมความงามเป็นบิวตี้อินรัตนโกสินทร์เป็นบิวตี้อินรัตนโกสินทร์นะครับประมาณนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าในยุคนั้นเป็นแบบนี้นะครับนอกจากเรื่องชาวมอญแล้วนะครับนิราศภูเขาทองยังมีคุณค่าในด้านต่างๆในด้านวรรณศิลป์ในด้านการประพันธ์ก็มีความหมายซึ้งสะเทือนอารมณ์สร้างจินตภาพได้อย่างชัดเจนเพราะมีการเล่นเสียงสัมผัสภายในวรรคทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเป็นจำนวนมากนักเรียนต้นทางปลายทางดูบทนี้ให้ดีนะดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกกลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนบ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียนดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวนนักเรียนครับคำสวยงามมากแต่นักเรียนเห็นไหมครับว่าภาพที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพน้ำนิ่งๆไหมลองเดาน้ำมันน่าจะเป็นยังไงน้ำเชี่ยวเพราะขึ้นอันแรกเขาบอกเลยว่าดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอบมันอยู่นิ่งไหมมันอยู่ไม่นิ่งมันเป็นลักษณะของอาการที่คล้ายกับน้ำวนกลับกระชอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนไม่ใช่เส้นตรงแน่นอนแต่มันเป็นเส้นคดเคี้ยวที่ดูวุ่นวายดูมีความเป็นโกลาหลไปหมดเลยบ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียนคืออะไรครับเป็นคล้ายๆน้ำวนดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวนในขณะที่สุนทรภู่ได้เห็นน้ำวนก็นึกถึงกงเกวียนกำเกวียนใครทำอะไรย่อมได้ผลแบบนั้นทีนี้สัมผัสอักษรที่พบคือเกลียวกรอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนกงเกวียนและหว่างวนเป็นต้นนะครับต่อไปครับทั้งองค์ฐานรานร้าวถึง9แฉกพเยอแยกยอดสุดก็ลุดหัก ขออภัยครับพเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักโอเจดีที่สร้างยังร้างรักเสียดายนักนึกหน้าน้ำตากระเด็นอันนี้เศร้าหรือดีใจเขาบอกว่าแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยยังอะไรครับผุพังลงได้น่าเสียดายที่ในยุคหนึ่งที่เป็นยุคเรื่องรุ่งเรืองของท่านสุนทรภู่เนี่ยทำไมครับเคยมีความสวยงามเคยมีความรุ่งเรืองแต่พอถึงวันหนึ่งนั้นก็ต้องโรยราไปตามกาลเวลานะครับสัมผัสอักษรที่พบคือคำว่านักนึกแล้วก็หน้าน้ำเสียงนอนหนูเสียงเนอเป็นต้นนะครับเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบครับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าอันนี้ต้องขออนุญาตทางนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูที่สอนภาษาไทยทุกคนนะครับว่าสิ่งที่สุนทรภู่ได้สะท้อนเห็นเนี่ยเป็นช่วงที่มีงานวิชาการแล้วก็มีคนเคยแจ้งมาครับว่าเป็นช่วงที่สุนทรภู่นั้น เป็นช่วงขาลงดีกว่าใช้คำว่าเป็นช่วงขาลงของท่านสุนทรภู่นะครับว่าสุนทรภู่เนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่1
แล้วก็รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่2แล้วก็ต้องระหกระเหเร่ร่อนในรัชกาลที่3แล้วก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นการเขียนระบายผ่านนิราศภูเขาทองบอกว่าเมื่อข้อร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยแปลว่ามีที่อยู่ไหมล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบครับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาก็แปลว่าเหมือนแบบชีวิตปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนนกที่ไร้รังค่ำไหนนอนนั่งค่ำไหนนอนนั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ครับนิราศภูเขาทองมีโวหารที่คมคายและยังมีความหมายที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจสะท้อนสัจธรรมความจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนเพราะกวีเนี่ยแต่งจากประสบการณ์ที่ผ่านห่วงเวลาทั้งดีงามและเลวร้ายมาอย่างหน่วงทำให้สามารถเป็นบทนิยมที่ติดหูมากที่สุดคือไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนครูเจมไม่ได้สอนให้นักเรียนต้นทางปลายทางมอมเมาแล้วก็เชิญชวนที่จะดื่มสุราแต่ตรงนี้คุณครูต้องการจะสอนว่าสุนทรภู่ต้องการจะสอนให้กับทุกคนที่อ่านงานของสุนทรภู่ว่าการรับประทานสุราเนี่ยนะฮะเมื่อฤทธิ์ของสุราเจือจางลงพูดง่ายๆเราสั่งเมาแล้วเราก็จะไม่เมาเรามีสติขึ้นแต่การเมารักมันยิ่งกว่าการเมาเหล้าเพราะมันเป็นความมอมเมาที่ยากที่จะหายนักเรียนต้นทางปลายทางเคยตกอยู่ในภาวะนี้ไหมว่าไปชอบใครคนใดคนหนึ่งรักมากๆถึงเวลาแล้วเขาเรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นและบางคนรักมากก็เจ็บปวดมากเพราะว่าตั้งความหวังไว้ค่อนข้างมากแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างเมาเหล้ากับเมารักเนี่ยบางคนก็บอกว่าอยากจะเมาเหล้าแต่ว่าย้ำนะครับครูเจมไม่ได้ชี้นำให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยไปดื่มสุราแต่อันนี้เป็นการเอาบทประพันธ์มาชี้ให้เห็นว่าสุนันท์ผู้เนี่ยผ่านโลกมาเยอะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอะไรครับถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแปลว่าสั่งเมาแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนคือมันเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ภายในที่ท่านสุนันท์ผู้ต้องการจะสื่อให้เห็นถึงพิษรักนะครับต่อไปครับเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นการพูดถึงต้นอะไรครับต้นโศกต้นระกำแล้วก็ต้นรักเล่นดูนะถ้าเรามองในมุมวิทย์ต้นโศกต้นระกำต้นรักอันนี้เป็นพืชแต่สุนันท์ผู้ด้วยความเป็นครูภาษาไทยอ่ะเขามองแบบมีนัยยะมากกว่านั้นคือโศกที่ไม่ใช่ต้นโศกแต่มันเป็นความอะไรมันเป็นความโศกเศร้ามันเป็นความแซดมันเป็นความเศร้าเสียใจระกำระกำใจชอกช้ำระกำใจเป็นคำคล้องจองทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือในวรรคแรกพูดถึงพืชจริงแต่วรรคสองได้พูดถึงพืชไหมไม่ได้พูดแล้วเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจอคือช้ำในใจเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายช้ำเพราะว่าไม่ได้พบหน้านางอันเป็นที่รักเพราะว่าในสมัยก่อนไม่ได้มีโซเชียลมีเดียในการติดต่อการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางทีเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้เจอหน้ากันเป็นไงครับนักเรียนลำบากใจไหมลำบากใจเป็นต้นนะครับหลังจากที่ครูเจมได้ให้ความรู้เรื่องของการผลิตงานเขียนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของนิราศภูเขาทองจึงมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้วันนี้ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจนะครับแล้วก็ลงมือทำใบงานที่ปรากฏอยู่ในชั่วโมงนี้และนี่คือหน้าตาของใบความรู้ก็คือสิ่งที่คุณครูได้อธิบายพวกเราไปตอนต้นชั่วโมงทั้งต้นทางปลายทางนะครับแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องของนิราศภูเขาทองอันนี้นะครับซึ่งนักเรียนต้นทางปลายทางนั้นสามารถเอาความรู้เรื่องนิราศภูเขาทองมาปรับประยุกต์ในการใช้เป็นไอเดียนะครับหรือว่าแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะครับ
และมาถึงหน้าตาใบงานครับวันนี้ใบงานเป็นงานปฏิบัติครับขอให้ทุกกลุ่มได้ระดมความคิดให้เรียบร้อยตอนนี้เชื่อว่านักเรียนต้นทางปลายทาง

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมส์แนะนำต้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบงานเขียนแล้วก็เรื่องของการเอาเรื่องนิราศภูเขาทองในเรื่องของคุณค่าในด้านต่างๆนั้นมาสอดแทรกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นเพื่อเป็นการเพิ่มแนวคิดในการที่จะเอาตัววรรณคดีเนี่ยสามารถมาแต่งเพิ่มเติมหรือว่าจะเอาแนวคิดของวรรณคดีเนี่ยมาแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็สละสลวยได้นะครับทีนี้คุณครูมีประเด็นในใบงานให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ตอนนี้นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองดูนะครับว่ามีคำตอบใดๆที่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากนักเรียนต้นทางบ้างเดี๋ยวขอเริ่มไปที่กลุ่มแรกเลยนะครับโจทย์เนี่ยถามว่านักเรียนมีวิธีการเตรียมตัวและวางแผนการสร้างผลงานเขียนอย่างไรจงอธิบายเชิญกลุ่มหนึ่งอธิบายครับ
1: โครงร่างครับระบุกลุ่มเป้าหมายรวบรวมข้อมูลร่างเนื้อหาตรวจสอบคำถูกผิดแก้ไขปัญหาและปรับปรุงครับ
0: ก็เป็นขั้นตอนทั่วไปที่เราใช้คือตั้งแต่กำหนดปัญหามีการตรวจสอบคำถูกผิดแล้วก็เริ่มเขียนแล้วก็มีการทบทวนอีกหนึ่งครั้งประมาณนี้ก็ถือว่าคำตอบนั้นมีความเป็นไปในทางวิชาการแล้วก็ตรงตามเอกสารที่ได้มีการให้ไปนะครับถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบเพิ่มเติมสามารถตอบไปยังคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อ2ถามว่าการสร้างงานเขียนจากการสืบค้นหรือสร้างงานเขียนจากการสืบค้น1ผลงานเนี่ยนักเรียนสั่งไรสืบค้นอย่างไรบ้างตรงนี้ให้กลุ่ม2เป็นคนอธิบายครับ
2: เรื่องสงกรานต์และนาฏศิลป์ไทยโดยกำหนดขอบเขตความสำคัญความหมายวิธีการอนุรักษ์การประยุกต์โดยออกมาในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในการประกอบการนำเสนอโดยที่รูปแบบการนำเสนอแบบเชิญชวนเข้าร่วมอนุรักษ์ค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่มนี้นะครับได้มีการตอบว่าทำเรื่องของสงกรานต์มีการสอดแทรกการให้ความรู้ผ่านเรื่องของประเพณีแล้วก็มีการนำเอานาฏศิลป์แล้วก็มีการสาธิตศิลปะการแสดงใช่ไหมครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวเราลองไปดูกันในช่วงท้ายหน่อยว่ากลุ่มนี้จะทำออกมาแบบไหนอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของการอธิบายการสร้างงานเขียนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3ครับคำถามถามว่าจากการลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะฮะผลงานของนักเรียนมีจุดเด่นและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างจงอภิปรายครับ
3: เมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนะคะ1มีเนื้อหาที่กระชับชัดเจนเข้าใจได้ง่ายจุดเด่นคือรูปภาพมีรายละเอียดและความน่าสนใจยังนำเสนอคือการตกแต่งค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดเด่นใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะไหมลูก
3: ข้อเสนอแนะคือการตกแต่งที่มีสีสันยังไม่มากพอค่ะ
0: ถ้ามีข้อเสนอแนะก็คือว่าอาจจะต้องเพิ่มสีสันเพื่อให้ผลงานนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับขอบคุณกลุ่มที่3มากครับและกลุ่มที่4ครับถ้านักเรียนจะต้องผลิตผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมา1ผลงานนักเรียนจะสร้างผลงานสร้างสรรค์อย่างไรให้มีคุณค่าต่อตนเองหรือต่อสังคมเชิญกลุ่ม4เป็นผู้ตอบครับ
4: หนูจะเลือกทำโปสเตอร์ลงนรงเรื่องรักโลกโดยใช้ภาพและคำที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้คนนั้นหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผลงานนี้มีประโยชน์กับสังคมและทำให้หนูได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับทุกกลุ่มครับถือว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบออกมาได้อย่างดียิ่งก็คือนักเรียนบอกว่าจะทำออกมาเป็นโปสเตอร์ให้ความรู้รณรงค์เพราะจะทำให้เกิดเป็นความสนใจและเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นทีนี้กลุ่ม5กลุ่ม6แล้วก็นักเรียนปลายทางครับช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมครับว่านักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างตอบขึ้นมาได้เลยครับอาจจะไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้เราได้อะไรบ้างลูกไปที่กลุ่ม5ก่อนได้ไหมครับได้มีการระดมความคิดเพิ่มเติมในเรื่องของขั้นตอนในการออกแบบงานเพื่อเอาไปปรับประยุกต์ใช่ไหมครับแล้วก็ในกลุ่ม5มีคำตอบขึ้นมาว่าได้มีการศึกษาในเรื่องของวรรณคดีเพื่อเอาองค์ความรู้ทางวรรณคดีนั้นไปใช้เป็นฐานเพิ่มเติมสำหรับการผลิตงานเขียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะเอางานเขียนของท่านสุนทรภู่เนี่ยไปทั้งหมดแต่ว่าเอาแนวทางแล้วก็เอาถ้อยคำของท่านสุนทรภู่ไปใช้เป็นแนวในการ เขียนหรือผลิตงานเขียนของเราเพิ่มเติมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายจริงๆของวันนี้คือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้เห็นครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทับหลังอะไรไปทับอยู่ที่หลังทับหลังไหนหนอที่ถูกต้องถ้าทับหลังสีเขียวถูกต้องต้นทางปลายทางยกมือขึ้นครับมีโดยส่วนใหญ่นะครับปลายทางเชื่อว่าทับหลังนี้ถูกต้องหรือไม่เอามือลงได้ครับถ้าต้นทางปลายทางคิดว่าทับหลังสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับขอสุดแขนเลยครับต้นทางปลายทางวันมีคำตอบที่พอๆกันเลยนะครับเอามือลงได้ครับและทับหลังที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับเป็นทับหลังฝั่งสีเขียวนะครับทอทหารมหาอากาศบอใบไม้หอหีบลอลิงมหาอากาศงองูเป็นคำนามแปลว่าท่อนหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สลักเป็นลวดลายต่างๆวางพาดอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าปราสาทหินนะครับหรือเรียกตัวไม้ที่อยู่บนหลังกรอบเช็ดหน้าของประตูหรือหน้าต่างใช้สอดเดือยบานประตูหรือบานหน้าต่างเรียกว่าทับหลังหน้าต่างหรือทับหลังประตูจากภาพนะครับเป็นภาพที่เมื่อครั้งคุณครูเจมมีโอกาสได้ไปจังหวัดนครราชสีมาแล้วไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนะครับก็ได้ไปถ่ายภาพทับหลังสลักภาพมหาภรตะตอนสภาบับนะครับส่วนภาพล่างนะครับเป็นภาพการกระสุกวนกระเสียนสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมด10ประการหนึ่งในนั้นก็คือเหล่านางฟ้าที่มีความงดงามอย่างยิ่งอันนี้เป็นการแบ่งฝั่งกันระหว่างเทวดากับนางฟ้าเอาพญานาคมาเป็นแกนกลางขออภัยเอามาเป็นลำตัวในการกวนนักเรียนดูสมมติตัวครูตรงกลางเป็นเข่าพระสุเมนนะครับอันนี้เป็นหัวพญานาคอันนี้เป็นหางพญานาคหัวพญานาคอสูรอยู่หัวพญานาคหางพญานาคเทวดาอยู่การกวนจะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆเป็นพันปีทีนี้พญานาคพอเขาถูกตัวเขาถูกสีอ่ะเขาร้อนเขาจึงพ่นพิษมาโดนอสูรคือต้องเข้าใจก่อนว่าอสูรสมัยก่อนน่ะไม่ได้ขี้เหร่นะครับหล่อมากหล่อจริงๆหล่อเหมือนเทวดาเลยแต่พอโดนพิษหน้าจึงมีความเปลี่ยนไปในทางที่ดูดุดันน่ากลัวมากขึ้นนี่เป็นเรื่องของอะไรครับตำนานประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพจริงที่คุณครูได้ถ่ายนะครับซึ่งขอขอบคุณทางจังหวัดนครราชสีมาที่ชมอยู่ในขณะนี้ว่าภาพสลักนี้ก็เป็นภาพสลักที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ความเชื่อเนี่ยมีมานานนับพันปีแล้วนะครับก็ภาพนี้เป็นภาพจริงที่อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาอยู่อำเภอพิมายนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1คุณครูปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับในชั่วโมงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางปลายทางจะได้เอาความรู้เรื่องการออกแบบงานเขียนแล้วก็ลักษณะการให้ความรู้ในเรื่องของนิราศภูเขาทองในด้านคุณค่าด้านต่างๆไปปรับประยุกต์เพื่อให้งานของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องสงกรานต์ตรงนี้ก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้นะเรื่องอื่นก็ปรับประยุกต์ได้เช่นกันสำหรับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลา

0: มาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับ
4: ครับผม
3: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
4: ่เป็นรูรับแสงครับ
5: ว้าว
6: เอสตอบครับ
7: ค่ารูรับแสงครับ
8: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
3: แล้วทำไมมันต้อง1.42 2.84 ไม่เป็น1234อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่า f stop ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งนึงนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเป็น D0 แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น D1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือพาย r ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น D0 ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็นพาย

รูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ f ส่วน sดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d 0นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s 0 d 1ก็จะเท่ากับ f ส่วน s 1จะสังเกตได้ว่า f นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชัวร์ๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ s 1เท่ากับ root 2 s 0และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น f stop number ที่ s 0ตัวต่อไปนะครับS1 จะเท่ากับ root 2S0 สังเกตไหมครับว่าจาก S0 ไป S1 เราทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง 2S0 นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็น square root 2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2สแควร์รูท2ไปเรื่อยๆตรงนี้กลายเป็น4นะครับไปก็4สแควร์รูท2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข x stop ทำไมต้องเป็น1 1.4 เพราะนี่ครับสแควร์รูท2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนรสนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง 1.4 ไป2 2สแควร์รูท2รูท2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ f stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วยสแควร์รูท2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สแควร์รูท2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่เอ้ยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่าและอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับ

0: bottom total.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลคูณของทศนิยมที่กำหนดให้และในข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการคูณทศนิยมไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการคูณจำนวนเต็มกันก่อนค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เต็มบวก
1: ได้เป็นผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบและมีค่าสมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: จำนวนเต็มบวก
1: เก่งมากเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะซึ่งผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะต่อมาเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทบทวนการคูณจำนวนเต็มโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจะมีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกจงหาผลคูณของ9คูณด้วย13ข้อที่2จงหาผลคูณของ24คูณด้วย -9 และข้อที่3จงหาผลคูณของลบ 37คูณด้วยลบ 9ให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนได้หาคำตอบทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะในข้อแรกจงหาผลคูณของ9คูณด้วย13จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 117
0: จะได้คำตอบเท่ากับ
1: 117
0: ถูกต้องค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะ24คูณด้วย -9 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -216
0: ได้คำตอบเท่ากับ -216 แล้วในข้อที่3ล่ะคะ -37 คูณด้วย -9 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 333
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าต้องการหาผลคูณของ 1.23 คูณด้วย 3.2 มีวิธีคิดยังไงคะนักเรียนตอบพร้อมๆกันได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถูกต้องค่ะให้นักเรียนหาผลคูณโดยการละจุดทศนิยมได้จากนั้นให้นำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับซึ่งผลคูณที่ได้จะมีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นักเรียนนำมาคูณกันนั่นเองค่ะแล้วคุณครูถามต่อว่าผลคูณของ123คูณด้วย32เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้หาคำตอบของ123คูณด้วย32ออกมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3936
0: ได้คำตอบเท่ากับ3936นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปเลยค่ะแล้วคุณครูถามว่าผลคูณของ 1.23 คูณด้วย 3.2 จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3.36
0: ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ 3.936 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกจะใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะต่อมาจะเป็นการคูณกันระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนลบการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ 1.08 คูณด้วยลบ 2.4 นักเรียนคะนักเรียนดูโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะจากลบ 1.08 คูณด้วยลบ 2.4 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะแล้วนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรคะเพื่อนๆตอบถูกเลยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกแล้วนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบยังไงคะเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรคะ
1: ทศนิยม
0: หา
2: ค่าสมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ถูกต้องค่ะเราจะมาหาค่าสมบูรณ์กันก่อนเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ 1.08 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.08
0: ถูกต้องค่ะ 1.08 แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 2.4 จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.4
0: แล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
2: เอาน
0: ำอะไรมาคูณกันคะ
1: 1.08 คูณ 2.4
0: ่งมากค่ะนำ 1.08 คูณด้วย 2.4 แล้วนักเรียนทำยังไงคะนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะนำจุดทศนิยมออกเพราะฉะนั้นจะได้

0: ็น108คูณด้วยอะไรคะ
1: 24
0: คูณด้วย24เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนหาผลคูณของ108คูณ24ได้บ้างแล้วคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 432
0: นักเรียนคูณในหลักหน่วยได้คำตอบเท่ากับ432ใช่ไหมคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ8คูณ4เป็น32 2ทด3ต่อไป4คูณ0ได
2: ้
0: 0บวกตัวทดอีก3ได
2: ้3
0: 4คูณ1เป็น
2: 4
0: ต่อมาก็จะคูณในหลัก10ต่อค่ะเติม0ที่หลักหน่วย2คูณ8ได
2: ้
0: 16ใส่6ทด1ต่อมา2คูณ0ได
2: ้
0: 0บวกตัวทดอีก1เป็น
2: 1
0: 2คูณ1เป็น
2: 2
0: จากนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้1เส้นแล้วนำมาบวกกันค่ะก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 2,592 เพราะฉะนั้นลบ 1.08 คูณด้วยลบ 2.4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
0: ตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งจะได้คำตอบเป็น
2: 2.592
0: เก่งมากค่ะ 2.592 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและมีค่าสมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของ 40.3 คูณด้วยลบ 7.81 นักเรียนคะจากโจทย์ 40.3 คูณด้วยลบ 7.81 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะเก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจะต้องเริ่มหาคำตอบจากอะไรคะ
1: ค่าสมบูรณ
0: ์ถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากหาค่าสมบูรณ์ของ40.3ค่าสมบูรณ์ของ 40.3 เท่ากับเท่าไหร่คะ 40.3 เก่งมากค่ะต่อมาหาค่าสมบูรณ์ของลบ 7.81 ค่าสมบูรณ์ของลบ 7.81 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7.81
0: เก่งมากค่ะ 7.81 จากนั้นนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
2: นำจ
0: ุ
2: ดออก
0: แล้วนำอะไรมาคูณกันคะ
1: 403
0: คูณด้วยอะไรคะ
1: 781
0: นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43
0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะเริ่มจากหลักหน่วย1คูณ3ได้3 1คูณ0ได้0 1คูณ4ได้4ต่อมาเราจะมาคูณหลัก10กันต่อค่ะเติม0ที่หลักหน่วย8คูณ3ได้24ใส่4ทด2 8คูณ0ได้0บวกตัวทดอีก2กลายเป็น2 8คูณ4ได้เท่าไหร่คะ32ต่อมาเราจะคูณหลักร้อยเติม0ในหลักหน่วยและหลัก10 7คูณ3เป็น7คูณ3ได้21ใส่อะไรทดอะไรคะ
2: ใส
0: ่1ทด2 7คูณ0ได้0บวกตัวทดอีก2จะได้เป็น2 7คูณ4เป็น
2: 28
0: เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนนำมาบวกกันเก่งมากค่ะตอนนี้มีเพื่อนๆต้นทางตอบมาแล้วคำตอบคือ314,743แล้วคุณครูถามว่า 40.3 คูณด้วยลบ 7.81 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ล
0: บ3
3: 314.43
0: ถูกต้องค่ะคำตอบที่ได้คือลบ 314.743 นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ 0.81 คูณด้วย 0.07 นักเรียนคะในการหาคำตอบผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
4: จำนวนลบ
0: เก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจะเริ่มหาคำตอบจากอะไรคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลบ 0.81 เท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 0.81
0: ถูกต้องค่ะ 0.81 แล้วค่าสมบูรณ์ของ 0.07 เท่ากับเท่าไหร่คะ
6: 0.07
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
7: น
0: ำอะไรมาคูณกันคะ
8: น
0: ำจุดออกแล้วนำ81คูณด้วย
9: 7
0: แล้วผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
10: 2 4
0: ตำแหน่งถูกต้องค่ะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะนักเรียนกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่4แล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ 0.81 คูณด้วย 0.07 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
11: ลบ 0.0567
0: ถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือลบ 0.0567 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นลบ 0.0567 ค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึก5การคูณทศนิยมได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะจากข้อแรกครูถามว่า3คูณด้วย5จะมีค่าเท่ากับอะไรคูณด้วย3ด้วยคะเก่งมากค่ะ3คูณด้วย5จะมีค่าเท่ากับ5คูณด้วย3แล้วเรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่2นักเรียนคิดว่าครูควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะคูณด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย4จะมีค่าเท่ากับลบ7คูณด้วยอะไรคะ
1: ลบ2
0: ถูกต้องค่ะลบ7คูณด้วยลบ2แล้วคูณด้วยอะไรคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: การเปลี่ยนหมู่
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะในข้อที่3เราควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะศูนย์แล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะสมบัติการคูณด้วยศูนย์เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะในข้อที่4ครูควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ1เก่งมากค่ะแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบ
0: ั
1: ติการคูณด้วย1
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการคูณด้วย1นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากโจทย์บนกระดานลบ2คูณด้วยภายในวงเล็บ5บวกด้วยลบ9จะมีค่าเท่ากับอะไรคูณด้วย5คะ
2: 9
0: ลบ2ลบ2คูณด้วย5บวกด้วยอะไรคูณด้วยลบ9คะ
1: 2
0: ลบ2ถูกต้องค่ะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะถูกต้องค่ะสมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการคูณของจำนวนเต็มและสมบัติที่เกี่ยวข้องระหว่างการบวกและการคูณจำนวนเต็มเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆสมบัติการสลับที่ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย a ต่อมาจะเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c เราไปดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นสมบัติการคูณด้วย0 a คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นสมบัติการคูณด้วย1ค่ะ a คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับa หรือ1คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ a เช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นสมบัติการแจกแจง a คูณด้วย b บวก c จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b บวกด้วย a คูณ c นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยมมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มไหมคะมีถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะจงหาผลคูณของลบ 1.5 คูณด้วย 0.3 ให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะลบ 1.5 คูณด้วย 0.3 คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 2
0: ตำแหน่งแล้วเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบแล้วคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.45
0: ถูกต้องค่ะลบ 0.45 นักเรียนสังเกตโจทย์ต่อเลยนะคะถ้าคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณ 0.3 คูณด้วยลบ 1.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.45
0: เก่งมากค่ะลบ 0.45ซึ่งจากข้อสังเกตจะเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณเมื่อ A และ B เป็นทศนิยมใดๆ A คูณด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B คูณด้วย A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยมมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มไหมคะ
1: เช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องค่ะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาสังเกตโจทย์บนกระดานกันเลยนะคะภายในวงเล็บลบ 2.7 คูณด้วย 1.1 แล้วคูณด้วย 0.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: เ
0: ริ่มทำในวงเล็บก่อนแล้วในวงเล็บจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งให้นักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะภายในวงเล็บจะได้คำตอบเป็นลบ 2.97 คูณด้วย 0.5 นักเรียนคะจาก -2.97 คูณด้วย 0.5 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: ลบ
0: จำนวนลบแล้วผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งให้นักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็นลบ 1.485 นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานต่อนะคะลบ 2.7 คูณด้วยภายในวงเล็บ 1.1 คูณด้วย 0.5 นักเรียนคะในโจทย์ข้อที่2นักเรียนจะต้องคำนวณไปเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้ว 1.1 คูณด้วย 0.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนลบ
0: ถูกต้องค่ะกลุ่มที่6ตอบมาถูกเลยว่าภายในวงเล็บจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกแล้ว 1.1 คูณด้วย 0.5 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่1ได้ตอบมาแล้วว่า 0.55 นักเรียนก็จะได้เป็นลบ 2.7 คูณด้วย 0.55 แล้วลบ 2.7 คูณด้วย 0.55 จะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: ลบ
0: เป็นจำนวนลบแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 1.485
0: คำตอบที่ถูกต้องคือลบ 1.485 นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากข้อสังเกตจะเห็นว่าเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นทศนิยมใดๆ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ 9.841 คูณด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ0เก่งมากค่ะต่อมา0คูณด้วยลบ 9.841 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ0เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อคูณทศนิยมใดๆด้วย0หรือนำ0มาคูณด้วยทศนิยมใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับ0เสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ0นั่นคือเมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆ A คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: 9.37 คูณด้วย1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็น -19.37 แล้ว1คูณด้วย -19.37 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -19.37
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็น -19.37 นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อเรานำทศนิยมใดๆคูณด้วย1หรือนํา1คูณด้วยทศนิยมใดๆก็จะได้ผลคูณเท่ากับทศนิยมนั้นๆเสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ1นั่นคือถ้า A เป็นทศนิยมใดๆA คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ A หรือ1คูณด้วย A ก็จะค่าเท่ากับ A เช่นกันค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ 1.3 คูณด้วยภายในวงเล็บลบ 15.32 บวกด้วย 14.32 นักเรียนคะในการคำนวณนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: ทำในวงเล็บ
0: เก่งมากค่ะเริ่มทำในวงเล็บก่อนแล้วภายในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ได้เป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
1: จำนวนลบ
0: จำนวนลบเก่งมากค่ะและจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 1เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ 1.3 คูณด้วยลบ1แล้วลบ 1.3 คูณด้วยลบ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ 1.3 เรามาดูกันต่อเลยนะคะจากโจทย์บนกระดานภายในวงเล็บลบ 1.3 คูณด้วยลบ 15.32 บวกด้วยภายในวงเล็บลบ 1.3 คูณด้วย 14.32 นักเรียนคะในการคำนวณนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำในวงเล็บก่อนแล้ววงเล็บแรกนักเรียนคำนวณแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

นักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในวงเล็บแรกนักเรียนคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เป็น 19.916 บวกด้วย -18.616 นักเรียนคะจากบรรทัดแรก 19.916 บวกด้วย -18.616 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ 1.3 เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตนะคะจากข้อสังเกตของเราจะเป็นไปตามสมบัติการแจกแจงนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆ A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วย B บวกด้วย A คูณด้วย C นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดูตัวอย่างนี้กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ 12.5 คูณด้วย 17.45 แล้วคูณด้วย8นักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันค่ะลบ 12.5 คูณด้วย 17.45 คูณด้วย8จะมีค่าเท่ากับภายในวงเล็บลบ 12.5 คูณด้วย 17.45 แล้วคูณด้วย8นักเรียนคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ นักเรียนสามารถใช้สมบัติการสลับที่ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็น 17.45 คูณด้วย -12.5 แล้วคูณด้วย8จะเห็นว่าจากบรรทัดที่1มาบรรทัดที่2เราใช้สมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น 17.45 คูณด้วยภายในวงเล็บลบ 12.5 คูณด้วย8นั่นเองค่ะแล้วบรรทัดที่3นักเรียนจะต้องเริ่มคำนวณอะไรก่อนคะภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บลบ 12.5 คูณด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ100แล้ว 17.45 คูณด้วยลบ100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบแล้ว 17.45 คูณด้วยลบ100จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ 1,000ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็นลบ 1,745 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของ 999.9 คูณด้วย 0.36 นักเรียนคะ 999.9 สามารถเขียนให้อยู่ในรูป 1,000 ลบด้วยจำนวนใดคะ 1,000 ลบด้วย
1: 0.1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็น 1,000 ลบด้วย 0.1 คูณด้วย 0.36 นั่นเองค่ะซึ่ง 1,000 ลบด้วย 0.1 ตัวนี้เป็นการที่เราเปลี่ยนจาก 999.9 ให้อยู่ในรูป 1,000 ลบด้วย 0.1 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ 1,000 ลบด้วย 0.1 สามารถเขียนอยู่ในรูปการบวกได้ยังไงคะ1,000 บวกด้วยอะไรคะ
2: 1,000 บวกด้วย 0.1
0: จะได้เป็น 1,000 บวกด้วยลบ 0.1 แล้วคูณด้วย 0.36 นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดที่2สามารถใช้สมบัติการแจกแจงได้ยังไงคะ
2: 1,000 บวก 0.36 บวก
0: นักเรียนก็จะใช้สมบัติการแจกแจงได้เป็น 1,000 คูณด้วย 0.36 บวกด้วยลบ 0.1 คูณด้วย 0.36 นั่นเองค่ะนักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้ววงเล็บแรก 1,000 คูณด้วย 0.36 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 360
0: จะได้คำตอบเป็น360แล้วลบ 0.1 คูณด้วย 0.36 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -0.036
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่4นักเรียนก็จะได้เป็น360บวกด้วยลบ 0.036 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ360บวกด้วยลบ 0.036 จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนบวกแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 359.964
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 359.964 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6สมบัติการคูณทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อแรกให้นักเรียนเติมจำนวนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนทำเฉพาะข้อ1ข้อ3และข้อ5ค่ะต่อมาข้อ2ใหญ่นักเรียนสามารถหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน2หน้านะคะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะหากนักเรียนทำแบบฝึกหัดยังไม่เสร็จนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบให้กับนักเรียนค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะหลักการคูณของทศนิยมการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกจะใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนบวก
0: จะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เป็นจำนวนบวก
0: ถูกต้องค่ะจะได้คูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นนั่นเองค่ะการคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและมีค่าสมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นสมบัติต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆสมบัติการสลับที่ว่ายังไงคะ
1: A คูณ B เท่ากับ B คูณ A
0: เก่งมากค่ะ A คูณ B จะมีค่าเท่ากับ B คูณ A นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่ A คูณ B แล้วคูณด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วย B คูณ C ต่อมาสมบัติการคูณด้วย0 A คูณ0จะมีค่าเท่ากับ
1: 0
0: หรือ0คูณ A จะมีค่าเท่ากับ
1: 0
0: เก่งมากค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย1ว่ายังไงคะ A คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: หรือ1คูณด้วย A จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: สมบัติการแจกแจง A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับ A คูณ B บวกด้วย A คูณ Cสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการหารทศนิยมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด7การหารทศนิยมครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูตรวจสอบได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ20

ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีตราดบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิ

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า

0: สองปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
1: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: Today is my favorite special day at school. What about all of you? What is your favorite special day at school? วันพิเศษอะไรนะคะในกิจกรรมในโรงเรียนของเรามีวันอะไรที่นักเรียนชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างมีไหม New Year's Day Sports Day What else? Mother Days almost What the New Year's Day What about ones อย่างอื่นมีไหมคะวันพิเศษอย่างอื่น
1: Teacher Day
0: Teacher Day Nice very nice บางคนนะคะก็ชอบกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะเช่น Sport Day Halloween That's right Halloween มีทั้งกิจกรรมที่เป็นของไทยและเป็นของต่างชาตินะคะเราก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมจากวันสำคัญต่างๆได้วันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะกำลังจะได้เรียนนั่นเองไปดูสิ่งแรกก่อนกิจกรรม guess what เดี๋ยวนักเรียนจะได้เปิดแผ่นป้ายนะคะกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มไหนที่รู้คำตอบให้ hit the bell but you have to hit only one time ห้ามกดแบบติ้งนะคะเพราะครูจะสับสนไม่รู้ว่ากลุ่มไหนแต่ถ้าติ้งเดียวครูจะสามารถบอกได้ว่ากลุ่มไหนกดก่อนนะคะ everyone are you ready okay I will let group 4 to open this one what number เรียนทอง what number 7 oh my god ภาพเดียวป้ายเดียวบอกได้เลยใช่ไหมคะโอเค what do you see in the picture what do you see what do you see what do you see
2: teacher
0: oh you see the teacher you see the student right okay you want me to open another one or not okay let me show you all of this one นักเรียนบอกว่าอยากตอบเลยนะคะได้เลยภาพนี้คือภาพอะไรตอบให้ชื่นใจอีกสักทีสิคะ this one is why crew day why crew day กับ teacher day คนละวันกันนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อน why crew day กับ teacher day จะคนละวันกันนึกออกไหมโอเค everyone say why crew day
3: why crew day
0: can you tell me who is she In Thai we say ผอ. ค่ะ She is the director of Wang Krai Kangwon School นะคะผอ. ก็คือ the director นั่นเองนะคะดร.ราตรีศรีไพรวันของเรานะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันไหว้ครูของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะมีทั้งฝ่ายประถมแล้วก็บรรยากาศของมัธยมนั่นเองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะEveryone who likes ไหว้ครู day raise your handผู้ไลค์ไหว้ครูเดย์ใครชอบวันไหว้ครูบ้างนะคะข้อนี้ได้คะแนนทุกกลุ่มเลยเพราะว่าตอบได้ตั้งแต่ภาพแรกนะคะ everyone got one point the next one I will move to group 5 which number do you like number 6 What do you see? What do you see? What do you see? No. What? Listen carefully. What do you see? What do you see? You see student. You see the pool, right? Okay. I will open. Okay. This one. นักเรียนตอบได้ตั้งแต่ภาพแรกเลยนะคะ ใครเอ่ย Okay. Who is she? Who is she?Look at the picture. Who is she? Teacher Pin. Who is he? Who is he? มีคุณครูมี Teacher Pin คุณครูอาทิตย์ใช่ไหมคะอยู่ในภาพด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันอะไรเอ่ย What day is it? Sports Day. Everyone say Sports Day. Who like Sports Day? ใครชอบกีฬาสีบ้างวันกีฬาสีบ้างโอเค include me คุณครูก็ชอบเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันกีฬาสีของฝั่งประถมนะคะแล้วก็ฝั่งมัธยมนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลของเรามีสระว่ายน้ำด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
4: swimming pool
0: right there is one swimming pool in at school right okay are you ready for

0: The next one
1: yes.
0: นักเรียนได้คะแนนไปกี่คะแนนแล้วคะ
1: 2
0: คะแนนนะคะต่อไปโอเค I turn to group 6 Which number Number 10 I think you have to open more picture. Number six. What is it? What do you see in the picture? Listen carefully. What do you see in the picture? Firework, right? Okay, I will open this one. Is นักเรียนไม่ยอมเปิดแผ่นป้ายเลยนะคะเจอภาพแรกตอบได้เลยเก่งมาก very good okay what do you see again you see a lot of fireworks you see the mountain right can you tell me where is it where ถูกต้องนะคะเขาวางอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย
2: เพชรบ
0: ุรีเพชรบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกันกับหัวหินนี่เองนะคะแล้ววันนี้วันที่จะมีฟลายพลูเยอะๆคือวันกลัวไม่รู้เลยต้องติดกล่องของขวัญมาให้ด้วยนะคะก็คือ New Year's Day Everyone say New Year's Day
3: New Year's Day
0: หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองใช่ไหมคะดีมากอย่าลืมจำคำศัพท์ไว้ด้วยนะต่อไป three number 10 oh my god the easy one okay what do you see in the picture Santa is the real one or the fake one okay do you need me to open another picture okay let me open this one and tell me what do you see in the picture what do you see in the picture let's see นักเรียนเห็นใครบ้างคะในภาพคนสำคัญที่สุดของเราเลยนะคะดร.ราตรีศรีไพรวันนะคะหรือว่า the director of school นะคะ what is she doing what is she doing she try to give students some candy right okay what are they doing what about this picture the teachers are dancing right they are dancing she is givingThe snacks or candy, right? Okay, what the day is it?
3: Christmas Day.
0: Very nice. Christmas Day. Everyone say Christmas Day.
3: Christmas Day.
0: One more time. Christmas Day.
3: Christmas Day.
0: ใครชอบวันคริสต์มาสบ้างคะ Who like Christmas? เก่งมากดีมากโอเคอย่าลืมจำไว้นะ I think the last one, maybeOkay, a group two. Eight. Oh my god. Wow. Okay. นักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนไปทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยได้คำตอบตั้งแต่ภาพแรกอีกแล้วเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูเหมือนเดิมนะคะว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะคะ This one. เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง What do you see
3: Monster
0: What else The director เห็นผอ.ด้วยนะคะเห็นใครอีก Okay What are they wearing What are they wearing
3: Costume
0: They are wearing fancy costume ใช่ไหมคะในวันนี้ก็คือวัน Halloween Everyone say HalloweenHalloween. Straight ที่คำว่า ween นะคะ Halloween นี่นะคะ Halloween Halloween ก็คือวันที่มีอะไรเยอะๆเป็นผีจริงหรือว่าผีปลอมเพราะเป็นเทศกาลที่จะทำให้เราแลกเปลี่ยนอะไรกันคะลูกอมนะคะขนมให้กับเด็กๆแต่เปิดโอกาสให้เราได้แต่งตัวสวยงามนะคะแตกต่างกัน

0: ไปดีมากโอเคทั้งหมดนะคะที่นักเรียนได้ดูภาพบรรยากาศทั้งของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็คือ special days at school everyone say together special days at school one more time special days at school ทีนี้มีภาพจากโรงเรียนวังไกลกังวลให้ดูแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมีความรู้นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้นักเรียนเรียนอีกครั้งหนึ่งอ่ะสามารถบอกชื่อวันได้อยู่หรือเปล่าชื่อวันอะไรเอ่ย
1: Why Crew Day
0: Can you give me the answer When is Why Crew Day When is Why Crew Day
1: June
0: is in June right นะคะวันไหว้ครูก็จะอยู่ในเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนาหรือว่า it's in June นะคะถ้าวันนี้อยู่ในเดือนมิถุนาถ้าเราจะบอกว่าเดือนเราต้องใช้
1: in
0: บุพบท in นะคะใช้ preposition คือ in What do you do on Why Crew Day สิ่งที่นักเรียนทำในวันไหว้ครูคืออะไร
1: Why
0: What can you say in English You can
1: Respect
0: the teacher, right? You can show respect to the teacher, or you can say, we show respect to the teacher. That is what you do. แล้วเราทำอย่างอื่นไหมคะนอกจากแสดงความเคารพกับคุณครูแล้วนักเรียนทำอะไรอีกมีใครเคย Have you ever written something to the teacher? เคยไหมคะเคยเขียนจดหมายให้คุณครูไหมเอ่ยนั่นคือกิจกรรมที่นักเรียนจะเลือกทำได้นะคะต่อไปวันสำคัญวันที่2 What is it?
1: Sports Day
0: When is the sport day? When is sports day? นักเรียนรู้ไหมว่าปีการศึกษานี้กิจกรรมวันกีฬาสีอยู่ในวันอะไรSeptember Okay That's correct สำหรับโรงเรียนของเรานะคะจะเกิดขึ้นในวัน How do you say it in English? It's on September 15 and 16 It's on September 15th and 2 the 16th Right? นักเรียนสังเกตไหมคะว่าประโยคนี้แตกต่างจากประโยคที่แล้วอย่างไรบุพบทเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมเพราะเรามีวันที่เราจะใช้ on เข้าไปด้วยนะคะใช้ on เข้าไปแทนถ้าเป็นเดือนอย่างเดียวใช้ in แต่ถ้ามีวันที่ให้ใช้ on ตามด้วยเดือนและวันแบบนี้นะคะโอเค What do you do on sports day นักเรียนทำอะไรในวันกีฬาสี That's rightWe play sports เราก็แข่งกีฬาเล่นกีฬาถูกต้องไหมคะนี่คือรายละเอียดนะคะของวันนักเรียนไปทางจำข้อมูลตรงนี้ไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้นะคะต่อไปภาพที่3
1: Halloween
0: This one is Halloween When is Halloween everyone When is Halloween
1: October
0: What the dayIt's on October 31 or 31st What do you think?
1: 31st
0: นะคะคุณครูมีตัวยกให้เห็นไหมลงท้ายด้วย ST นะคะต้องอ่านเป็นเลขลำดับนั่นเอง It's on October 31st Okay What do you do on Halloween? What do you do on Halloween? We wear fancy costume or we can exchange the candy right แลกเปลี่ยนลูกอมกันก็ได้ใช่ไหมคะไปต่อเลยนะจำข้อมูลไว้ดีๆนะคะต่อไปวันที่4 มีของขวัญเยอะๆนะคะก็คือ New Year's Day When is the day When is New Year's Day When is it?
1: It's on January
0: 1 or 1st? It's on January 1st. So what do you do on New Year's Day? Very nice. We have party and do a lucky draw. นักเรียนรู้จัก lucky draw ไหมคะเรามีปาร์ตี้แน่นอนแต่ lucky draw คืออะไรการที่เราสุ่มจับของขวัญ นะคะว่าเราจะได้แลกกับใครหรือว่าสุ่มรับของขวัญ นั่นเองนานี้จำไว้นะต่อไป this one is Christmas day right when is the Christmas day December. It's on December 25th, not 25. 25 or 25th? One more time. 25. เลขลำดับออกเสียงว่า 25th นะคะ It's on December 25th. What do you do on Christmas Day? เราทำอะไรเอ่ยวันคริสต์มาสเราทำอะไรคะWe decorate a Christmas tree. บางบ้านก็จะตกแต่งใช่ไหมคะต้นไม้ decorate ตรงนี้แปลว่าตกแต่งนักเรียนทำอย่างอื่นอีกไหมวันคริสต์มาสนักเรียนทำอะไรคะ you give someone the gift, right? Can you write the card? Have you ever written the card? Have you? เคยไหมคะเคยเขียนการ์ดวันคริสต์มาสไหมเฮ้ยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะต่อไปวันนี้ก็คือวันคริสต์มาสเดย์อย่างที่บอกไปนะคะทีนี้เราทวนเรื่องของเดือนกันก่อนนักเรียนจำชื่อเดือนได้ไหม
2: จำได้
0: มกราคมคือ January straight ที่คำว่า January that's right next onecan you spell this one? Can you repeat it again? February.
2: February.
0: One more time. February.
2: February.
0: What about Minakom?
2: March.
0: March.
2: March.
0: The next one.
2: April.
0: มวนลิ้นนิดนึงนะคะ April. The next one.
2: May.
0: June.July. This one, July.
2: July.
0: ไม่ใช่ July นะคะ July. Okay. Okay. The next one.
2: August.
0: August. August too.
2: August.
0: Okay. A little bit. August.
2: August.
0: The next one.
2: September.
0: September.
2: September.
0: นี่ก็คือวิธีการสเตรทเสียงเดือนต่างๆนะคะวันสำคัญในโรงเรียนของเรานะคะอยู่ในเดือนต่างๆนักเรียนจำการออกเสียงให้ดีนะคะเพราะวันนี้นักเรียนต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องพรีเซนต์ให้ได้นะคะจากใบงานที่64นะคะเดี๋ยวดูใบงานที่64ตอนนี้ใบงานอยู่ที่คุณครูเพราะฉะนั้น everyone eyes on me
2: eyes on you
0: one more time eyes on meOkay, เรียนทอง rifle eyes on me. Okay, look at the worksheet first. เดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้เรานะคะใบงานที่64 the worksheet number 64เรื่อง special days at school. ส่วนที่1 part 1 you have to search for the information to fill in the table. Table ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าโต๊ะนะคะแต่แปลว่าตารางนะคะเราจะต้องใส่ข้อมูลลงไปในตารางทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับวันที่เราจะต้องเลือกนะคะซึ่งการเลือกก็จะเป็นการสุ่มนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ก็จะแจกใบนี้นะคะว่านักเรียนจะได้วันสำคัญอะไรบ้างนะคะด้วยความที่ต้องนำมาพรีเซนต์ครูก็เลยให้ใช้กระดาษไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนักเรียนก็ใช้สีใช้กาวในการติดแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบอย่างไรนะคะวิธีการทำนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ก่อนนะคะว่าต้องทำอย่างไรเวลาเราจะเติมข้อมูล Everyone are you ready
2: yes
0: นอกจากปากกาสีแล้วก็กาวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเขียนอย่างไรในท็อปปิกแรกนะคะในตัวแรกคุณครูเขียนเอาไว้นะคะว่า my special day at school is นักเรียนจะได้สุ่มเลือกนักเรียนก็ใส่ชื่อวันสำคัญลงไปยกตัวอย่างเช่นคุณครูปิ่นเลือกภาษาไทยเดย์นะคะกิจกรรมล่าสุดที่โรงเรียนเราเพิ่งจะจัดไปก็คือวันภาษาไทยนะคะหรือว่า language day นะคะโอเค everyone when is ภาษาไทยเดย์ can you remember the day when is ภาษาไทยเดย์เราจัดเมื่อไรเอ่ยวันภาษาไทยวันภาษาไทย I heard something in Thai you can say it's on July 29 นะคะ 29th okay what do you do on ภาษาไทยเดย์แล้วเราทำอะไรกันบ้างในวันภาษาไทยจำได้ไหมตัวเองทำอะไรบ้างนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนะ We joy the activities at school เราได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนไหม
2: yeah.
0: เข้าร่วมนะคะเราทำอะไรอีก We play Thai language games ใครได้เล่นเกมบ้างตอนท้ายของกิจกรรมใครได้เล่นเกมบ้าง มีหลายคนเลยนะคะต่อไป Why do you like ภาษาไทยเดย์ทำไมเราถึงชอบนะคะสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปอ่ะทำไมเราถึงชอบวันภาษาไทยyou got the knowledge right ตัวอย่างก็คือ it's exciting to play game ถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นนะคะก็ใช้ it's exciting หรือ it's beautiful to wear traditional dress นะคะเราก็จะเห็นคุณครูหลายท่านที่แต่งตัวนะคะชุดไทยบ้างนะคะชุดแล้วแต่ธีมของปีใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้ดูภาพนักเรียนจำภาพที่คุณครูรำได้ไหมนั่นก็คือภาพบรรยากาศในงานวันภาษาไทยของปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะคะเป็นคอนเซปต์อะไรจำได้ไหมลูกทุ่งไทยนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราจะใช้วิธีการเขียนอย่างไรบรรทัดแรกนักเรียนใส่ชื่อในช่องแรกด้านนี้นักเรียนใส่ชื่ออะไรเอ่ย
2: ช
0: ื่อวันสำคัญที่เรียนจะได้ใช่ไหมคะต่อไปดูจากคำถาม When is ภาษาไทยเดย์นักเรียนก็ใส่อะไรลงไปใส่วันที่ลงไปนะคะคำถามที่2 What do you do ถาม What do you do สิ่งที่เราทำนะคะในกิจกรรมนั้นๆให้นักเรียนใช้ประธานบวกกับคำกริยาว่านักเรียนทำอะไร We join We play We อะไรอีก We dance นะคะใช้ได้ใช้ verb ได้ต่อไปคำถามที่3ถามว่า why do you like นะคะเหตุผลก็เขียนได้หลายแบบนักเรียนจะบอกว่ามันน่าสนใจนักเรียนก็ใช้ adjective ได้ is exciting is beautiful หรือว่าจะตอบเป็น verb ก็ได้ I like dancing แบบนี้ก็ได้นะคะนำความรู้ที่เราเรียนกันในภาษาอังกฤษหลายๆคาบนะคะมาตอบคำถามถ้านักเรียนมีคำถามก็ you have to raise your hand first and then I'm going to help you เอาล่ะทีนี้คุณครูก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะคะมีภาพมีใบงานนะคะทีนี้ตัวแทนของกลุ่มมาสุ่มเอาว่าตัวเองจะได้วันอะไรนะคะมาหยิบเลยหยิบตรงคลิปนะคะโอเคดีส่วนโอเคเบอร์เกอร์ได้วันนี
3: ้
0: มา
4: ดูอยากได้สีแดง
0: มาครับโอเคอีก2วันครับโอเค you are the lucky one the day that you like โอเคนักเรียนได้ใบงานแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างจากหน้าจอได้นะคะนักเรียนสามารถ search หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและถ้านักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็ถามทีเชอร์ได้นะคะโอเค Are you ready?
2: Yeah
0: โอเค everyone take your time

0: Everyone, time's up, time's up. Okay. Raise your hand, raise your hands. Have you finished? Good one, are you finished?
1: Yeah.
0: Have you? Okay. Everyone finished already. วิธีนำเสนอนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมฟังเพื่อนๆนำเสนอแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะในการนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้ฟังเพื่อรับคะแนนนะคะEveryone are you ready สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะกลุ่มละ2คนคนนึงถือใบงานนะคะคนนึงถือผลงานอีกคนนึงนำเสนอนะคะเดี๋ยววิธีการนำเสนอก็คือนักเรียนต้องทักทายก่อน Good morning everyone my special day at school is ภาษาไทย day for example พอนักเรียนบอกชื่อวันสำคัญของนักเรียนคุณครูก็จะถามคำถามแรกนะคะคำถามที่2และคำถามที่3นักเรียนก็ตอบนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเรา

0: ะทำเท่าที่เวลาของเรายังเหลือนะคะกลุ่มแรกกลุ่มแรก the first group going to be group 3 okay everyone now it's time to present your projectนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่นักเรียนจะได้นำเสนอผลงานของตนเองนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่คุณครูเลือกมานะคะ I choose group 3 okay
1: hello everyone my special day at school sports is sport day
0: okay the sports day กลุ่มที่3นะคะเลือก sports day thank you when is sports day
1: is on September 15to 16.
0: Nice. What do you do on sports day?
1: We play sport. We dance. We sing. We sing.
0: So, do you like sports day? Why do you like sports day?
1: It's fun. It's exciting to play sports.
0: Okay, everyone, clap your hand for thank you. อันนี้ก็คือผลงานของเพื่อนนะคะวันกีฬาสีหรือ sports day นั่นเอง the next groupThe next group is going to be group 5.
2: Hello everyone. My special day at school is White Crew Day.
0: Nice. When is White Crew Day?
2: It's on June 20.
0: It's on June 12. One more time.
2: 12. It's on June 12.
0: Okay. What do you do on White Crew Day?
2: We show respect to the teacher. Why the card?
0: You write the card. So, why do you like White Crew Day?
2: We love our teacher. I like teacher day because I can show respect and thank me teacher.
0: And thanks my teacher.
2: Thank my teacher.
0: เข้าใจความหมายของนักเรียนก็คือนอกจากวันไหว้ครูแล้วนะคะนักเรียนก็ยังชอบวันครูอีกใช่ไหมคะเพราะว่าได้แสดงความเคารพแล้วก็ได้ขอบคุณคุณครูนั่นเองอ่ะ Clap your hand for your friends. Good job. ตรงนี้นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะวันไหว้ครู Day กับ Teachers Day มันจะเป็นคนละวันกันค่ะแต่ด้วยความรักนะคะในคุณครูก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะดีมากthe last group going to be group 6 okay are you ready okay let's go
3: my special day at school is Christmas day
0: My special day
3: at school is Christmas Day.
0: Okay, when is Christmas Day?
3: It's on December 25th.
0: That's right. What do you do on Christmas Day?
3: We decorate a Christmas tree.
0: You decorate the Christmas tree. What else?
3: We play Christmas game.We join the activity at school.
0: Very nice. Why do you like Christmas Day?
3: It's fun and it's happy.
0: It's fun and it's happy. Okay, clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะทั้งหมดเลือกมาทั้งหมด3วันวันแรกก็คือ Sports Day วันที่2 Why Crew Day and the last one Christmas Day นะคะยังเหลือห้องยังเหลือกลุ่มอื่นๆนะคะก็อยากจะพรีเซนต์เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะคะด้วยเวลาของเรามีค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวคุณครูจะไปให้คะแนนแต่ละกลุ่มเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางอย่าลืมนำเสนอผลงานของนักเรียนให้คุณครูปลายทางได้ดูนะคะแล้วก็ให้คุณครูให้คะแนนเราด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนก็เช็คตัวอักษรให้ดีนะคะว่าใบงานของตัวเองถูกไหมเขียนชื่อกลุ่มหรือยังนะคะเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใบงานต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านของนักเรียนให้นักเรียนทำตอนที่นักเรียนว่างนะคะก็คือใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานเดิมแต่เป็นส่วนที่2นะคะ part 2นะคะ part 2 do you see the table เห็นตารางไหมคะตารางในใบงานที่60เท่าไหร่แล้ว64นะคะแต่ว่าจะเป็น part 2นะคะ you have to talk to your friend to fill the table นักเรียนก็สามารถไปเก็บข้อมูลวันสำคัญต่างๆที่นักเรียนสนใจจากใบงานของเพื่อนๆได้ภายหลังนะคะตามนี้เลยนะคะ

เรียนสามารถเลือกวันแล้วก็ใส่อินโฟเมชันของเพื่อนๆลงไปนักเรียนสนใจวันไหนก็สามารถไปบันทึกข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแรปอัพกันนะคะสรุปบทเรียนด้วยคำถามคำถามแรกคือ what day do you like the most นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนคนใดคนหนึ่งในนี้นะคะว่า what day do you like the most วันอะไรที่นักเรียนชอบที่สุด

0: it's because it's exciting, because it's beautiful, it depends on you. Okay. Who wants to be the volunteer? ใครอยากจะตอบนะใครมีคำตอบในใจบ้างหรือยังมีไหมนาเดชใช่ไหมคะเพื่อนๆเรียกร้องนาเดชมากเลยนาเดชค่ะ Welcome นาเดช Grab the microphone please Grab the microphone please แต่นาเดชสังเกตตัวอย่างนะคะแล้วนาเดชเลือกตามข้อมูลที่อยู่ในใจนาเดชเลยว่านาเดชชอบวันอะไร Are you ready Okay What day do you like the most
1: I like
0: แต่ให้นาเดชคิดสักครู่หนึ่งนะคะนาเดชชอบวันอะไร What the day that you like
1: I like sports day
0: You like sports day So why do you like it
1: Because it's fun
0: Because it's fun ในวันกีฬาสีก็จะสนุกสนานใช่ไหมคะอ่ะ Clap your hand to นาเดชโอเคนะคะวิธีการถามและการตอบก็ตอบง่ายๆตามแพทเทิร์นนี้เลยนักเรียนสามารถนำแพทเทิร์นนี้ไปใช้นะคะกับสิ่งที่นักเรียนชอบและถามเหตุผลได้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง Children's Day at School ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะที่65 Children's Day at School นั่นเองส่วนกิจกรรมเดี๋ยวครูจะเตรียมไว้ให้เองนะคะโอเค guys are you happy I think so. I hope you're happy when you are while you are learning English นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสนุกนะคะในขณะที่นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นักเรียนก็ได้พัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของการพูดนะคะแล้วก็การเขียนนะคะโอเค if you are alright I would like to say thank you for your attention see you again next time
2: thank you teacher
0: thank you

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับช่วงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพ

0: ค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเอาละครับนักเรียนครูขอทบทวนนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องอะไรไปครับในวิชาประวัติศาสตร
1: ์
0: สมัยไหนสมัยสุโขทัยนะครับเราเรียนเรื่องสมัยสุโขทัยไปนะครับชั่วโมงที่แล้วได้เรียนอะไรเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยบ้าง
2: ลำ
0: ดับเหตุการณ์ที
2: ่
0: เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับโดยแบ่งตามอะไรครับชั่วโมงที่แล้ว
2: แบ่งตาม
0: แบ่งตามบุคคลสำคัญนะครับและทีนี้เราทำ mind map mind map ของเราแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อ
3: 4
0: มีอะไรบ้างพัฒนาการด้านไหนบ้างการค้าเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
3: สังคมและว
0: ัฒนธรรมและมีเพื่อนบางคนบอกว่าทำในเรื่องของศิลปกรรมด้วยนะครับก็ในเรื่องแผนผังความคิดนะครับหรือแผนผังโมโนทัศน์เนี่ยก็คือเป็นอิสระของนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนจะแบ่งออกเป็นกี่ด้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบางคนก็แยกออกมาเป็นศิลปกรรมเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นี้นะครับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของสุโขทัยเราจะเห็นพัฒนาการใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงสิ้นสุดสุโขทัยหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาจากไหนลูก
4: ศิลาจารึก
0: ได้ข้อมูลมาจากศิลาจารึกหลักที่1นะครับก็คือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกันนะครับเอาล่ะครับนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนนะครับครูมีพระราชดำรัสนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานนะครับและก็ทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505นะครับในครั้งนั้นพระองค์ได้แสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในปัญหาการใช้ภาษาไทยจนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมากดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าพระราชดำรัสนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับ

0: เอาละครับจากพระราชดำรัสนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดบ้างครับขอตัวแทนขอตัวแทนเราจะได้ฟังชัด
1: ๆความร่ำรวยในคำของภาษาไทย
0: ปัญหาความร่ำรวยความร่ำรวยของคำในภาษาไทยเป็นอย่างไรครับ
1: มีการบัญญัติศัพท์มีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้แทนคำเก่าค่ะ
0: อันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับทีนี้มีเรื่องอะไรอีกนอกจากนี
1: ้การวิธีใช้ค่ะ
0: การใช้ภาษาไทยนะครับก็คือในเรื่องของการอะไรครับการอะไรลูก
1: มาประกอบประโยชน์ค่ะหรือออกเสียงค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการประกอบประโยคการออกเสียงทำไมครับเราต้องทำไมลูกเราต้องทำไมครับ
1: เราต้องใช้ให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจนค่ะ
0: เราต้องใช้ให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจนทีนี้จากเรื่องนี้นะครับจากพระราชดำรินี้นักเรียนนะครับนอกจากจะเห็นปัญหาของภาษาไทยแล้วนักเรียนยังเห็นเรื่องของอะไรอีกครับ
1: ความสำคัญของภาษาไทยค่ะ
0: ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งคนที่ให้ความสำคัญของภาษาไทยเนี่ยคือใครครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทำไมครับทรงเห็นว่าตอนนี้ภาษาไทยเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างนะครับและทำไมครับต้องรีบทำไมครับ
1: รีบแก้ปัญหาค่ะ
0: รีบแก้ไขปัญหาทีนี้นะครับนอกจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ทรงให้ความสำคัญกับภาษาไทยแล้วเรายังมีพระมหากษัตริย์องค์ไหนบ้างครับที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทย
2: รัชกาลที่5
0: ลองย้อนไปซิที่เราเรียนผ่านมาใครนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรลูกกับภาษาไทย
1: ประดิษฐ์อักษรไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่ในสมัยนั้นเรียกว่า
1: สมัยสุโขทัยค่ะ
0: เรียกตัวอักษรไทยว่ายังไงอะลูก
1: ลายสื่อไทยค่ะ
0: ลายสื่อไทยเก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ทุกคนก็เก่งมากนะครับที่ช่วยทำไมครับช่วยเพื่อนตอบเนาะเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราก็เก่งมากนะครับกล้าหาญมากนะครับที่ตอบนะครับได้ครบตรงประเด็นเลยนะครับเอาละครับจากที่ครูยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาให้นักเรียนได้ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นปัญหาของการใช้ภาษาไทยนะครับปัญหาแรกนะครับก็คือด้านการรักษาภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียงนะครับคือทำไมครับบางทีเนี่ยเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนไหมครับบางคำนะครับถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนความหมายเปลี่ยนไหม
3: เปล
0: ี่ยนดังนั้นเมื่อเราใช้ภาษาไทยครับสิ่งสำคัญเราต้องทำไมครับออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนและที่สำคัญครับต้องมีการรักษาให้บริสุทธิ์นะครับในวิธีใช้หมายความว่าไงครับก็คือวิธีใช้คำมาประกอบประโยคเนี่ยต้องทำไมครับรู้จักใช้คำนะครับรวมทั้งนะครับในเรื่องความร่ำรวยในคำของภาษาไทยนะครับซึ่งทำไมครับเราก็มีการบัญญัติคำการคิดคำเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายแต่พระองค์ก็ทรงได้ให้แนวทางไว้ว่าเราที่จริงเนี่ยเรามีคำเนี่ยเยอะไหมครับคำง่ายๆมีมากมายนะครับเราก็ควรจะใช้คำเก่าๆที่มีอยู่แล้วนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาเพราะเรามีคำเก่าที่เราใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งทีนี้ครูก็ได้ถามเพื่อนต่อว่า

0: ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภาษาไทยนะครับในเรื่องของการใช้คำนะครับการออกเสียงนะครับรวมถึงทำไมครับแสดงให้เห็นว่าคำของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมครับภาษาไทยของเราตัวอักษรไทยของเรามีมาตั้งแต่โบราณอย่างที่เพื่อนบอกครับพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทยเลยก็คือใครครับ
1: พ่อ
0: ขุนรามคำแหงมหาราชพระราชกรณียกิจสำคัญผลงานสำคัญคืออะไรลูก
2: ประดิษฐ์ลายสื่อไทย
0: ประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งก็มีภาการต่อมาจนเป็นตัวอักษรไทยใน
2: ปัจจุบัน
0: นะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนครูมีเกมให้นักเรียนเล่นนะเกมนี้เป็นเกมลูกบอลพาโชควันนี้เรายังมีการสะสมดาวกันเหมือนเดิมแต่ลูกบอลนี้นะครับไปหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะได้สิทธิ์ตอบดีไหมครับให้นักเรียนส่งต่อกันไปเรื่อยๆจะส่งทิศทางไหนได้หมดเลยนะครับนะครูจะหลับตาจนกระทั่งครูคิดว่าพอสมควรแล้วนะครับครูจะสั่นกระดิ่งเมื่อสั่นกระดิ่งปุ๊บลูกบอลอยู่ที่ใครก็คือทำไมครับให้หยุดและคนนั้นลุกขึ้นตอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนอกจากพกความรู้มาแล้วต้องพกอะไรมาด้วย
1: ดวง
0: พกดวงมาด้วยนะเป็นกิจกรรมแต่ถ้าตอบไม่ได้ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับอ้าวพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ให้เริ่มที่หัวหน้าห้องก่อนแล้วกันแต่ไม่แน่นะลูกบอลอาจจะกลับมาอยู่ที่หัวหน้าห้องเหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมล่ะรอฟังสัญญาณครูสั่งกระดิ่งให้เริ่มส่งและเมื่อครูสั่นกระดิ่งอีกครั้งให้หยุดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปบมือ1ชุดนั่งตัวตรงครับหันหน้ามาทางครูหันหน้ามาทางครูก่อนหัวหน้าห้องชูลูกบอลขึ้นคำให้เพื่อนเห็นว่าตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ไหนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแน่นะยังมีบางคนคุยยังมีบางคนเล่นถ้ายังไม่ฟังครูนะครูจะไม่เริ่มเล่นเกมน่ารักมากแสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วจริงๆถ้าพร้อมแล้วอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่ม5นะครับกลุ่ม5ครับคำถามนะครับตัวอักษรไทยมีการสร้างขึ้นมาแต่สมัยใดสมัยไหนลูก
3: สุโขทัยครับ
0: สมัยไหนนะครับ
3: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยถูกไหม
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ไหม
2: ถ
0: ูกแน่นะคำตอบก็คือสมัยสุโขทัยรับไปกี่ดาว
2: 5
0: ดาวลูกบอลอยู่ที่ใครเมื่อกี
4: ้
0: ชูขึ้นชูขึ้นพร้อมยัง
2: พร
0: ้
2: อม
0: ยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะดีมากเลยดีมากเลยนะครับหยุดอยู่ที่ใครครับเรามาดูคำถามที่2เรามาลุ้นกันนะครับคำถามที่2

0: ว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทย
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้อง
0: เก่งมากนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วทำไมครับปัจจุบันก็พัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยเนาะมีการเปลี่ยนรูปร่างบ้างแต่ว่าลักษณะถ้าเราดูในจารึกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวอักษรในปัจจุบันแหละแต่จะมีการเขียนที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับอ่ะข้อต่อไปตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งดึงสติกลับมานะครับถ้าพร้อมแล้วหยุดอยู่ที่ใครแตงเกี้ยวลุกขึ้นครับหยุดอยู่ที่แตงเกี้ยวเรามาลุ้นกันคำถามในยุคแรกที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเรียกว่าอะไรคำนี้ครูพูดหลายครั้งแล้วเรียกว่า
3: ศิลาจารึกครับเอ้ยลายสื่อไทยครับลายสื่อไทยครับ
0: เรียกว่าอีกครั้ง
3: ลายสื่อไทยครับ
0: คำตอบนี้แน่นะ
3: แน่ครับ
0: คำตอบคือลายสื่อไทยนั่งลงได้อัปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาละครับทีนี้เนาะเมื่อกี้นะครับเราได้พูดถึงว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์นะครับตัวอักษรไทยหรือลายสื่อไทยเนี่ยใครเป็นผู้ประดิษฐ์ครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็พัฒนาการต่อมานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรูปร่างบ้างนะครับจนมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันเอาละครับนักเรียนนี่ยังคิดว่านะครับลายสื่อไทยเนี่ยนะครับน่าจะมีการเขียนไว้ในหลักฐานชิ้นใดครับชื่อว่าจารึกอะไรครับก็คือเขียนไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1นะครับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างมีเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสมัยไหนครับ
4: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกวัฒนธรรมศิลปกรรมมีเรื่องของการใช้ภาษาและนักเรียนอยากรู้ไหมครับว่าในศิลาจารึกเนี่ยกล่าวถึงอะไรไว้อีก
4: อยากรู้ครับ
0: อยากรู้ไหมมีเพื่อนบอกว่าน่าจะมีเรื่องการเมืองการปกครองด้วยแล้วเราอยากรู้กันไหมล่ะ
5: อยากรู้
0: ไหมครับ
5: อยากร
0: ู้ถ้าอยากรู้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับแต่ก่อนจะทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1แล้วก็ต้องบอกความสำคัญของศิลาจารึกหลักที่1ได้นะครับรวมทั้งนะครับ อ่านลายสื่อไทยจากการศึกษาศิลาจารึกหลักที่1นะครับและเข้าใจความหมายและเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับของคนไทยที่เราต้องทำไมครับร่วมกันรักษาไว้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับศิลาจารึกหลักที่1นะครับอันนี้ครูนำมาจากด้านที่1จะมีทั้งหมดกี่ด้านศิลาจารึก
6: 4
0: มีทั้งหมด4ด้านวันนี้เรามาดูด้านที่1กันก่อนด้านที่1บรรทัดที่3บรรทัดที่1ถึง3ที่นักเรียนเห็นอันเนี้ยจะเป็นข้อความในจารึกถ้าเราดูอย่างนี้จะทำไมครับเนอะเราอาจจะงงๆอันเนี้ยจะเป็นตัวลายสื่อไทยเลยอันนี้นะครับจะเป็นตัวลายสื่อไทยเลยนี่อันนี้จะเป็นตัวลายสื่อไทยนะครับตัวลายสื่อไทยเลยที่อยู่ในจารึกนะถ้าเราดูเนี่ยอาจจะไม่ชัดใช่ไหมครับหรือเราเองอาจจะทำไมครับเราเองอาจจะแปลไม่ได้อ่านไม่ออกเนาะทีนี้เพื่อความง่ายครูเลยแปลงเนี่ยมีแบบแปลงเป็นตัวอักษรปัจจุบันให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3อันนี้เริ่มพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเริ่มพอเข้าใจยังพอมาดูแบบเป็นตัวอักษรปัจจุบันนักเรียนเริ่มพอเข้าใจหรือยังเริ่มอ่านได้ไหมพอมีคำที่อ่านได้ไหม
7: ม
0: ีมีคำว่าอะไรบ้าง
7: นางเสือง
0: มีคำว่าพ่อมีคำว่านางเสืองมีคำว่าอะไรอีก
7: แม่
0: มีคำว่าแม่คำว่าแม่ชัดเจนมีคำว่าตายจากผู้ชายผู้หญิงสงมีคำว่าอะไรอีกนะมีคำว่ายายที่เราอ่านมาเนี่ยนะครับมีคำว่านักเรียนบอกมีคำว่าแม่มีคำว่านางเสืองมีคำว่ายายมีคำว่าตายจากลองอ่านทีละบรรทัดสิลองอ่านพ่อกูชื่อสีอินทราทิศ
8: แม่กูชื่อนางเสือง
0: นางเสือง
8: พ่อกูชื่อนางเมือง
0: ดูดีก่อนพอพานมีอะไรพี
8: ่กูชื่อปานเมือง
0: ตู
8: พี่น้องขอเพียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสอง
0: สองดูดีๆ
8: ผู้อะไร
0: พี่เผือผู้อ้าย
8: ตายจากเพ
9: ื่อตะยง
8: เพื่อไปตะยง
0: เตรียม
8: แต่
0: ยังอะไรยังเล็ก
8: เมื่อกูขึ้นใจได
0: ้นะครับนักเรียนอ่านมานะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของใครตัวแทน
6: เกี่ยวกับครอบครัวพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: เกี่ยวกับครอบครัวพ่อขุนรามคำแหงมีการพูดถึงใครบ้างในครอบครัวพ่อขุนรามคำแหง

0: พ่อแม่พี่น้อง
1: อ่ะพ่อชื่ออะไร
0: พ่อชื่อสีอินทราทิต
1: อ่ะแม่ล่ะ
0: แม่ชื่อนางเสือง
1: อ่ะแล้วพี่
0: พี่ชื่อบางบานเมือง
1: บานเมืองนะครับอ่ะเก่งมากนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาละครับข้อความนี้นะครับก็คือนะครับเกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อของพ่อขุนรามคำแหงชื่อศรีอินทราทิตแม่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อนางเสืองพี่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนครับ5เป็นผู้ชาย3ผู้หญิง2นะครับและพี่ชายคนโตของพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ตายจากไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับอ่ะทีนี้ลองอ่านประโยคนะครับอีกสัก1ประโยคศิลาจารึกหลักที่1นะครับด้านที่1บรรทัดที่3ถึง10เมื่อกี้เราอ่านบรรทัดที่1ถึง3ทีนี้อ่านบรรทัดที่3ถึง10อ่ะพร้อมยัง
2: พร
1: ้
2: อม
1: พร้อมยัง
2: พร้อม
1: ตายจากดูดีๆผอพึ่งผอพึ่ง
3: ตายจากพ
1: ึ่
3: ง
1: ตายจากเผื่อ
3: เ
1: ตรียมแต่ยังเล็ก
3: เมื่อ
1: ขึ้น
3: ใหญ่ได
4: ้19
1: ข้าวเมืองขุนสามชนเจ้าเมืองชอดทำไมครับ
4: มาที่เมืองตากพ่อกูไปรบ
3: พ่อกูไปรบ
1: ค่อยๆอ่านนะ
5: ขุนสามชน
1: ขุนสามชนขุนสามชนอะไรครับขุนสามชน
3: หัว
1: หั
3: ว
5: ชาย
1: ขุนสามชนอะไร
3: ห
1: ั
3: ว
1: ซ้ายขุนชนขับม้าหัว
3: ขวา
1: ขุนสามชนเกลือนให้ฟ้าหน้าสายพ่อกูหนียะย่ายพ่ายจะแจ้นกูบ่อนี้กูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชน
3: ก
1: ู
3: พ
1: ุ่งช้างขุ
3: นสามชน
1: ตัว
3: อะไร
6: ตัวชื่อ
5: ต
6: ั
5: ว
6: ไม่ใช
5: ่ตัว
7: ใหญ่ตัวชื่อ
1: ชื
3: ่
1: อ
3: มาม
1: าด
3: เม
1: ื
3: อง
1: แพ
3: ้
1: ขุนสามชน
3: พ่าย
1: หนีพ่อกู
3: จึง
1: ขึ้น
3: ชื
1: ชื่อ
3: กู
1: ชื่อดูดี
3: ๆ
1: เพื
3: ่อ
1: กู
3: ทุ่ง
1: ช้างขุนสามชนเมื่ออ่าเก่งมากอ่ะอ่านอาจจะผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่ก็ทำไมครับเราได้ใช่ไหมครับได้อ่านด้วยตนเองอ่าตอนนี้พออ่านมาแล้วพอเข้าใจว่าอย่างไรตอนนี้น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรครับ
8: ล
1: บกันมีขุนสามชนใช่ไหมครับมารบแล้วทีแรกครับพ่อขุนรามคำแหงได้ไปช่วยลบกับพ่อของตนเองทีนี้พ่อขุนรามคำแหงลบเป็นไงครับลบชนะมีเพื่อนบอกว่าชนะทำให้พ่อของพ่อขุนรามคำแหงให้ชื่อว่าพระรามคำแหงนะเป็นที่มาของชื่อเป็นที่มาของชื่อรามคำแหงนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับก็คือเมื่อพ่อขุนรามคำแหงอายุได้19ขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกทัพมาตีเมืองตากพ่อขุนศรีอินทราทิตได้ออกไปรบขุนสามชนเจ้าเมืองชอดเมื่อทหารปีกซ้ายและปีกขวาของขุนสามชนขี่ช้างจะขับมาชนช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตไพ่พลต่างทำไมครับวิ่งหนีกันชุลมุนเพราะว่ากลัวแพ้แต่พ่อขุนรามคำแหงหนีไหมไม่หนีกลับขึ้นขี่ช้างแล้วเข้าพุ่งชนกับช้างมาดเมืองซึ่งเป็นช้างของขุนสามชนแทนพ่อขุนศรีอินทรทิตจนช้างมาดเมืองแพ้ขุนสามชนก็ได้แพ้แล้วหนีเตลิดไปด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อขุนศรีอินทรทิตสถาปนาพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระรามคำแหงก็คือบอกว่าชื่อของตนเองได้มาจากเหตุการณ์ทำไมครับลบกับขุนสามชนนั่นเองเอาล่ะทีนี้พอเราอ่านมาเราจะเห็นว่าการเรียงประโยคของศิลาจารึกหลักที่1หรือลายสื่อไทยที่เขียนไว้ในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยต่างจากการวางตัวอักษรการวางประโยคในปัจจุบันไหมลูก
9: ต
1: ่างคืออะไรเราจะเห็นว่าจะมีการวางสลับที่กับปัจจุบันวางก็คือตัวสระบางตัวจะมาอยู่ข้างหน้ายกเว้นสระอาและสระอะจะอยู่ตามตัวพยัญชนะใช่ไหมครับเช่นสระอุสระอูเนี่ยจะมาอยู่ที่หน้าพยัญชนะใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกที่เราเห็น
9: ม
1: ีวรรณยุกมีการใช้วรรณยุกมีอะไรอีกที่แตกต่างจากปัจจุบันสังเกตไหมว่าพยัญชนะกับสระจะทำไมครับจะอยู่ทำไมครับ
10: เชื่อมกันเชียง
1: อยู่เก่งมากอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าพยัญชนะกับสระจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็คือต่างจากที่เราเขียนในปัจจุบันเนาะคือบางทีจะอยู่เช่นสระอุสระอูเนี่ยจะลงมาอยู่ท้ายอยู่ข้างล่างขออภัยครับอยู่ข้างล่างพยัญชนะนี่คือความแตกต่างแต่นักเรียนเก่งมากนักเรียนสามารถอ่านได้อันนี้ชื่นชมปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้อยากฟังเต็มๆไหมที่อ่านแบบเต็มๆเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับตั้งแต่บรรทัดที่1เลยนะครับนักเรียนจะได้ดูว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับก็คือพ่อกูชื่อ

0: ่อสีราทิตย์แม่กูชื่อเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูมีพี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้อันนี้ก็จะจบถึงบรรทัดที่3นะครับต่อมาพอบรรทัดที่4ครับ19เข้าขุน3ชนเจ้าเมืองฉอดนะครับมาท้าน่าจะมาท้านะมาท้าหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยยังขาดหายไปอยู่นะครับก็คือจะถึงแค่ประโยคขุน3ชนเจ้าเมืองฉอดมาแล้วก็มาต่อที่อะไรเลยครับเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพ่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนียะย้ายไพ่จะแจ้กูบ่หนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนนะครับนี่ก็เป็นนะครับประวัติและที่มาของชื่อรามคำแหงนะครับเอาละทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับเรื่องราวในศิลาจารึกหลักที่1โดยครูจะแบ่งเป็นด้านและแบ่งเป็นบรรทัดให้อ่ะศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21กลุ่มไหนอยากได้ไปศึกษาครับกลุ่ม6ต่อมาด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35กลุ่มไหนอยากได้ครับกลุ่ม3กลุ่ม3ได้ไปนะต่อมาครับด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13กลุ่มไหนได้ไปครับกลุ่ม4ต่อมาด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ต่อมาครับด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5สุดท้ายกลุ่มนี้จะยาวหน่อยด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1นะครับเอาละแต่ละกลุ่มได้แล้วนะครับลองศึกษาคร่าวๆดูว่ากลุ่มตนเองเนี่ยน่าจะได้เรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: ขายโดยไม่เก็บภาษ
0: ีกลุ่ม6นะครับกลุ่ม6ได้ในเรื่องของอะไรคิดว่าตัวเองได้ในเรื่องของอะไร
1: การขายของโดยไม่เก็บภาษ
0: ีสังเกตจากคำว่าอะไร
1: ใน
0: มีคำว่าอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการค้าขาย
1: เมืองบ่อเอาจกอบในไพ
0: ่บ่อเอาจกอบจกอบก็คืออะไรครับ
1: จกอบภาษี
0: ภาษีเก่งมากนะครับ
1: ค้ามา
2: ขายจะใคร
1: ใครจะใครค
0: ้
1: าม้
0: าใครจะใครค้าม้าขา
1: ใคร
0: จะใคร
1: ค้าเ
0: ง
1: ือ
0: นค้าเงือ
1: นค้าเงือ
0: นขาทองขาใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนได้ประโยคเกี่ยวกับเรื่องของการ
1: ค
0: ้
1: าขาย
0: ค้าขายนะครับการเก็บภาษีนะครับก็คือระบบเศรษฐกิจในยุคนั้นเนาะก็ให้นักเรียนนะครับศึกษารายละเอียดให้ครบให้เรียบร้อยเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะได้มานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับต่อมาครับกลุ่ม5 อ่ะละครับกลุ่ม5กลุ่ม5เนี่ยได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคิดว่าตัวเองได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
2: พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยครับ
0: ประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าอะไร
2: ลายสื่อไทยครับ
0: ลายสื่อไทยแสดงว่าในศิลาจารึกหลักที่1ส่วนที่นักเรียนได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการประดิษฐ
2: ์อักษรไทยครับ
0: ประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยแล้วเขาบอกไหมว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ
2: ์พ่อขุนรามคำแหงคร
0: ับ พ่อขุนรามคำแหงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมลองแปลนะครับแปลให้หมดว่าส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างไหนกลุ่ม4ได้อันไหนไหนถ่ายรูปไว้เอามาดูทรงศีลมีคำว่าศีลมีคำว่าอวยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองนี
3: ้
0: นะครับกลุ่ม4น่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
3: การทำบ
0: ุ
3: ญ
0: การทำบุญทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องของการทำบุญเพราะมีคำว่าอะไรมีคำว่าศีลมีคำว่าอวยทานใช่ไหมครับเราเลยคิดว่าน่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับลองแปลไปนะครับว่าเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมากลุ่ม 3ได้เรื่องของอะไรครับได้ในเรื่องของอะไรได้ในเรื่องของอะไรลูก
4: ผู้ใดที่แปลว่ามีข้องใจสามารถไปสั่นกระดิ่ง
2: คนใดที่ข้องใจแบบว่าไม่สบายหรือมีเรื่องที่แบบว่าไม่สบายใจก็จะไปสั่นกระดิ่งหน้าเมืองครับเพื่อถามเกี่ยวกับของพ่อขุนรามคำแหงให้ช่วยหาวิธีครับ
0: ก็คือเราสังเกตจากคำว่าอะไร
4: สังเกตจากคำว่า
2: ข้องใจมนจากกล่าวถึงเจ้าคือไปว่าเหมือนแบบว่า
4: ใครข้องใจก็สามารถ
2: ไปสั่นกระดิ่งหน้าเมืองเพื่อถามได้ครับ
0: แสดงว่าเราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยหน้าประตูเมืองน่าจะมีอะไรครับ
2: กระดิ่งครับ
0: กระดิ่งลองแปลดูดีๆลองแปลดูอีกรอบเนาะ
2: นะครับ
0: แต่ว่ามาถูกทางแล้วนะครับแปลให้ครบให้ละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้นำเสนอข้อมูลให้เพื่อนได้ฟังเนาะในส่วนของเราามากลุ่ม2กลุ่ม2ใช่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
5: ตลาด
6: สภาพแวดล้อมสภาพสังคมเศรษฐกิจครับ
0: มี
5: ถิ่นฐาน
0: มีนามีไร
5: ่มีถิ่นฐานมีบ้านใหญ
0: ่มีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีนามีไร่มีปราสาท
5: มีป่าเขาม
0: ีป่าพร้าวป่าหมาก
7: มีป่าม่วงป่าขาม
0: ป่าม่วงป่าขามอันนี้น่าจะพูดถึงอะไรครับ
5: สภาพ
0: แวดล้อมบริบทของเมือง
7: ส
0: ุโขทัยลองแปลดูอีกรอบเนาะเพราะว่าอันนี้สำคัญนะครูยังไม่บอกว่ามีเกี่ยวกับสิ่งสำคัญหลายอย่างเลยอยู่ในชิ้นที่นักเรียนได้บรรทัดที่นักเรียนได้นะครับแต่นักเรียนแปลมาเนี่ยก็พอได้แล้วแสดงว่านักเรียนสามารถอ่านข้อความได้เข้าใจนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับของนักเรียนมีการกล่าวถึงอะไรของนักเรียนมีการกล่าวถึงอะไรดูซิมีกล่าวถึง
8: ย้ายถึงการ
0: การลบหรอดูดีๆอันไหนซิ
8: แปลจากไทยเป็นไทยที่นอก
0: มีการกล่าวถึงเมืองที่แสดงถึงอะไรครับที่แสดงถึง

0: เมืองแต่ละเมืองคือแสดงถึงอะไรล่ะ
1: ความเป็นอยู
0: ่ลองแปลถูกแล้วที่นักเรียนบอกว่าของนักเรียนได้เมืองมีเมืองชื่อว่าเมืองอะไรบ้างลองดูสิ
1: สุโขทัย
0: มีเมืองชื่อว่าเมืองอะไรบ้างมีเมืองชื่อเมืองอะไรบ้างลองดูชื่อเมืองนะครับเนาะแล้วเราก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
2: กาตาแปรี
3: ไป
2: แ
3: ปรสองแคว
0: มีเมืองชื่อว่าเมืองสองแควได้แล้ว1เมืองแสดงว่านักเรียนลองฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูว่ามีเมืองชื่ออะไรบ้างเนาะแล้วก็ช่วยกันแปลนะครับเอาล่ะครับครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะแบ่งหัวข้อนะครับในการศึกษาเหมือนเพื่อนต้นทางไปแล้วเรียบร้อยและในการที่นักเรียนศึกษานะครับเกี่ยวกับข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ตามที่บรรทัดแต่ละบรรทัดที่นักเรียนได้รับมอบหมายไปเนี่ยนักเรียนศึกษาแล้วนะครับนักเรียนสามารถศึกษาจากใบความรู้ที่5เพิ่มเติมประกอบกันได้นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าชั่วโมงหน้านะครับเราจะมานำเสนอว่าในส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยกล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจไหมมีบางกลุ่มบอกว่ากล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือกล่าวถึงเรื่องการปกครองไหมการร้องทุกข์กลุ่มไหนคิดว่ากล่าวถึงเรื่องการร้องทุกข์กลุ่มไหนกลุ่ม3บอกว่าน่าจะมีพูดถึงเรื่องการร้องทุกข์แล้วมีพูดถึงเรื่องอะไรครับการประดิษฐ์ลายสื่อไทยนะครับเอาละนะครับแล้วกลุ่มไหนพูดถึงอาณาเขตเมืองต่างๆกลุ่มไหน
3: กล
0: ุ่ม1ใช่มั้ยครับส่วนกลุ่ม2นี่พูดถึงเรื่องอะไร
4: สภาพแวดล
0: ้
4: อม
0: สภาพบ้านเมืองใช่มั้ยครับลองแปลดูดีๆนะว่ามีมากกว่านั้นอีกกลุ่ม2นะครับเอาล่ะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1แล้วระดับ1นะครับน่าจะพออ่านได้แต่ที่ครูให้นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นการทำไมครับแปลจากคือคล้ายๆว่าถอดจากลายสื่อไทยมาเป็นตัวอักษรตัวพยัญชนะไทยในปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนอ่านง่ายขึ้นเนาะในส่วนนี้ที่เราใช้ในการวิเคราะห์กันเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์จากตัวที่เป็นลายสื่อไทยจริงๆเนาะในที่นี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อเราเข้าใจง่ายนักเรียนจะได้ศึกษาได้ง่ายเนี่ยครูก็ให้นักเรียนนะครับลองแปลลองอ่านจากที่เป็นตัวอักษรปัจจุบันนะครับแต่การเรียงเหมือนเดิมไหมการเรียงการวางยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนที่อยู่ในศิลาจารึกนะครับเพียงแค่ตัวอักษรตัวพยัญชนะเนี่ยเป็นตัวของปัจจุบันเนาะอ่ะทีนี้พอบอกครูได้หรือยังล่ะว่าศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยมีหลายด้านไหมมีหลายด้านเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงต่อนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5แล้วก็ใบงานที่3เรื่องเล่าจากจารึกครั้งหน้าเราจะต้องมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องจากจารึกเนี่ยให้เพื่อนๆฟังว่ากลุ่มเราเนี่ยได้เรื่องอะไรนะเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้จดบันทึกเราก็จะเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่1หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: Oh.

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลานาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีอดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรลดาตระกูลหุนอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา

ชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญวัฒน์คชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสักแกและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไม่ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 น. ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่กลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดสดราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
2: เฮ้ยแย่แล้วเครื่อง
3: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เรามันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือเ ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่
5: ๆนอน
3: ๆ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิ
4: ที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณอ๋อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิตพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะ

0: ะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมาส์มอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็หลายไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้หนูเนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ้ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
1: ว้าว
0: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะครูหมอไปหมื่นไป 11,000 ค่ะ
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: มันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูง้อหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่หนู12,000แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคอนเทนต์คนดูหนู28,000ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด28,000เลยเหรอ
0: 28,000ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูง้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูง้อจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยหัวหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหมดเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านใหม่ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับนึงแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2,000,000ค่ะ
1: 1,000,000 กว่าโอ้ชื่นชมมากนี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูงออันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูงอ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะ

0: ของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
1: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปคงเอาไปขำเมนแซวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
1: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
0: เน
1: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกนี้ค่ะมันมีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกมีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่ขาเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูเนาะหนูแบบสู้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะหนึ่งสองเย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาคือว่าวันนี้มาแต่งหน้าผมว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นตั้งแต่นี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ้าเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึกนะคะสะบัดตึงปัดปัดปัดนี่หญิงไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์นับชุนหนึ่งอะไรเงี้ยเย่มันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ้านะจ้านี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้ซื้อจ้าอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องอยู่ภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป
0: ็
1: นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมุติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พุ่งแบบมันเจาะออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็คือจบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้บางทีอะค่ะคุณเนาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเนาะ
0: เนาะทำให้มันยากกันนะคือความสร้างสรรค์น่ะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราก็ต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเนาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเราอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะ หนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่หรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดี

0: รือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
1: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูด้วยค่ะพ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจากmindsetที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะคุณเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณเนาะวันนึงแต่งมาพลาดอ่ะรู้สึกนอยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณเนาะแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเนาะมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
0: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
1: Drag Queen ค่ะ
0: Drag เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: อยากแต่งแบบ
1: หนูรู้ว่ามันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณ
0: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะหลังดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบคกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่แบบเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่กับหนูดีๆแบบ
0: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็เข้าสิ
0: ทำไมเรียบร้อย
1: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะก็แต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
0: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
1: เป็น
0: ผู้ชาย
1: อ๋
0: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะมินหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้เอาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะเงาะ
0: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่

0: อนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูถือว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้
0: ได้
1: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: เออแต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะเฉยหนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนา

0: ศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของ

ประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟแต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะเอา sleep ถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ he has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีม

เนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่จากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะ
1: เอ๋อาจารย์เรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: celebrity
0: แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรคร
0: ับ มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงจริงเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for
0: Five สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า fieldเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆ นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรย

ถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camperฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวนCat got your tongue. Cat got your tongue. หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue? ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to say? Why are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มายอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะจำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นอกจากนี้แล้วเนี่ย roastingที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหล

แดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะเพราะโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for ค่ะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals

Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ Second Screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับ helping verb กันค่ะ
1: helping verb คือกริยาช่วยนั่นเองค่ะเอาไว้ช่วยกริยาหลักนะคะเปลี่ยนความหมายค่ะวิธีการใช้ helping verb นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก helping verb บวก verb infinitive ค่ะจำกันได้ไหมคะ verb infinitive คือ verb original เลยไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะ
0: ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า helping verb เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง can could
1: แปลว่าสามารถ
0: will would
1: แปลว่าจะ
0: may might
1: แปลว่าอาจจะ
0: must have to
1: แปลว่าต้องค่ะ
0: ทีนี้นะคะครูพี่เนตจะมาชวนน้องๆให้ไปดูรายการ Christoph กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Hello sir welcome to patrol station
3: patrol station you mean like police I thought this was a gas station
4: ไอ้อะไรล่ะไอ้อะไรล่ะครับพี่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าเพทรอลน้ำมันพัทโชอะไรล่ะโถเนี่ยพัทโชเนี่ยมันแปลว่าลาดตะเวนเนี่ยฝรั่งเขาเลยแปลว่านี่มันคือสถานีน้ำมันหรือมันคือสถานีตำรวจลาดตะเวนถามสิ welcome to the petrol เดี๋ยวก็จะจำได้ว่าสอนคำว่าแก๊สแล้วทำไมถึงใช้เพทรอลวันนี
5: ้โอ้โหผมใช้แก๊สมาหลายวันแล้วพี่เพราะว่าอยากใช้ปัทโชมั่ง
4: ปัทโชที่ไหนล่ะปัทโชเนี่ยเขาเรียกเพทรอล
2: welcome to the petrol station
3: oh it is a gas station
2: do you need some help
3: Yes, thank you. That would be great. I think my car broke down.
5: คือรถเขาดาวมาแล้วยังไม่ได้ผ่อนใช่ไหมพี
4: ่สงสัยยังไม่ได้ผ่อนเนี่ยสงสัยจะต้องโดนยึดแน่จะบ้าหรือเปล่าเขาไม่บอกดาวบ้านดาวรถอย่างนี้
5: อ้าวไม่ใช่
4: เขาบอก my car broke down แปลว่ารถเขาเจ๊ง
5: อ้าว
4: รถเขาเสีย
5: Broke down
4: เนี่ยช่วยเขาดูซิว่าเผื่อจะซ่อมได
5: ้ได้เลยครับพี่ Sir, can you open the skirt?
3: The skirt? I mean, yeah. I don't wear skirts. My girlfriend wears skirts.
5: ใช่ You take a photo?
3: Yeah.
5: Can I see?
3: Sure.
5: Yeah. Okay. Yeah.
4: เฮ้ยอะไรอ่ะกระโปรงรถหรือเขาเรียกว่าสเกิร์ตมันกระโปรงผู้หญิง
5: อ้าว
4: แล้วจะไปขอเขาดูกระโปรงผู้หญิงแฟนเขาอีกหรือมาตีเลย
5: แล้วเขาให้ดูไง
4: แล้วก็ใช่ไงก็ยังงงอยู่เนี่ยนะนี่ open the hood หรือ open the bonnetชอบไหนมากงาน
5: บอนเน็ตดีกว่าพี
4: ่อ๋อชอบบอนเน็ต
5: yes บอนเน็ต
4: ทำไมถึงไม่ชอบหูด
5: หูดผมเป็นอยู่พี
4: ่เขาเรียก the hood the bonnet ชอบบอนเน็ตใช่ไหมบอนเน็ต can you open the bonnet please
2: can you open the bonnet please
4: โ

0: No problem.
1: Yeah. โอ้ยอะไร
2: ไม่รู้กันพี
1: ่โอ้โหทำท่ายังไงเห็นใต้กระโปรงผู้หญิงไปได
2: ้เหมือน
1: นี่อันนี้มันคือ the engine หรือว่า the motor
3: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you open the bonnet please กรุณาเปิดกระโปรงหน้ารถด้วยค่ะ
3: น้องๆสังเกตคำว่า can ไหมคะคำว่า can เนี่ยแหละค่ะเป็น helping verb ที่แปลว่าสามารถค่ะเรามาดูหลักการใช้ helping verb ตัวแรกกันเลยนะคะคือคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนั่นเองคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนะคะเราจะใช้กับประโยคที่อยู่ในปัจจุบันค่ะตัวอย่างเช่น I can swim now ตอนนี้ฉันสามารถว่ายน้ำน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can เป็น helping verb คำว่า swim เป็น verb infinitive ที่ใช้กับ helping verb ค่ะแล้วก็เราทราบได้ยังไงว่ามันเป็นปัจจุบันก็มีคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้นั่นเองค่ะ
4: ส่วน could เป็น helping verb แปลว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่น I could swim when I was young ฉันสามารถว่ายน้ำได้ตอนฉันยังเป็นเด็กค่ะเห็นไหมคะคำว่า could เป็น helping verb แปลว่าสามารถบวกคำว่า swim ที่เป็น verb infinitive ไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะเอและน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า was เป็นตัวบอกอดีตนะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้ต้องใช้ could ที่เป็นอดีตเหมือนกันนั่นเองค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะการใช้ can could เนี่ยยังใช้บอกการขอร้องแล้วก็การขออนุญาตได้ด้วยค่ะการใช้ can นะคะเราจะใช้กับคนที่สนิทไม่เป็นทางการค่ะ
4: ถ้าเราจะขอให้เขาไปส่งนะคะเราต้องใช้ verb give me a lift ที่แปลว่าไปส่งนั่นเองค่ะ
3: เจ้าคำว่า lift คำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า lift ที่พาเราขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมคะแต่ว่า lift ในที่นี้นะคะจะแปลว่าไปส่งนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น can you give me a lift to workคุณช่วยพาฉันไปส่งที่ทำงานหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can ใช้กับประโยคขอร้องได้ด้วยค่ะ
4: ส่วน could นะคะเราจะใช้กับการขอร้องหรือขออนุญาตที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการนั่นเองค่ะ
3: ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามทางไปโรงพยาบาลนะคะเราจะถามว่า Could you tell me how to get to the hospital คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทางไปโรงพยาบาลไปยังไง
4: เห็นไหมคะพอใช้ could ปุ๊บสุภาพปั๊บเลยค่ะ
3: ทวนนะคะการใช้ can เราจะใช้กับการขอร้องแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าเราใช้ could กับการขอร้องแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจการใช้ can แล้วก็ could แล้วเราลองมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าข้อที่1ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพูดว่ายังไงดี I speak Englishมีให้เลือก2ข้อค่ะใช้ can กับใช้ could ใช่แล้วค่ะต้องตอบว่า can นะคะ I can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราใช้ can นะคะกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันค่ะ
4: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบ I speak EnglishWhen I was 10 years old ใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะใช้ could นั่นเองค่ะ I could speak English when I was 10 years old ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า was แสดงความเป็นอดีตเราเลยใช้ could นะคะคำว่า speakเป็น verb infinitive ไม่เติม s es ed หรือ ing เลยค่ะ
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่เน็ตลืมเอาพจนานุกรมมาอยากจะขอยืมจากเพื่อนครูพี่เน็ตจะต้องพูดว่าอะไรประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเราจะต้องเอา can หรือ could เนี่ยขึ้นต้นประโยคค่ะลองดูนะคะ
4: I borrow your dictionary
3: ต้องใช้อะไรดีคะระหว่างcan กับ could ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้ can นั่นเองค่ะ Can I borrow

0: Your dictionary ฉันขอยืมพจนานุกรมจากคุณได้ไหมน้องๆจะเห็นว่า can นะคะเราจะใช้กับคนที่เราสนิทอย่างเช่นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ verb คำว่า borrow ที่แปลว่าขอยืมเป็น verb infinitive ห้ามพันห้ามเติม ses เลยค่ะ
1: และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะขอให้ใครบางคนส่งกล่องมาให้หน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า you please class dash box ตอบอะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะ could นั่นเองค่ะ could you please class dash box ช่วยส่งกล่องใบนั้นมาให้หน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะไม่รู้จักกันไม่สนิทกันต้องมีความสุภาพค่ะใช้คูดนั่นเอง
0: ทีนี้ครูพี่เน็ตนะคะจะพาไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะ helping verb ตัวนี้แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: ครับวันนี้มีเมนูอะไรเกี่ยวกับสตอมานำเสนอครับ
3: สตอผัดกับน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ
2: สตอภาษาอังกฤษคืออะไรคร
3: ับ bitter bean ค่ะ
2: บางที่เป็น bitter beans บ้างบางที่เป็น stink beans stinky beans หรือว่าแม้กระทั่งทับศัพท์ไปเลยว่าสตอก็ได้ครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: ครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเชฟ
3: ที่วัตถุดิบที่สำคัญนะคือกุ้งเสียบนะคะ
2: sun dried prawns นะครับ
3: ชาลอตนะคะ
2: หอมแดง
3: มีกาลิก
2: กระเทียม
3: เบิร์ดอายชิลลี่นะคะ
2: พริกขี้หนูส่วนของน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยจะมี shrimp paste อันนี้ครับอันนี้น้ำมะนาว
3: ใช่ค่ะ
2: เต็ม juice อันนี้เนี่ย palm sugar
3: yeah.
2: ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
3: ยางกรีนเปเปอร์
2: เรียกว่าเป็นพริกไทยอ่อนใช่ไหมครับไม่พ้นเลยสตอของเรา
3: ใช่ค่ะ
2: เชฟพร้อมพริกก่อนพร้อม let's get cooking เริ่มเลยครับเชฟ
3: เริ่มจากการที่เราตำกระเทียมกับกะปิก่อนเลยนะคะ
2: okay so we bash garlic and shrimp paste together this reduces the smell of the shrimp paste นะฮะเพราะว่ามันกะปิเนี่ยกลิ่นแรงฮะการตำกระเทียมลงไปเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นของกะปิได
3: ้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะ
2: โอเค so we add in the chili and the shallots นะครับ
3: พริกเราจะใส่ตามปริมาณที่ลูกชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะ
2: โอเค so with chilies you can add to your flavor นะฮะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยได้นะครับ
3: แล้วก็ใส่อันนี้นะคะ
2: โอเคชลอตส์นะครับโอ้นี่แป๊บเดียวแหลกเลยฮะ
3: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ
2: โอเค we add in the palm sugar ครับ
3: เราจะไม่ยังไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปเลยมันจะทำให้ขม
2: so we have to waitNot to add in the lemon juice too soon, or else it'll be bitter. นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันขมฮะ
3: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวสำคัญเลยนะคะกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากใส่มากนะคะ
2: ครับ
3: เชฟจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนิดนึงนะคะ
2: โอเคครับ and then we add the young pepper
3: Yeah.
2: So don't over bash it, นะครับ
3: ครั้งสุดท้ายเลยใส่น้ำมะนาวลงไป
2: And then last but not least, the lemon juice, นะครับ
3: นะคะ แล้วก็คลุกเข้าไปเสร็จแล้ว okay. เรามีขั้นตอนของการเดี๋ยวเราจะไปผัดพริกกะปิกับสตอกันนะคะ
2: Okay, ฮะ Okay, so next we will stir fry the shrimp paste and the สตอนะครับ
3: ตั้งกระทะพอร้อนนะคะเราก็น้ำพริกเนี่ยลงไปผัดเลยนะคะพอน้ำพริกหอมเราก็สตอใส่ลงไปเลยนะคะ
2: ครับ
3: ผัดเพื่อให้สตอแค่ไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากก็จะไม่อร่อย
2: โอเค so we stir fry the chili paste until it smells and then we add in the สตอ making sure not to overcook it นะครับเป็นขั้นตอนการผัดแล้วก็ได้หน้าตาออกมา
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นน้ำพริกสตอนะครับ
0: จากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นจากประโยคนึงนะคะที่บอกว่า we have to wait พวกเราต้องรอค่ะคำว่า have to นะคะเป็น helping verb ที่แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
1: นอกจาก have to นะคะที่แปลว่าต้องแล้วเนี่ย helping verb ที่แปลว่าต้องก็มี

0: หนึ่งคำค่ะคือคำว่า must นั่นเองค่ะ
1: ทีนี้นะคะคำว่า have to แล้วก็ must เนี่ยแปลว่าต้องทั้งคู่เลยแต่ใช้ต่างกันยังไงครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
0: has to have to ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการบังคับให้ทำจำเป็นต้องทำหรือเป็นกฎนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะ subject บวก has to หรือ have to บวก verb infinitive ค่ะน้องๆคะ has to ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ he she it แต่ถ้า have to ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I you we they นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาต้องใส่แมสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he has to wear a mask เห็นไหมคะว่า he เป็นเอกพจน์เราเลยใช้ has to นั่นเองแล้วก็บวก verb infinitive คือคำว่า wear verb infinitive จำได้ไหมคะ wear ไม่เติม s e s e d หรือ i n g เลยนะคะ
1: แล้วถ้าเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราจะใช้คำว่า had to แทนค่ะคำว่า had to แปลว่าทำใช้กับเหตุการณ์ในอดีต had to บวก verb infinitive ซึ่งเจ้า had to เนี่ยใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยนะคะน้องๆตัวอย่างประโยคที่ครูจะบอกว่าฉันต้องทำการบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดว่า I had to do my homework last night ทำไมต้องใช้ had to ด้วยก็เพราะมีคำว่า last night เมื่อคืนนี้อยู่ในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า must นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่ได้บังคับอะไรนะคะวิธีการใช้ก็คือ subject บวก must บวก verb infinitive นั่นเองค่ะMust เนี่ยใช้ได้กับทุกประธานเลยนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I must clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องเห็นไหมคะคำว่า must เป็น helping verb บวกด้วย clean ที่เป็น verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะไม่เติม s e s e d หรือ i n g เลยค่ะ
1: คราวนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆมาเติมพลังคำศัพท์กันต่อในรายการ
2: Vocab King
0: มาลุ้นกันไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญนะคะเราก็สะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Good morning Vocab King
4: และตอนนี้นะคะน้องมาก็เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Let's play spelling
5: Mark, it's the spelling final. It's all on the line. Your first word is upset.
6: U-P-S-E-T.
5: Correct! One down!
4: Okay, คำต่อไปค่ะ
5: Your second word is protect.
6: P-R-O-T-E-C-T.
5: Correct! Yeah! 2 points. Your third word is digital.
6: D-I-G-I-T-A-L
5: You got it! Well done!
7: คำ3คำแรกอย่างสบายๆครับ
5: Alright, good luck! Your 10th word is professional
6: P-R-O-P-F-E-S-S-I-O-N-A-L
5: Professional
4: โอ้ยนั่นไงลองใหม่ตอนนี้เรามีเวลาไม่ต้องมี5วินาทีกดดันลองสะกดได้ไหมคะน้องมา
6: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L O-N-A-L
5: There it is
4: นี่นะคำต่อไปเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรค่ะ
5: Your word is vulture
6: V-U-L-T-U-R-E
5: Correct You redeemed yourself
4: เอาล่ะเราไปดูคำต่อไปเลยคำนี
5: ้ Good luck You're ready Your word is Ukraine
6: U-C-R-A-N-E
5: Ukraine
6: U-C-R-A-I-N
5: Ukraine little letter U-K-R-A-I-N-E Ukraine
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านนะคะอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำนะคะ
0: เอ๊ครูพี่นัทคะจากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
1: และคำที่น่าสนใจนะคะในตอนนี้ก็คือคำว่า upsetที่แปลว่าอารมณ์เสียนั่นเองค่ะ upset U P S E T upset

0: is still upset
1: เขายังคงอารมณ์เสียอยู่เลยค่ะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำที่จะมานำเสนอค่ะคือคำว่า depressed D E P R E S S E D depressed รู้สึกเศร้าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าทำของเล่นหาย I feel depressed because I lost my toy เห็นไหมคะ depressed แปลว่ารู้สึกเศร้าค่ะแต่ถ้าเรานะคะต้องการจะพูดว่าฉันรู้สึกดีใจเราจะใช้คำว่า delight D E L I G H T E D delight รู้สึกดีใจค่ะตัวอย่างเช่น I am delighted because today is my birthday ฉันรู้สึกดีใจเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้คำว่ารู้สึกยินดีหรือรู้สึกพอใจภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please P L E A S E D please พอใจหรือยินดีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm pleased to work with you
0: ฉันยินดีหรือพอใจที่ได้ร่วมงานกับคุณค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกกันค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

ที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะชื่ออนุบาลฟูจิคุณฟูจิไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่อยากให้ครูอาร์ตมาดูงานที่นี่มากเพราะอะไรเราหา

0: ิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นความแตกต่างของโรงเรียนนี้กับโรงเรียนอื่นนั่นก็คืออาคารเรียนที่นี่เป็นวงกลมค่ะทุกห้องสามารถมองเห็นกันได้และตรงกลางเป็นสนามสำหรับทำกิจกรรม
1: นี่ก็แต่ละห้องแต่ละห้องนี่ก็มี
2: เจ้าใช่เรายืนตรงนี้ยังได้ยินเสียงจากทุกห้องเลยครับ
3: คุณครูบอกว่าคนเราเนี่ยจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังและเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะดูนั้น
0: เข้าแถวเสร็จแล้วคุณครูก็ปล่อยให้เด็กขึ้นมาวิ่งเล่นบนชั้น2ที่เรายืนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอาคารจึงต้องเป็นวงกลมและทำไมจะต้องปล่อยให้เด็กๆวิ่งได้อย่างอิสระ
1: ท่านบอกนะว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให
3: ้สะดวกสบาย
1: อำนวยความสะดวกสบายแต
4: ่ต้อง
1: ลำบากหน่อยการที่จะให้เด็กเนี่ยลำบากนิดๆหน่อยๆเด็กเนี่ยจะมีความคิดแล้วก็มีการลงมือทำให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกว่า
3: เด็กจะเรียนรู้ได้มากกว่าให้ใครไปสอนเขาอีกให้เด็กรู้จักผ่านประสบการณ์ต่างๆล้มลุกคลุกคลานอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรียนเก่งแล้วก็จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีได้ทำงานดีๆบริษัทใหญ่ๆต่อไปเนี่ยทรัพยากรบุคคลที่สำคัญก็คือจะต้องเวลาเจอสถานการณ์อะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรอันนั้นจะสำคัญมากกว่า
0: ตอนนี้ได้เวลาของห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วค่ะครูวิทยาศาสตร์อย่างครูอาร์ตจึงอยากเห็นมากเป็นพิเศษ
1: ทุกท่านขอทำงานนี้ได้ไหมได้ค่ะให้เด็กขออนุญาตเด็กนะ
5: ค่อยๆทำ
1: จริงนะจะทำให้เด็กสนใจขนาดผู้ใหญ่ยังสนใจเลย
5: จะทำอะไรต่อนะ
1: ผู้ใหญ่ยังสนใจเลย
6: ชูมิซัง今日はね
3: 生物สิ่งมี
1: ชีวิตสิ่งมีชีวิต
5: ถ้าเป็นวิทย์เรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กก็ลุ้นเงียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่มีแบบคำเอาออกมาทีละใบนะ生
6: きているมนุษย
1: ์มีชีวิตอยู
6: ่生きているมนุษย์さ
3: っき見たねที่เห็นอะไรบ้างที่เห็นอะไรบ้าง生
1: きてる生きてる生き
6: てる生きてる
1: 生きてるสาวละสาวละจึงกาละและจึงคุณมีชีวิตทุกคนมีชีวิตใช่ไหมอินจิอินจิมีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเป็นไงตายเด็กตอบแทนนะเด็กตอบแทนแสดงว่าสักวันต้องมีวันตายเด็กก็ตอบมาสักวันนึงฉันโตขึ้นแล้วฉันจะตาย

0: ปู่เรื่องตาย
1: ก็เลยบอกว่าพอเป็นปู่เป็นย่าแล้วก็ตามสอนคำศัพท์ค่ะแปลว่าสิ่งมีชีวิตคำว่าเซบุตสึหรือสิ่งมีชีวิต
0: เซบุตสึ
1: เซบุตสึสิ่งมีชีวิต
0: เป็นรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งเป็นการให้ตัวอย่างย่อยๆเป็นการให้กฎเกณฑ์ย่อยๆบอกลักษณะก่อนแล้วจึงค่อยเอาลักษณะเหล่านั้นมาเป
1: ็
0: นครับผมสองข้างก็จะมีเกณฑ์วางไว้ให้พิจารณาเกณฑ์กับรูปที่เอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยลงข้อสรุปว่าเป็นอะไรเด็กเขาจะได้ฝึกจากกฎเกณฑ์จะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจำแนกประเภท
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะว่าแต่ครูพี่แนทคะวันนี้มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจมาบอกน้องๆกันบ้างคะ
3: ครูพี่เน็ตนะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าสิ่งมีชีวิตค่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า creature ค่ะ creature creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตค่ะ butterflies are beautiful creature ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามค่ะ
2: ว่าแต่น้องๆทราบกันไหมคะคำว่าสัตว์บกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า terrestrial animal t e r r e s t r i a l a n i m a l terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นลิงเป็นหนึ่งในสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า monkey is one of the terrestrial animals เห็นไหมคะ terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกค่ะ
3: รู้คำว่าสัตว์บกไปแล้วครูพี่แนทจะมาเติมพลังต่อกับคำว่าสัตว์น้ำค่ะคำว่าสัตว์น้ำนะคะเราจะใช้คำว่า aquatic animals aquatic animal aquatic animalแปลว่าสัตว์น้ำค่ะตัวอย่างเช่นปลานะคะเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเราจะพูดว่า fish is one of the aquatic animals ปลาเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะ aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะ
2: ลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไป
3: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือเรื่องของ helping verb นั่นเองค่ะHelping verb นะคะคือกริยาช่วยนำมาช่วยในกริยาหลักแล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปค่ะโครงสร้างในประโยคของ helping verb นะคะก็จะประกอบไปด้วย subject บวก helping verb และบวกด้วย verb infinitive ค่ะ
2: ข้อที่2นะคะ can เป็นหนึ่งใน helping verb แปลว่าสามารถค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเป็นการขอร้องหรือขออนุญาตกับคนที่เราสนิทไม่เป็นทางการค่ะ
3: ข้อที่3คำว่า could แปลว่าสามารถเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือใช้กับการขอร้องหรือการขออนุญาตที่สุภาพและเป็นทางการค่ะ
2: ข้อที่4นะคะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำเป็นการบังคับเป็นกฎระเบียบค่ะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่เป็นอดีตค่ะ mustแปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่บังคับนะคะ
3: ข้อที่5นะคะเราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะ upset อารมณ์เสีย depressed รู้สึกเศร้า delight รู้สึกดีใจ pleased รู้สึกยินดีหรือพอใจค่ะ
2: และข้อที่6คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะ creature สิ่งมีชีวิตterrestrial animal สัตว์บก aquatic animal สัตว์น้ำค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ it is never too late to mend มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไขค่ะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
5: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spreads will directly lead to the implementation of the policy maker.
4: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
5: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume QPC parasite per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope method and 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
4: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam, the method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population.The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
5: This groundbreaking information has already eliminated the traditional belief that there are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insight like this will lead to better treatment.and will eventually eliminate malaria.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ they didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: บายบายGoodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
1: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R-E-M-E-M-B-E-R
0: Your answer is...

0: Correct. Congratulations.
1: Remember แปลว่าอะไรคะ
2: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะน้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
3: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
3: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
4: Your word is telephone
5: T E L E P H O N E
4: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Oh, telephone แปลว่า
3: โทรศ
1: ั
3: พท์
1: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7กับ8แล้วครับ
1: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
6: 7กับ8แล้วอ
1: ันละ7กับ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is medium
6: M E D E R
4: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M E D I U M
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: your word is prime
6: PLNE
4: incorrect I'm sorry the correct way to spellPrime is P-R-I-M-E.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
1: Let's play spelling
4: Your word ishistory
8: h i s t o r y
4: okay your answer is correct congratulations
1: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆ เหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
4: Your word is charm.
9: C-H-O-M.
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
10: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมมั้ยคะ
10: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: Your word is bilingual
10: B I L I N G U A

0: your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากเลยอ่ะเราตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับเป็นเลยเย้เหลืออีกแค่หนึ่งทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
2: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
2: 9ขวบค่ะ
0: Are you ready
2: Yes
0: Your word is monster.
2: M-O-N-S-T-E-R.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
3: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah. และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: มูลนิธิ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
1: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
7: ่หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
7: ได้
1: ค่ะดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: Start now. Fax.
7: F-A-X.
0: Sheet.
7: S-H-E-E-T.
0: Clip.
7: C-L-I-P.
0: Coffee.
7: C-O-F-F-E. Pass.
0: Printer.
7: P-R-I-N-T-E-R.
0: Cabinet.
7: C-A-B-I-N-E-T.
0: Folder.
7: F-L-O-D-E-R.
0: Folder.
7: Pass.
0: Whiteboard.
7: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D.
0: Window.
7: W-I-N-D-O-W.
0: Stapler.
7: S-T. Pass.
0: Coffee.
1: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า

0: coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
1: coffee
0: ถูกต้อง what was the other word that she missed
2: folder
0: folder
1: folder
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
2: that is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
1: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟฟ้าเย้ไปรอที่ไบค์สตอปเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
3: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. Bed.
1: B-E-D.
2: Chair.
1: C-H-A-I-R.
2: Bench.
1: B-E-N-C-H.
2: Vase.
1: Again, please.
2: Vase.
1: Pass.
2: Table.
1: T-A-B-L-E.
2: Carpet.
1: C-A-B-E-C-H.
2: Carpet.
1: Pass.
2: Curtain.
1: C-A-N-T-R-Y.
2: Curtain.
1: Pass.
2: Couch.
1: C-O-U-N.
2: Couch.
1: C-O. Pass.
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
2: You spell vase V A S E.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
4: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
1: C A R P E T.
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปสตาร์ทเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
1: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
1: ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร jewelry รู้ไม่รู้คืออะไร
3: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Amber
3: Pass
2: Ruby
3: R-U-B-Y
2: Pearl
3: Pass
2: Gold
3: Pass
2: Opal
3: O-P-A-L
2: Silver
3: S-I-L-V-E-R
2: Topaz
3: T-O-P-A-S
2: Topaz
3: T-O-P-A-Z
2: Diamond
3: D-I-A-M-O-N-D
2: Emerald
3: E-M-E-R-A-L-D
2: Quartz
3: Pass
2: Amber
3: E-M-B-E-R
2: Amber
3: A-M-B-E-R
2: Pearl
3: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง p e a r l what were the other words that you missed
2: quartz which is a very hard word to spell quartz that is spelled q u a r t z
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปสตาร์ทเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
3: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรEuropean countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
3: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็

0: น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Russia
2: R-U-S-S-I-A
1: France
2: F-E-A-C-H
1: France
2: F-E-A-C-E
1: France
2: Pass
1: Spain
2: S-P-A-I-N
1: Poland
2: P-O-L-A-N-D
1: Italy
2: I-T-A-L-Y
1: Greece
2: Pass
1: Ireland
2: I-R-E-L-A-N-D
1: Hungary
2: S-U-N-G-A-R-Y
1: Austria
2: A-U-S-T-R-A-L-I-A
0: หมดเวลานะคะแล้วก็แค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear Island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำรวมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบกระท่อมเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: อ่าใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
1: We will start now. Tree.
2: T-R-E.
1: Rock.
2: L-O-D.
1: Rock.
2: R-O-C-K.
1: Cave.
2: Pass.
1: Leaves.
2: Leaves. L-E-A-V-E-S.
1: Creek.
2: Pass.
1: Vine.
2: Pass.
1: River.
2: River. R-I-V-E-R.
1: Mountain.
2: Pass.
1: Wildlife.
2: Pass.
1: Waterfall.
2: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave
0: cave
1: that is spelled c a v e
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is v i n e
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around. Good morning!
4: ออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
5: 3
4: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
5: 3
4: thanks
5: think
4: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
5: thin
4: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
5: thing
4: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
5: Thursday
4: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
5: the
4: โอเคอ่ะต่อไป
5: that
4: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
5: those
4: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
5: these
4: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ปลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์
2: มาหาได้ตามหัวไร่ไปนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันนี่นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอ่ะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ั้นตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวหนึ่งค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

าหารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะอร่อยมากๆค่ะ

0: แนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพทีเดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับตัวจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่า

0: มันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาร้าก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่สองของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะครับดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาร้าเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารแหละครับบางคนในอีสานชอบปลาร้าที่มีกลิ่นที่แรงเรียกว่าปลาร้าโหน่แต่บางคนก็ชอบปลาร้าที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาร้าหอมเนื้อปลาร้าก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาร้าปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาร้าเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาร้าแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาร้าบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบเครือดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาร้าบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลาร้ามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาร้าบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาร้าบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาร้าบองกับผักก็กินได้ปลาร้าบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาร้าบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาร้าบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาร้าเราต้องคัดเนื้อปลาร้าอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แล้วก็มาโขลกกับเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขิงตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะครับปรุงเล็กน้อยนะครับก็อร่อยแล้ว

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนและก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: ราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนังซาวด์แทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton
1: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
0: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามี

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆ

0: พิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.tv.ac.th
1: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างหนึ่งค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad มีคำว่าอะไรบ้าง Terrible It's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเลยหรือ Unacceptable Acceptable Accept คือยอมรับ Acceptable คือยอมรับได้ Unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ Evil Evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm contenthe's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap

มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable priceaffordable มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัติ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็น noun หลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ overpriced over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละแล้วเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่ธนาคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beau ให้มัน beau นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังหูคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่คะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอะอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้กู๊ด38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็ได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: The research project is the production of neophemale of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neophemale, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristic and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neophemales. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neophemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neophemale was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Ooh. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
1: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R E M E M B E R
0: Your answer is correct. Congratulations!
1: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องน
1: ุ่นน้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้จำเลข6ค่ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
0: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
0: Okay your answer is

0: Congratulations.
1: Oh, telephone แปลว่า
2: โทรศ
1: ั
2: พท์
1: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
3: 7กับ8แล้วครับ
1: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
3: 7 8แล้วอ
1: ะ7จะ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is medium
3: M E D E R
4: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
5: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: your word is prime
5: P-R-I-M-E
4: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is P-R-I-M-E
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
6: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
6: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
6: ครับ
1: Let's play spelling
4: Your word is history
6: H-I-S-T-O-R-Y
4: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
6: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
7: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is charm
7: M.
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C H A R M.
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: Your word is bilingual
8: B I L I N G U A L
4: All right your answer is correct congratulations
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ Bike Shop ได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
9: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
9: 9ขวบค่ะ
4: Are you ready
9: Yes
4: Your word is monster.
9: M-O-N-S-T-E-R.

0: Your answer is... correct! Congratulations!
1: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
2: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD รอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
4: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
5: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
1: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
6: ่หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
6: ได้อะ
1: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Start now. Facts.
6: F-A-X.
0: Sheet.
6: S-H-E-E-T.
0: Clip.
6: C-L-I-P.
0: Coffee.
6: C-O-F-F-E. Pass.
0: Printer.
6: P-R-I-N-T-E-R.
0: Cabinet.
6: C-A-B-I-N-E-T.
0: Folder.
6: F-L-O-D-E-R.
0: Folder.
6: Pass.
0: Whiteboard.
6: W-H-I-T-E-B-O-A-R-D.
0: Window.
6: W-I-N-D-O-W.
0: Stapler.
6: S-T. Pass.
0: Coffee.
1: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกไป1ตัวอักษร
6: C-O-F-F-E-E
1: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
0: Folder
1: Folder
6: F-O-L-D-E-R
1: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
0: That is right
1: แต่จะบอกว่าเอมี่ค่ะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำได้กี่คำรู้ไหม
6: 7
1: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah, ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
7: ้หมายเลข5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture

0: พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now bed
1: B E D
2: chair
1: C H A I R
2: bench
1: B E N C H
2: carpet
1: C A B E C H
2: carpet
1: pass
2: curtain
1: C A N T R Y
2: curtain
1: pass
2: couch
1: C O U N
2: couch
1: C O pass
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
2: you spell vaseV A S E
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
3: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
4: C A R P E T
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
4: 4 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
4: 4ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไม่รู้คืออะไร
1: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Amber
1: Pass
2: Ruby
1: R-U-B-Y
2: Pearl
1: Pass
2: Gold
1: Pass
2: Opal
1: O-P-A-L
2: Silver
1: S-I-L-V-E-R
2: Topaz
1: T-O-P-A-S
2: Topaz
1: T-O-P-A-Z
2: Diamond
1: D-I-A-M-O-N-D
2: Emerald
1: E-M-E-R-A-L-D
2: Quartz
1: Pass
2: Amber
1: E-M-B-E-R
2: Amber
1: A-M-B-E-R
2: Pearl
1: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง p e a r l what were the other words that he missed
2: quartz which is a very hard word to spell quartz that is spelled q u a r t z
0: แปลว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้ทั้ง7คำของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบซับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรEuropean countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: R U S S I A
2: France
1: F E A C H
2: France
1: F E A C E
2: France
1: Pass
2: Spain
1: S P A I N
2: Poland
1: P O L A N D
2: Italy
1: I T A L Y
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: I R E L A N D
2: Hungary
1: H-U-N-G-A-R-Y
2: Austria
1: A-U-

0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the wordIreland, the R is important. Some people might hear island or even Iceland.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is F R A N C E.
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ไมค์พร้อมเลยนะคะจานน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
2: 9ค่ะ
0: หมายเลข9เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
2: ป่า
0: อ่าใช่พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Tree
3: T R E
1: Rock
3: L O G
1: Rock
3: ROCK
1: Cave
3: Pass
1: Leaves
3: Leaves L-E-A-V-E-S
1: Creek
3: Pass
1: Vine
3: Pass
1: River
3: River R-I-V-E-R
1: Mountain
3: Pass
1: Wildlife.
3: Pass.
1: Waterfall.
3: W A T E R F A L L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: Cave.
0: Cave.
1: That is spelled C A V E.
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine.
1: The correct way to spell vine is V I N E.
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love, you must love someone first.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดี

0: อีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
1: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
2: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
3: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือหนึ่งเราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่า

และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาก็คือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

อาหารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งเหมือนเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20 กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ย

0: ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยัดเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาหลานก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาหลานในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาหลานนะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอ่ะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆถ้ามีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันนี้ที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาร้าก็คือคำว่าโหน่ง ะครับโหน

0: เนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราจะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: นูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูตความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมือพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะรายการที่จะทำให้คุณนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้นและในวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินบ่อยมากขึ้นในทุกๆวันนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะซึ่งโรคซึมเศร้านะคะก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งนะคะที่ถือเป็นปัญหาคุกคามทั่วโลกเลยเพราะว่าผู้คนเป็นกันมากขึ้นและก็ถ้าปล่อยให้มีอาการขั้นรุนแรงก็อาจถึงคิดฆ่าตัวตายกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาเช็คอาการกันนะคะว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้ากันหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลและก็ป้องกันทั้งตัวคุณและก็คนที่คุณรักกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะกับวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคซึมเศร้าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาคุกคามใหญ่เลยเหรอคะ
1: จริงๆมันก็มีความสำคัญมานานแล้วนะครับมีหน่วยงาน3หน่วยงานนะครับที่เขาทำการพยากรณ์ว่าในปีคริสตศักราช2020นะที่อีก4ปีที่จะถึงเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับของประชากรทั่วโลกเป็นอันดับ2รองจากโรคสมองขาดเลือด
0: ทีนี้หลายคนก็เลยกังวลกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าการพบจิตแพทย์ฉันจะถูกมองว่าฉันเป็นบ้าฉันเป็นวิกลจริตก็เลยไม่กล้ามาหากันคุณหมอจะแก้ความเข้าใจผิดนี้ให้กับคุณผู้ชมยังไงได้บ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ผู้ป่วยไม่ได้อยากจะเป็นนะครับซึ่งมันมีหลายสาเหตุที่เราจะอธิบายกันต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่เข้มแข็งนะครับแต่เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาได้ อยากให้ปรับทัศนคติตรงนี้ก่อน
0: ค่ะแล้วสาเหตุกับปัจจัยหลักๆเกิดโรคนี้คืออะไรคะ
1: ปัจจุบันเราพบว่ามี3สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุอันที่1ก็คือปัจจัยเรื่องของสารในสมองที่เสียความสมดุล นะครับ อันที่2คือปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ปัจจัยที่3คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมา
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แต่ละสาเหตุดีกว่าเริ่มกันที่สาเหตุแรกเลยค่ะ
1: สารในสมองที่เสียความสมดุลนี้เราก็พบว่ามีหลายตัวนะครับปัจจุบันแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงค่อนข้างบ่อยก็คือเซโรโทนินสารตัวนี้เนี่ยในสมองคนปกติเราก็มีกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับของสารตัวนี้จะต่ำลงทำให้เขารักษาระดับอารมณ์เนี่ยไม่ได้เหมือนปกติเขาก็จะรู้สึกมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้น
0: แล้วทำไมระดับมันถึงได้ต่ำลงได้ล่ะคะ
1: มันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามันก็จะสัมพันธ์กับปัจจัยข้อที่2ด้วยเช่นคนบางคนมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้ามาเขาก็จะมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะมีสารตัวนี้บกพร่องอยู่แล้วเมื่อเขาเจอวิกฤตในชีวิตหรือความเครียดระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดการเสียสมดุลของสารที่ว่าไป
0: โอ้ค่ะแล้วอย่างสาเหตุที่2
1: ครับมีงานศึกษาหลายงานค่อนข้างยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันนะครับแยกไปเลี้ยงดูคนละที่เมื่อแฝดคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแสดงว่าปัจจัยทางด้านเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเลี้ยงดูเป็นคนละสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่ก็ทำให้คนนึงมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าเกิดมีประวัติกรรมพันธุ์นะฮะ
0: ค่ะก็ถือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ
1: แต่ว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงนะครับไม่ได้หมายว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปนะมันจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
0: แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะ
1: อันที่3นี่แหละครับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วคนทั่วไปจะค่อนข้างเพ่งเล็งว่าเป็นสาเหตุหลักเลยคือมีตัวกระตุ้นมีเรื่องของความเครียดมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างกดดันบีบคั้นก็แล้วแต่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราก็พบเหมือนกันว่าในหลายๆคนที่มีความเครียดก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมีปัจจัยที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมีเรื่องสารในสมองที่พร้อมจะเสียความสมดุลอยู่แล้วมีความเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์แล้วก็เจอปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็กระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นมา
0: แล้วอย่างเพศกับช่วงอายุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะคุณหมอ
1: ค่อนข้างเกี่ยวเยอะนะฮะโรคซึมเศร้านี่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็มีเขาอธิบายด้วยเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของฮอร์โมนก็เกี่ยวข้องอายุที่พบว่าเป็นซึมเศร้าได้ค่อนข้างบ่อยก็คืออายุช่วงวัยผู้ใหญ่นะครับถึงวัยกลางคนน
0: ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยที่น่ากลัวคือเราพบโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่เป็นอายุเยอะๆมากๆเช่นวัยสูงวัยด้วยซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
0: ค่ะอาการที่แสดงออกมาจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ

0: ันนี้ขออนุญาตเน้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนฟังทางบ้านน่าจะสามารถไปวิเคราะห์หรือดูประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับจะมีอาการทั้งหมด9อย่างนะครับจะมีอาการหลักอยู่2อย่างซึ่งเป็นอาการที่สำคัญที่จะต้องมีก่อนถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้านะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรคซึมเศร้าข้อที่2คือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำกิจกรรมอะไรที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดิม2 อย่างนี้มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อาการอื่นๆเป็นอาการร่วมนะครับเช่นเรื่องของนอนไม่หลับรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับมีเชื่องช้าลงนะครับมีสมาธิเสียมีอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมีความรู้สึกว่าทำหนีตัวเองโทษตัวเองนะมากเกินกว่าปกตินะครับสุดท้ายคือมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คืออาการเหล่านี้จะต้องเป็นอยู่นานอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปไม่ใช่ว่าเศร้าตอนเช้าตอนบ่ายปุ๊บเคลียร์เรื่องได้แฟนโทรมาขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็หายเศร้าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ
1: พอเชื่อเลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาหลายคนต้องคิดแน่เลยว่าเอ๊ะบางอาการฉันก็เป็นนะบางทีฉันก็นอนไม่หลับบางทีฉันก็เบื่ออาหารบ้างแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าระยะเวลาเท่าไหนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าน
0: อกจากระยะเวลาที่ผมบอกไปแล้วคือ2สัปดาห์ใช่ไหมครับอาการนี้จะต้องเป็นเกือบทั้งวันเป็นส่วนใหญ่ของวันพูดง่ายคือถ้า24ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเศร้าสัก20ชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดคนเศร้า1ชั่วโมงแล้วก็อีก20กว่าชั่วโมงที่เหลือไม่ได้เศร้าแล้วนี่ไม่น่าใช่แต่จุดตัดที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกระทบชีวิตคนนั้นแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากเช่นทำให้เขาเสียการงานเสียความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีการรักษาได้ไหมคะ
0: การรักษาในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานนะครับมี2วิธีก็คือการรักษาทางการแพทย์นะครับกับการรักษาเรื่องทางด้านจิตใจการรักษาทางการแพทย์ในความหมายก็คือการให้ยาช่วยนะครับยาในปัจจุบันก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวคงกล่าวในรายละเอียดกับการรักษาทางด้านจิตใจก็คือการปรับวิธีการแก้ปัญหาการทำจิตบำบัดต่าง
1: ๆค่ะงั้นเราเริ่มจากการรักษาด้วยยาก่อนเลยรักษาด้วยยาตัวไหนยังไงมีประเภทอะไรบ้างคะ
0: ยาที่ใช้ในปัจจุบันก็ชื่อตรงกับตัวโรคเลยคือยาแก้ซึมเศร้าหรือว่ายาต้านเศร้านี่นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับก็มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่อาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับข้อดีของการที่รับประทานยาซึมเศร้าคือมันจะไปปรับสาเหตุข้อที่1โดยตรงที่ผมบอกไปแล้วคือปรับสารในสมองที่ไม่สมดุลแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยปกติเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะค่อยๆเห็นผลนะครับแล้วก็จะเห็นผลดีประมาณสัก 4-6 สัปดาห
1: ์ค่ะก็ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือการรักษาด้วยยาแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะกับการรับประทานยาเข้าไป
0: คนไข้บางคนช่วงแรกๆของการรับประทานอาจจะมีเรื่องของอาการผื่นพรมคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะหายไปได้หลังจากรับประทานยาต่อเนื่องบางคนอาจจะมีปวดศีรษะเล็กน้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านมีผลข้างเคียงจากยานี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาคุณหมอก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้ยาตัวที่ผลข้างเคียงน้อยหรือว่าเหมาะกับท่านได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วด้วยการที่เราต้องรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุณหมอมันจะเสี่ยงต่อการเสพติดยาไหมคะแบบทานไปแล้วรู้สึกว่าไปทานแล้วเนี่ยสุขภาพจิตฉันมันดีขึ้นกลายเป็นว่าเราจะติดยาตัวนี้ไปหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญมากคือต้องปรับวิธีการมองการรักษาโรคซึมเศร้าก่อนว่าเราไม่ได้รักษาแค่อาการเรารักษาที่ตัวโรคอย่างที่บอกไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเบาหวานการที่เรารับประทานยาให้น้ําตาลในเลือดลดลงเราติดยาเบาหวานหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่เราทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเป็นปกติก็คล้ายๆกันนะครับยาที่ใช้ในการรักษาซึมเศร้าก็ทําให้โรคเป็นปกติและจุดที่เน้นที่สําคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ําอันนี้คือเราควรจะต้องกินยาให้ต่อเนื่องยาวนานมันก็จะป้องกันไม่ให้โรคซึมเศร้าเป็นรอบที่2รอบที่3ด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะการรักษาที่นอกเหนือจากการใช้ยาก็ซึ่งคุณหมอก็จะจ่ายไปตามอาการของคนไข้แต่ละคนก็จะได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วก็คนละตัวกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยาล่ะคะ
0: ครับปัจจุบันเราก็จะมีแนะนำคนไข้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนนะครับเบื้องต้นคือถ้าท่านเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือท่านต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองนะครับบอกว่าโรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาหายได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องปรับทัศนคติหรือวิธีคิดบางอย่างซึ่งเราก็จะมีหลักการบำบัดในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือคือการปรับวิธีการคิดเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีลักษณะระบบความคิดที่เป็นลบนะครับเราจะคิดลบต่อตัวเองคิดลบต่อคนอื่นคิดลบต่ออนาคตต่างๆการบำบัดทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าการปรับความคิดที่ว่าเนี่ยฮะเราก็จะเน้นไปถึงเรื่องของการปรับความคิดที่ลบๆนี้ให้มันเป็นบวกซึ่งก็มีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็ต้องมาทำการบำบัดต่อเนื่อง
1: ค่ะคุณหมอพอจะแนะนำทักษะการจัดการความเครียดได้ไหมคะว่าเราควรจะมาจัดการระบบความเครียดของเราที่เราต้องเจอมาแต่ละวันยังไงดี
0: จริงๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยมันก็จะมี2วิธีการหลักๆนะครับคือเราตัวแก้ที่ตัวปัญหาเลยหรือถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเลยไม่ได้เราจะแก้ตรงที่การปรับอารมณ์หรือจิตใจเรายังไงได้บ้างถ้าอย่างวิธีแรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาทำงานสายแล้วเราเครียดโดนหัวหน้าตำหนิการแก้ที่ตัวปัญหาคือปรับวิธีเดินทางออกจากบ้านให้เร็วขึ้นไอ้นี่คือแก้ที่ตัวปัญหาความเครียดก็จบไปแต่ปัญหาบางอย่างเราก็จะพบว่าเราแก้ที่ตัวปัญหายากเช่นมีปัญหากับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหน้าก็แล้วแต่นะครับเราก็มาแก้ที่ใจหรือปรับวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราเช่นเวลาเราเจอปัญหาความเครียดเราเบี่ยงเบนตัวเองยังไงได้บ้างดูหนังฟังเพลงนี่ก็เป็นเทคนิคที่คนทั่วไปทำนะคะหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต
1: ่ค่ะแล้ววิธีการบำบัดด้วยตนเองล่ะคะอย่างนี้เราจะมาบำบัดตัวเองได้ยังไงในเมื่อบางครั้งมันก็เกิดจากรอบข้างด้วยเหมือนกัน
0: อันหนึ่งก่อนเราอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถึงเราจะมีความเครียดจริงแต่พอเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมองมันลบยิ่งกว่ามันที่มันเป็นกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปรับความคิดอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้วิธีการหรือแนวทางจากท่านคุณหมอหรือว่านักจิตวิทยาแนะนำนะครับเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราคอยสังเกตตัวเราว่าเราคิดลบเกินกว่าที่มันเป็นจริงสถานการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้คอยสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ปรับความคิดเราได
1: ้นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาด้วยแบบอื่นอีกบ้างไหมคะนอกจากการใช้ยาการไม่ใช้ยาแล้ว
0: ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงมากๆจริงๆนะครับก็จะมีการรักษาด้วยบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้กันทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้กรณีเช่น1ไม่ตอบสนองต่อยาคือให้ยาแล้วไม่ค่อยตอบสนองหรือบางคนมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงมากเช่นพยายามฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วก็ใช้วิธีใช้ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะรอผลของยาไม่ได้แล้วก็จะให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ
1: อันตรายมากน้อยขนาดไหนคะพอพูดถึงการใช้ไฟฟ้าคนก็จะนึกถึงโอ้โหภาพขึ้นมานี่มันดูน่ากลัวมาก
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือว่าในละครไม่ใช่ภาพที่การรักษาด้วยไฟฟ้าจริงๆนะครับอันนั้นเป็นนั่งก็อีไฟฟ้าเพื่อลงโทษแต่จริงๆคือการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วระหว่างทำเราก็จะมีการให้ยาที่ช่วยให้เหมือนเขาหลับนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนตื่นมาแล้วก็จะได้รับการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันเห็นผลเร็วแล้วก็เหมาะในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงแล้วเราไม่สามารถรอการออกฤทธิ์ของยาได้นะ
1: ค่ะแล้วต้องบำบัดนานแค่ไหนคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า
0: ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการเลยครับถ้าเกิดเป็นมากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายครั้งหน่อยถ้าเกิดเป็นน้อยก็น้อยหน่อย
1: แล้วคุณหมอจะสามารถแนะนำคนในครอบครัวของผู้ป่วยยังไงบ้างคะให้ได้มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วย
0: จริงๆคนในครอบครัวนี่สำคัญมากๆเพราะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับช่วงประมาณสัก1เดือนก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณบอกคนรอบๆตัวเขาอยู่แล้วแหละยกตัวอย่างเช่นคำพูดบางอย่างอาจจะพูดว่าถ้าเขาไม่อยู่คนอื่นคงมีความสุขขึ้นนะหรือถ้าเกิดเขาไม่อยู่จะช่วยดูแลตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่าคนใกล้ชิดมองเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้จริงจังพอเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะอันที่หนึ่งเรื่องที่สองบางคนก็อาจจะให้คำแนะนำบางอย่างซึ่งจะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะรู้สึกไม่ดีอันนี้โดยไม่ได้เจตนานะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือหนึ่งที่สำคัญรับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินอันนี้สำคัญมากๆนะครับหลายๆครั้งนี่เราพบว่าเรามีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางอย่างเช่นอย่าไปยอมแพ้สิคนอื่นๆเขาลำบากกว่าเธออีกทำนองนี้นะครับจริงๆเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจและคนที่รับฟังเขาอย่างไม่ตัดสิน
1: อ
0: ันนี้ขอให้เป็นข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองนะครับคนใกล้ตัวที่รับรู้ว่าใครที่มีโรคซึมเศร้าที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเนี่ยควรจะแนะนำให้เขาไปพบบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วใกล้บ้านก็ได้ครับเขาก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ต่อไป
1: ค่ะและสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าล่ะคะในปัจจุบันนี้นี่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุ
0: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆโรคซึมเศร้าพบได้สูงในค่อนข้างวัยผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเรื้อรังเราพบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นคนที่มีประวัติการสูญเสียมาไม่นานมานี้เช่นมีคนในครอบครัวเสียชีวิตนะครับเป็นต้นหรือสูญเสียจากอื่นๆก็ได้นะครับรวมถึงคนที่อาจจะมีลักษณะการปรับตัวที่ไม่ดีมาก่อนมีปัญหาของบุคลิกภาพบางอย่างนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่ม จอบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าละเราแนะนำแล้วว่าไปพบจิตแพทย์กันไหมแล้วเขาเกิดอาการต่อต้านไม่ยอมมาเราจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมให้เขามารับการรักษาหรือมาตรวจพบแพทย์ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็ต้องกลับไปจุดตั้งต้นนะครับว่าเรามองการมาพบจิตแพทย์ว่ายังไงคือต้องยอมรับว่าสังคมเราเองก็ยังมองการมาพบจิตแพทย์ว่าเป็นการผิดปกติทั้งจิตนะฮะหรือเป็นโรคอย่างรุนแรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมาพบจิตแพทย์หลายๆครั้งก็เป็นเพื่อมาขอคำปรึกษาหรือมาคำแนะนำ

0: ถ้าเราสามารถปรับทัศนคติของตัวเราเองได้เราก็สามารถบอกคนใกล้ตัวเราได้ผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะ
1: โรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ครับรักษาให้หายขาดได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นซ้ำได้ถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องหรือทำให้อาการยังคงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญมากๆคือเมื่อท่านเป็นโรคซึมเศร้าและได้เริ่มรับการรักษาควรจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาการหายขาดจริงๆนะครับซึ่งต้องคุยกับคุณหมอที่รักษา
1: ค่ะแล้วก็รับการรักษาไปตามที่คุณหมอเห็นเหมาะสมไปจะใช้ยาไม่ใช้ยาหรือว่ารุนแรงถึงขั้นการใช้ไฟฟ้าก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนมากกรณีของผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในหรือเปล่าคะหรือบางทีก็
0: ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยใน
1: อาการเขาจะกำเริบมากขึ้นขนาดไหนคะในระหว่างที่รักษาอยู่จนถึงขั้นต้องใช้ไฟฟ้า
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็คือเขาจะไม่ตอบสนองต่อยาวิธีการที่เขาใช้ในการทำร้ายตัวเองมันรุนแรงมากหรือผู้ป่วยบางคนมีอาการทางด้านจิตร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเขามีหูแว่วประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงคนมาพูดว่าให้ไปตายซะอย่างนี้นะเราก็อาจจะรอเรื่องของยาไม่ได้นะฮะหรือว่ามีความเสี่ยงมากแต่ต้องเน้นอีกทีนึงว่าโดยปกติเราไม่ได้ให้การรักษาด้วยฟ้าเป็นการรักษาอันที่หนึ่งนะครับโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการให้ด้วยยากับการรักษาทางด้านจิตใจก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำสองอย่างร่วมกันให้ยาด้วยแล้วก็บำบัดทางด้านจิตใจด้วย
1: ถ้าดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าการดีขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็สามารถให้เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก็คือจะเหมือนคนปกติทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: 100% ไหมคะ
0: โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลอย่างที่บอกแพทย์ก็สามารถทำได้ส่วนของการปรับให้ยาสารในสมองแต่วิธีการคิดหรือวิธีการจัดการกับปัญหานี่คนไข้ต้องร่วมมือด้วย
1: ค่ะนี่แหละที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณสามารถสังเกตอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวผักหวานนะคะมีแบบทดสอบให้คนทางบ้านมาลองคิดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะว่าที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้คุณหมอแนะนำเป็นข้อๆไปด้วยละกันเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยตอนนี้ทีมงานเช็คกันให้หมดเลยนะคะข้อที่1คุณรู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนโรคซึมเศร้าส่วนมากมี
0: ใช่นี่คืออาการหลัก
1: อาการหลักคือเป็นทั้งวันแต่ที่คุณหมอบอกไปว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคุณเศร้าไปแล้ว20ชั่วโมงคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเข้ารอบอยู่นะคะมาอันที่2ค่ะคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอันนี้ปกติแล้วคนเราถ้ามันเกิดอาการทุกข์มันก็ต้องร้องไห้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้มันต้องร้องขนาดไหนล่ะคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขยายขึ้นจากของจิตแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยซึ่งมี9ข้อนะครับเขาก็ทำให้มันละเอียดมากขึ้นเป็น15ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบางอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้าง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คร่าวๆลองเช็คตัวเองก่อนคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอาการที่เราถามอยู่ตอนนี้นะคะให้ตอบมาตามระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองเช็คอาการคุณดูว่าคุณมี15ข้อนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะอย่างที่3เลยคือคุณจะรู้สึกหมดอะไรตายอยากโลกนี้มันจบไปหมดแล้วมันสิ้นหวังทุกอย่างเลย
0: จริงๆเลือกใช้คำนี้นี่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาที่สุดหลายๆคนเศร้าแต่ไม่หมดอะไรตายอยากยังมีความรู้สึกว่ายังไปได้อยู
1: ่ใช่แต่นี่แบบถึงขั้นแบบ
0: ยังไหวอยู่แต่นี่คือจะไม่ไหวละ
1: ข้อที่4ค่ะคุณรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่คุณเคยชอบและก็ทำ
0: อันนี้คืออาการหลักข้อที่2ที่บอกอันแรกจะเป็นเรื่องของเศร้าซึ่งก็ขยายแตกออกมานะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะต้องเน้นเลยว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีน้ำตาสักหยดไม่ได้ร้องไห้ด้วย
1: เศร้าไม่ได้หมายความว่าต้องร้องไห
0: ้ใช่แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้ชายหลายๆคนมาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความสุขเดิมเคยไปตีกอล์ฟไม่อยากตีแล้วเดิมเคยไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้อยากเล่นมันเบื่อหน่ายไปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าได
1: ้บางอาการละเอียดอ่อนมากนะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังในตนเองและก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปในตอนต้นเลย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ
1: ์คือโทษแต่ตัวเราเองทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่6รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนี่บางครั้งพอเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังนี่มันขาดความเชื่อมั่นไปก็ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันก็เหมือนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ
1: ค่ะมาข้อที่7ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใครเลย

0: ไม่เข้าสังคมไม่เอาแล้วสังคมนี่ก็เป็นอาการที่ชัดเจน
1: เจอได้บ่อยใช่ครับ
0: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วนะคะ7 ข้อแล้วเราจะมีทั้งหมด15 ข้อนะคะถ้ามีมากกว่า6 ข้อขึ้นไปมาพบแพทย์กันดีกว่าค่ะข้อต่อไปรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นไม่มีคุณค่าเอาซะเลย อันนี้ก็น่าจะไปสอดคล้องกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมคะข้อที่9ค่ะคิดอะไรก็ไม่ออกสมองว่างเปล่าแบงค์ไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้า
1: สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นสูงอายุอาจจะมาด้วยอาการที่รู้สึกเหมือนความจำไม่ดีคิดไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตแพทย์ก็ต้องหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
0: ข้อที่10หลงลืมง่ายอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณหลงลืมง่ายอยู่หรือเปล่าต่อมาอีก1 ข้อค่ะข้อที่11นะคะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติคิดได้ช้านี่หมายถึงอย่างการนึกคำตอบเวลาสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะการที่คิดช้ามาจากสาเหตุที่ถ้าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือสมาธิเขาไม่ดีด้วยแล้วกระบวนการคิดจากสารในสมองที่มันเสียความสมดุลก็ทำให้กระบวนการคิดมันยิ่งช้าลงไปอีกเขาก็จะคิดช้าบางคนพูดช้าด้วยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆ
0: จากเมื่อก่อนพูดปกติก็ช้าลง
1: ช้าลงเสียงเบาลงเงี้ย
0: ข้อ12ค่ะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้ากว่าปกติ
1: อันนี้ก็
0: น่าจะมาจากทางสมองเหมือนกันนะคะข้อ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง
1: อันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสารในสมองหลายตัวที่เสียความสมดุลจะมีตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยากกระฉับกระเฉงอยากทำนั่นทำนี่ก็สูญเสียไปเหมือนกันก็ทำให้เขารู
0: ้สึ
1: กเปลี่ยใช่ครับคนไข้บางคนนี้จะใช้ความว่าเหมือนตอนตื่นนอนไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยเหมือนร่างกายมันหนักมาก
0: ค่ะโอ้ยเป็นอยู่หรือเปล่าคะอันตรายแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่14แล้วนะคะรู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิมทานน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคซึมเศร้าได้หรอคะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเบื่ออาหารก่อนคือความอยากรับประทานอาหารมันลดลงคือความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยากกินอาหารอยากจะดูอะไรที่เพลิดเพลินมีความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าความสุขในชีวิตอื่นๆในด้านความสนุกสนานมันหายไปความสุขการกินก็หายไปเขาก็เลยเบื
0: ่อเงินข้อนี้ไม่น่าเป็นค่ะยังอยากทุกอย่างตลอดเวลามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคุณเนี่ยจะนอนหลับตื่นหลับไม่สนิทเลยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอาการซึมเศร้าบ้างคะ
1: เกี่ยวครับสารในสมองที่เสียความสมดุลหลักตัวหลักๆนอกการเรื่องของการกินคือการนอนพอวงจรการหลับตื่นเสียหายก็ทำให้รบกวนการนอน
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบว่ามีตั้งแต่6ข้อเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็สามารถที่จะไปพบนะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ใกล้ๆบ้านคุณลองไปปรึกษาดูค่ะการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์จนปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ
1: ครับอยากจะฝากที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแล้วคนหลายๆคนเมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจของเราเองเราก็ไปหาการรักษาจากแพทย์ใช่ไหมครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าการไปปรึกษาแพทย์นั้นจะหมายถึงว่าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก่อนนะครับจะสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากเลยครับ
0: ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมา

0: เหมือนเราจะแบบเหยียดขี้หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3
0: thanks
1: think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลล์แร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thinking of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2

0: She meets a handsome prince and proves herself by completing a mission. And the last, สาธิตพี่บูนพันธ์ครับ
1: Rapunzel.
0: Rapunzel, your answer is incorrect. And the last clue, she is a character in a folk tale from central Thailand.It has been told both in prose and poetry forms. In 2012, the Aula Se Benjama Rajuthit Chanthaburi. ตอบว่า
2: Uy from Prabhuthong Story.
0: Uy from Prabhuthong Story. Your answer. Correct. And ต่อจากเมื่อกี้ครับ In 2012.The folk tale was declared an intangible cultural heritage by the Ministry of Culture. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปแล้ว300คะแนนต่อ0แต่ไม่ต้องตกใจนะน้องๆสาธิตมอบู because the next game that we're about to play is worth 300 points. We'll now take a short break and we'll be back after these messages.
3: พิพิธภัณฑสถานวาจาวิทยาวัดจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมและหลอดยาสีพระทนเครื่องมือตรวจยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยทรงทำพระทันเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. ทีนี้ได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกันว่าใน3เกมน้องๆทั้ง2ทีมนั้นจะได้ใช้เกมไหนในการแข่งขัน So, let's randomize. True or false? พี่เต้จะให้คำใบ้แบบกว้างเพื่อให้เราเอาไว้แนวในการเลือกว่า Which of the threeshould be the most suitable. And the word I'm going to give you is sports. เบนจมะส่งใครเข้าประกวดครับ
2: ครับ
0: โอ้นี่มีหัวใจออมสินด้วยโอเคน้องออมสินคือตัวแทนนะครับแล้วน้องๆสาธิตมาบูส่งใครลูกน้องเดียนี
3: ่น้องเดียและน้องออมสินต้องมาแข่งขันสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาจะตีตื้นกลับขึ้นมาด้วยความสามารถของน้องเดียหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันจ้า
0: Are the following statements about the 2018 FIFA World Cup true or false? You ready?
1: Yes.
0: Let's go. The 2018 FIFA World Cup was held in Russia.
1: True.
2: True.
0: The mascot of the 2018 World Cup was a polar bear.
2: False.
1: True.
0: The 2018 World Cup was the 22nd World Cup.
1: False.
2: False.
0: This was the first time Russia had hosted the World Cup.
2: True.
1: True.
0: The Luzhniki Stadium is the stadium with the largest capacity in Russia.But it was not used for the 2018 World Cup because it couldn't be renovated in time.
1: False.
2: True.
0: The final round of the 2018 World Cup comprised 32 teams divided into 8 groups.
2: True.
1: True.
0: The 2018 World Cup ran from June 14 to July 15.
1: True.
2: True.
0: The official match ball of the 2018 World Cup was called the Star.
2: False.
1: False.
0: Italy was eliminated in the qualification round of the 2018 World Cup.
1: True.
2: True.
0: The first match of the 2018 World Cup was between Russia and Saudi Arabia.
2: True.
1: True.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือเต้แล้วนะครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ทั้ง2โรงเรียนครับทำให้เบนจมินจุฬาจารย์เข้าสู่รอบต่อไปโอ้ยออมสินเมื่อกี้เนี่ยรู้เปล่าว่าหนูได้ถูกกี่คะแนน
2: 8
0: อู้8เลยเหรอเยอะไปเปล่าอันนี้ต้องถามน้องเดียก่อนดีกว่าน้องเดียหนูว่าหนูได้เท่าไหร่
1: Five, I guess.
0: Five. จริงๆแล้วคือ9ครับ You guys got 9.

0: แล้วตกลงนี่คือ was this the 22nd World Cup
1: yes
0: no 21st yeah exactly 21st เก่งมากนะครับ Luzhniki Stadium นะครับใช่ไหมใช้สิครับใช้เลย World Cup venue ที่สำคัญอันนึงเพราะอยู่ในมอสโกเลย capacity ของเขานี่คือ 89,318 แล้วก็เป็นสถานที่เป็นเรียกโฮมนะเป็นโฮมสเตเดียมของ PFC CSKA มอสโกลูกบอลประจำบอลโลกเนี่ยมันชื่อ Adidas Telstar It's the original name of Adidas' first World Cup match ball in 1970 The special feature of the ball is it is embedded withan NF chip that can be linked to smartphones. Actually, Italy was not eliminated in the qualification round because Italy didn't even make it to the finals. เพราะว่าเสียแพ้ให้กับสวีเดนนะฮะทั้งที่นัดเย่าและนัดเยือน 1-0 และถามว่าคู่แรกที่เจอกันระหว่างรัสเซียกับซาอุรัสเซียซาอุนี่ใช่คู่แรกป่ะ
1: Yes.
0: Yes. Yes. It was right. นะครับอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสาธิตมอบูด้วยนะครับทุกท่านจะแนะนำรายการภาษาอังกฤษดีๆสักรายการหนึ่งที่แบบเป็นแบบกึ่งๆเกมโชว์เรียลิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยออกอากาศทั้งช่องวันเช้าๆวันเสาร์นี่หนูจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านดูรายการอะไรลูก
2: อันนี้ก็คิดหนักเลยนะคะแต่ก็ See you on the road สิคะ
0: ทำรถต่อไปช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะฮะได้ไปตั้งหลักพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะเชิญคู่ต่อไปขึ้นบนเวทีเลยครับขอเสียงร่วมมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนราษฎรอำรุงและน้องๆโรงเรียนระยองวิทยาคมน้องปอมน้องเอิญและชื่อนี้หน้าตามักจะดีน้องเต้ครับโอเคจากชนราษฎรอำรุงอ้าวมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆระยองวิทยาคมไหมครับวันนี
3: ้ Today we came here to be the winner not the loser
0: ระยองวิทยาคมบ้างนะครับน้องบอมน้องกันน้องเฟิร์มนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆชนราษฎรอำรุงไหมครับ
4: แพ้ชนะ
5: เพราะว่ากันที่หน้าตา
0: โอ้โหเราใช่ไหม
6: เขาครับโรงเรียนชนชัย
0: เอานะครับไม่แน่ใจว่าความสนุกหรือความตลกนี่จะส่งผลทำให้ได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่านะ So we'll now move on to our first game which is the VTR round ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องๆทุกคนรับฟังกันเลยครับ
7: There's an old Thai proverb that says that if you want to see how strong an elephant is, you have to look at its tail. In reality, though, if you really want to see how strong an elephant is, this is what you have to do.
8: When you want to check whether an elephant is healthy, there are a few easy things to look at. First, the elephant is always swinging its trunk and flapping its ears.If the elephant is standing still and spreading its ears wide, that means it doesn't trust what it's seeing. So you shouldn't approach the animal in this instance. Second, the elephant is constantly looking for a grassy area or for something to eat. Third, its toenails should have perspiration coming out of the cuticles, which can be easily seen from the moisture spots on the dust around the elephant's feet. Fourth,The tip of the trunk should have some moisture and the skin should be soft and supple with no rashes or other signs of irritation.
7: My last one, who's going to get it? Oh my god, there's three coming at once.
8: The elephant gets hot easily because its skin is dark and its body thick, which makes it absorb a lot of heat. Taking the elephant out to drink and bathe is something a mahout cannot neglect to do.When it comes to sleeping, the elephant sleeps on the ground on its side. It yawns and snores just like humans. Normally, the elephant sleeps for only 3 to 4 hours, between 11 p.m. and 3 a.m. Elephants don't sleep during the day. If you see an elephant sleeping, that means he's sick.
0: From the video, which of these is not normal elephant behavior? A.It yawns and snores like humans. B. It sleeps between 11 p.m. and 3 a.m. C. It swings its trunk and flaps its ears all the time. Or D. It crouches down to the ground to sleep. พร้อมแล้ว C. You. เอาละสิน้องๆเ

0: รียองวิทย์ครับตอบว่า
1: D it crouches down to the ground to sleep
0: ข้อดีเป็นคำตอบที่ correct เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนน the next game at 200 points who what or whereThe following are the characteristics of which person? Clue number one. This person received an undergraduate degree in speech communications and performing arts from Tennessee State University. Clue number two. This person is an American actor, producer, broadcaster, and magazine publisher. Clue number three. Her performance in Steven Spielberg's film, The Color Purple, earned her an Oscar nomination in 1986.Clue number four. She was born into poverty, but later became the first African American of the 20th century. And the last clue. She is a famous talk show host. In April of 2018, she made her ninth appearance on Time Magazine's of 100 Most Influential People in the World. ระยองวิทยาคมกด Your answer for this question is...
1: Ellen.
0: Any more details?
1: No.
0: No, no. Your answer, Ellen, is... Incorrect. ผิดนะจ๊ะ ชนราษฎรอำรุงกดแล้วครับตอบว่า
2: Michelle.
0: Michelle is... Incorrect.กดแล้วครับระยองวิทยาคม
1: เอมี่ชูเมอร
0: ์เอมี่ชูเมอร์นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับลองดูครับชนราษฎรรุ่งตอบว่า
1: ซาร่า
0: ซาร่าเป็นคำตอบที่ incorrect เฟิร์มตอบลูก
3: Beyonce ละกันครับ
0: Beyonce your answer is incorrect กดไหมจ๊ะกดแล้วชนราษฎรอำรุงครับ
2: มาเรีย
0: มาเรียเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่มีใครได้คะแนนในรอบนี้ไปนะThe answer we're looking for is Oprah Winfrey. นะฮะเป็นก็ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี่เองนะครับไม่เป็นไรครับ We'll take a short break พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมา random กันนะฮะจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้แข่งขันกันในเกมไหนเชิญครับSequencing Arrange these wars in chronological order based on the years they began World War I World War II The Crusades The Korean War Vietnam WarThe Iraq-Iran War, Cambodian Civil War, Seven Years War. พร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะสิครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่และในเกม Sequencing นี้เรามาดูกันครับว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Hands off please โอ้ตรงกันเยอะนะทำเป็นเล่นไปจากที่เห็นนี้ There's one school that got 3 out of 8 correctแต่มีทีมหนึ่ง first time ever นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนเล่น sequencing แล้วได้คะแนนเต็ม The school that is proceeding to the next round after getting every single order correct ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเรียววิทยาคมโอ้โหแปดเต็มแปดนี่เป็นการเรียงเสร็จครั้งที่1แก้ไปทั้งหมดกี่รอบถึงจะได้คำตอบนี้
3: ต
4: อนแรกเนี่ยเราผมเนี่ยพวกผมเอาเลข8เอาไว้สุดท้ายครับ
0: แต่ใครเป็นคนตัดสินใจที่จะเอา7 years war มา
4: ครับผม
0: 7 years war นะฮะหรือที่เรียกว่า Silesian War ครั้งที่3 The Third Silesian War นะฮะถูกต้องฮะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสรบกันเป็นหลักโอ้หาน้องๆชนราษฎรอัมรุงเมื่อกี้นี้นะฮะเอาเฉลยเลยดีกว่าแน่นอนอันดับแรกเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือสงครามครูเสดนะฮะหรือ The Crusades ต่อมาด้วย Seven Years War นะฮะ1756อันนี้เรียงตามคศนะครับสงครามโลกครั้งที่1จำปีได้ไหม
2: 1914
0: แม่นมาก1914และหลังจากนั้นไม่นานนะครับเร็วความบอบช้ำที่ทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าเปรี้ยไปเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้นำนะฮะหนวดเท่ๆคนหนึ่งชื่อฮิตเลอร์ขึ้นมา1939นะครับสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นโลกข้อ9เข้าสู่สงครามเย็นเพราะว่ามีสหประชาชาติเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็นำมาสู่สงครามเย็นเริ่มจากสงครามเกาหลีก่อนและตามด้วยสงครามเวียดนามและจากนั้นก็เลยทำให้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าพลพศไปรวบรวมคนแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างคัมเบอรี่ซิวิลวอร์1967และหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดสงครามอิรักอิหร่านในปี1980ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชนราษฎรอัมรุงด้วยนะครับระยองวิทยาคมจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
4: ก็อยากจะบอกนะครับว่าสมิงแปลว่าเสือมะเขือจิ้มน้ำพริกครับผม
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3เสือที่เข้ารอบต่อไประยองวิทยาคมความสนุกสนานและสาระความรู้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้พอสังเขปแล้วกัน That pretty much brings us to the end of today's edition of See You on the Road Season 2 We'll see you again next Saturday เสาร์หน้าทางช่องวัน31เรามีนัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: For the first time in the world it is possible to create multi-layer perovskite absorberFor solar cell application with controllable thicknesses, there are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell. The second one is the thin film-based solar cell, and the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro are.The silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergency case. For the cons, first is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decreases with the higher temperature. The third one is not flexible. Fourth, it has dark color in nature.So that cannot be used for the window applications. For a normal solar cell, there are different layers. You can compare a solar cell to a burger. Like we have the electrodes, okay? We have ETL, electron transport layer. We have the absorber layer. We have hole transport layer. And then the electrode. So you can think as theburger with the bun, the vegetable, the meat, the cheese, and then the bun. So the pros of perovskite are, first, perovskite are solution processable. As a solution form, perovskite can be made with spin coating process, spray coating process, printing process. These are low cost and low temperature processes.Why being a solution is easy for it to be manipulated. I mean, you can tune it, you can dope it, you can change the property of perovskite by changing its compositions. Second, perovskite can be tuned easily by changing its composition in the solutions. With this, we can make perovskite into different colors for different applications. For the third part, perovskite efficiency,is independent of temperature, making it very suitable for Thailand. The con of perovskite is stability. Perovskite cannot last as long as the silicon counterpart.

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here raise your hand
2: vote for woman
1: vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: สอง
3: ได้อีก1โหวต
5: don't talk in Thai no this is not polite
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
1: that vote
6: that now
7: Martin

0: please.
1: Alex.
2: Yeah, I feel tired, you know.
1: He feel tired to fight with us.
2: No, it's not the fighting.
3: No, look, we don't fight.
2: Just tired. Yeah.
1: Please.
3: Maybe the goods come over here and then we talk with them.
4: Oh.
5: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
0: โอ้โหมา
3: Look I don't want to be really fat you know but I am
1: You said you don't eat Thai food right so if you shank with girls tomorrow I will find the foreigner food for you for breakfast
3: Okay
1: I promise
6: คือแบบมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
7: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
8: เ
7: นี่ยการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
8: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
7: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
9: มากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
7: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเขานอนครับขอบคุณครับ

0: าล่ะครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอน
6: ทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกัน
3: สู้ๆ
2: สู้ๆ
7: พักผ่อน
2: เ
8: จอกัน
2: บาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Oh yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let's know the ingredients
12: okay.
13: yes
14: this is a shrimp
2: okay.
14: this,
2: yeah.
14: this is a fresh milk this is a mushroom
12: do you okay. have seen it
15: no looks like an apple
2: I think that's true
14: this is a fish sauce it's very sour
16: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
17: Oh, it.
16: So it's the same?
2: No,
14: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty นะครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
1: Foreigner parsley
18: คือ parsley ต่างชาติ
1: ใช่ค่ะที่จริงพูดว่า parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วย

0: ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
1: มันไม่ใช่ของไทย
0: ใช่ไม่ของไทยกินหอยจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: นี่ส่วนนี้จ้ะใบมะกรูดมะกรูดเ
3: นสมะกรูดเลยแบบ
4: จะไทย
2: ฮะเลมอนกราส
5: โอเคแ
6: ล้วอันนี้เด็ด
7: โน้ตสไปซี
2: ่ yeah
7: can you eat it
2: exactly
7: it's delicious
2: why
8: how about it
9: spicy
10: are you spicy
7: not about that much
11: I eat a half no but it's not really spicy no
2: this is a
12: it's like
2: it's akha
13: akha
2: akha in Thai
13: Thai
2: one Thai
14: okay in English you don't know in English
2: I think in
15: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: One spoon. What's the name of this mushroom?
16: Fang.
5: I don't know.
2: It's Thai word.
16: I just need one spoon.
2: Oh, just use one.
16: Okay.
2: And then put it in the pot. Next step.
17: Fish sauce.
16: One fish sauce is one.
2: One tablespoon. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮะ
16: ถึงไหนแล้วอ่ะ
2: ใส่พริกเผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใส่นมเลยไหม
16: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when the water boil you just put the milk
16: the last step is put it in the bowl
2: โอเค

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very
2: delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, ah this is for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: delicious
2: delicious
1: Ooh, hey.

0: But for you is I think it tastes less now.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
3: Thank you You're a good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: When the first page is better
1: Yeah, yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
0: For me The best one is
5: Let me guess. The best one is from your wall.
0: The best one is this team.
1: Okay.
6: ของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
0: แรกๆก่อนนี้ขึ้นเรือรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
7: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วัน
7: น
1: ี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
7: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
7: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
7: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
7: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
8: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
8: Wow Temple
2: Yes. This temple built in Ayutthaya Dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
8: Show them.
2: What is this one?
9: Over there.
2: Fun.
9: Thai boxing.
2: Sword.
8: This one.
2: It's built in King Narai Maharaj. Okay, it's very beautiful, you know.
4: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Pa Sak River.It will come to
8: together,
4: yeah.
9: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
4: No, but it's three sections, but just two rivers, yeah.

0: is the Tapaya River. Tapaya. Yes.
1: Three sections of river ที่น้องตุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: อันนี้กษัตริย์กราชิราชพาเลส they at they have a professional man
3: but professional
2: top of man the most famous okay
3: man professional
1: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
2: his name is หลวงปู่เจียงหลวงปู่เจียง but he is already dead and next isศรีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
1: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Who is it?
2: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: Who is it?
0: Her name is
1: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
2: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้เบิร์ธเดย์เขา
3: Happy birthday

0: I hope you be happy and have a good health.
1: Okay, thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบ

0: จอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
1: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
2: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
3: oh chic no not cut chic
4: oh chic okay
3: chic
4: chic
3: yes
4: Okay.
3: Yeah, tear. You have to tear. Tear it. Tear. Tear. Tear.
4: Tear.
1: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิก
2: ไม่ใช่นะคะ
1: แต่ว่าฉีก
2: ฉีกเลยฉีกไปเลย
1: จนกระทั่ง
2: บอกว่า
1: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า care
2: care นั่นเองคือฉีก
1: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
2: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาว
2: โอ้เราก็เลยเป็น
1: อะไรคะเลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
2: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
5: lemon water lemon water
6: เปร
5: ี
6: ้ยวใส่เยอะ
1: น้ำมะนาว
2: lemon มะนาวน้ำ water
7: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammar คือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
8: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
9: ่
8: ะ
9: ลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
8: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคำถามนั่นเองครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับดังนั้นตอนของเรามีชื่อว่า Question and Answer Format หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องงงมาตลอดชีวิตแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมคำถามภาษาอังกฤษหลายอันนั้นมี are เดี๋ยวก็มี do เดี๋ยวก็มี can เดี๋ยวก็มี is เดี๋ยวก็มี did เดี๋ยวก็มี should เดี๋ยวก็มี will going to เยอะแยะหมดเลยครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณนั้นเรียนรู้จากเราวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าอ๋อคำถามภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่จะต้องเข้าใจนะครับก็คือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคำถามหลักๆอยู่2แบบนั่นเองครับคำถามแรกก็คือ detailed questions นะครับหรือว่าที่เราจะใช้คำถาม question words นะครับเราจะต้องมาทราบนะครับว่า question word ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับบางท่านที่

whose แปลว่าของใคร why ทำไม which ก็คือสิ่งไหนหรือว่าอันไหน how ก็คือยังไงและอันสุดท้ายนะครับก็คือ how บวกกับ adjective เนี่ยนะครับ how long นานเท่าไหร่ how much ราคาเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ how many กี่อัน how often ก็คือบ่อยแค่ไหน how far ไกลแค่ไหน how old are you อายุเท่าไหร่ how tall are youนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับคำถามอันที่สองก็คือคำถาม yes no questions นั่นเองครับหรือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองครับอย่างเช่นคุณกำลังมีปัญหากับการลดน้ำหนักใช่หรือไม่คุณนั้นรักผมใช่หรือไม่นั่นเองครับคุณหิวหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนั่นแหละฮะก็คือ yes no questions นั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะต้องทราบนะครับว่ามนุษย์เรา humans นะครับ humans are the only animals on this planet that can communicate in the past, present and the future นั่นเองครับสื่อสารเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตได้นะครับอย่างเช่นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดลิงครับเขาบอกนะครับว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้ครับหรือโลมาฮะก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้แต่มนุษย์เราสามารถทำได้ครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับมนุษย์ชาวไทยเราจะไปถามคำถามแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะฮะกับภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตกันได้หรือไม่นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปที่ต้องทราบนะฮะก่อนเราจะมาเข้าสู่นะฮะ question and answer format นะครับของเราก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ the English triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย3มุมครับข้างบนก็คือ Q question P positive N negative นั่นเองครับ What is your name คือ Q My name is สมชาย My name isn't สมศรีนะฮะนี่แหละฮะก็คือมีคำถามก็ต้องมีคำตอบดังนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนแรกแล้วก็คือวันนี้เราจะมาเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มตะลุยเนี่ยนะฮะคำถามและคำตอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคำถามแบบปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับพี่น้องของคำถามที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้จักก็คือคำถาม How are you? I'm fine, thank you. I'm not fine. ไม่สบายเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นถ้าคุณดูหนังครับวันนี้คุณอาจจะเห็นคำถาม What are you? คุณเป็นตัวอะไรคุณเป็นตัวอะไรครับในหนังเขาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ I'm a human. ผมไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว I'm not an alien. Where are you? คุณอยู่ไหน I'm in the toilet. I'm not in the toilet. Who are you? I'm not Chris. Who are you with? คุณอยู่กับใครอ่ะ I'm with my mom. I'm not with my mom. ไม่ได้อยู่กับแม่ของผมนั่นเองครับ Why are you late? มาสายทำไมสังเกตไหมครับว่าคำว่า are you ตอนนี้นะครับยังไม่มี verb ตามมาเลยนะครับแต่พี่น้องชาวไทยบางครั้งชอบใส่เนี่ยนะครับ Why are you late? ไม่ต้องไปใส่ Why are you come late นะครับอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่า verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่มาหลังจาก verb to be นะครับ so ต้องเป็น Why are you late?ผมมาสายเพราะรถติด I'm late because of the traffic I'm not late ผมไม่ได้มาสายสักหน่อยและอันนี้คลาสสิกมากครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นงงกันมานะครับก็คือจะถามฝรั่งว่าคุณมาจากประเทศไหนอย่างเช่นครับมีอยู่2แบบครับที่ผมเชื่อหลายคนเคยเรียนมาคือ 1. Where are you from กับ 2. Where do you come from แล้วก็งงมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมี Where are you from บางโรงเรียนสอน Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from กลายเป็น Where are you come from รวมมิตรกันเองแบบ Thailand only นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Where are you come from มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเข้าใจนะฮะ
แต่ไม่ถูกต้องครับเพราะ where are you come from คำเนี่ยมันตาม are ไม่ได้นั่นเองครับต้องเป็นอะไรครับเลือกเอาเลย

Where are you from? หรือ Where do you come from? แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของคำถาม Are you ที่ไม่มี verb ตามมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ Where are you from? I'm from Thailand และชาวไทยบางท่านอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกครับว่า I'm not from the Philippines นี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถามอื่นๆครับอาจจะถามว่า When are you here?คุณจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่กันบ้างครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมาที่โรงเรียนผมแล้วก็ถามว่าผมจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ When are you here ผมก็จะบอกครับว่า I'm here every day ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน I'm not here every day How tall are you คุณสูงเท่าไหร่ผมสูงนะครับ187 cm ครับ I am 187 centimeters tall หรือถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ I'm 6 foot 2 How old are you อายุเท่าไหร่แล้ว คำถามนี้ถ้ายังไม่รู้จักกับฝรั่งเป็นอย่างดีก็ยังไปจะไปถามนะครับดังนั้นผมไม่บอกนะครับหรือจะเป็น how many are you มากันกี่คนนะฮะก็สมมติครับผมมากัน4คนก็ 4 people so พนักงานที่ตามโรงแรมร้านอาหารก็ถามได้ครับ excuse me sir how many are you how much are you ถามได้ไหมก็ไม่ถามกันดีกว่านะครับเอาละครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถามที่ใช้ are you กันครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะมี how long are you in Bangkok คุณจะอยู่กรุงเทพนานเท่าไหร่เห็นไหมครับจะมีคำว่า in Bangkok ตามมาจาก are you นะฮะเราก็จะตอบไปได้นะครับว่า I'm in Bangkok for 2 days ผมเนี่ยนะครับจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลา2 วันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากจะถามเพื่อนของเราที่เป็นชาวต่างชาติว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็น which floor are you on ต้องมีคำว่า on มารับกับ which floor ด้วยนะครับถ้าไปถามว่า which floor are you จะแปลว่าคุณเป็นชั้นไหนนั่นเองครับ which floor are you on ก็ต้องมีคำตอบอย่างเช่นถ้าอยู่ชั้น3ก็จะบอกว่า I'm on the third floor ต่อไปนะครับเอา what time มาใส่กันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่น what time are you here คุณอยู่ที่นี่กี่โมงครับเราอาจจะตอบได้นะครับว่า I'm here from 10 o'clock every day ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่10โมงทุกๆวันเลยครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าหยาบคายสุดๆเลยนะครับแต่ก็อยากจะสอนนะฮะนั่นก็คือคำถามว่าคุณหนักเท่าไหร่นั่นเองครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับชอบไปถามว่า How weight are you ซึ่งคำว่า weight W E I G H T weight จะแปลว่าน้ำหนักนะครับซึ่งมันเป็น noun ก็คือนามนั่นเองครับ adjective ครับคำที่เป็น adjective จะตามจาก how ได้ครับอย่างเช่นที่เราดูมาแล้วก็คือ how old are you หรือ how tall are you ดังนั้นนะครับ adjective ของคำว่าหนักเนี่ยนะครับก็คือ heavy ดังนั้นครับเราต้องถามว่า how heavy are you คุณหนักเท่าไหร่แต่คุณคิดหรือครับว่าผมจะบอกคุณไปแฮ่ๆไม่เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงผมบอกก็ได้ครับ I am 60 kilos and I have a six pack เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ I'm Ayu พี่น้องของ How Are You ที่ชาวไทยรู้จักกันเยอะวันนี้เห็นไหมครับมี question format กับ answer อีกเยอะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกแล้วครับว่าคำถามทุกแบบต้องมีอยู่2อันก็คือคำถามรายละเอียดซึ่งได้ดูไปแล้วกับคำถาม yes no ที่เราจะมาดูต่อไปครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับ4หัวใจนี้คือ prepositions nouns adjectives and verb ing ถูกต้องครับ are you ตามด้วย verb ธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็น verb ing นะครับวันนี้ครับคำถาม yes no เนี่ยนะฮะของคำถาม are you ก็จะมี4แบบสไตล์แบบนี้ครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งครับคุณอยู่หาดใหญ่หรือเปล่า Are you in หาดใหญ่ I'm in หาดใหญ่ I'm not in หาดใหญ่ Are you on the third floor อยู่ชั้น3หรือเปล่า I'm on the third floor I'm not on the third floor Are you at home I'm at home I'm not at home Are you at the airport I'm at the airport I'm not at the airport Are you outside I'm outside I'm not outsideเรามาลองดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถาม Are you ที่ตามด้วย preposition ครับคุณนั้นลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า Are you on a diet นั่นเองครับ Are you on a diet ก็คือลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะฮะและถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องตอบว่า I'm on a diet แล้วถ้าไม่ได้ลดน้ำหนักก็คือ I'm not on a diet นั่นเองครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าคุณรีบหรือเปล่านะครับชาวไทยไปถามว่า Are you hurry อันนั้นจะแปลว่าคุณคือนายรีบหรือเปล่า Are you hurry up คุณคือไอ้เร่งรีบใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะครับถ้ารีบหรือเปล่าต้องใส่

เป็น Are you in a hurry คุณรีบหรือเปล่าครับมันจะเป็นสำนวนแพ็กเกจของเขานะฮะและแน่นอนครับคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับคำถามมา Are you in a hurry ก็ต้องตอบว่า I'm in a hurry และถ้าไม่รีบก็คือ I'm not in a hurry นั่นเองครับต่อไปนะครับนี่ไงสำนวนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ on the way เพราะที่วันนี้ชาวไทยใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบอกว่า on the way ทราบไหมครับว่า on the way นั้นแปลว่าอยู่บนเส้นทางกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วถ้าคุณเพิ่งออกจากบ้านล็อกประตูนะครับอย่าไปบอกเพื่อนนะครับว่า on the way แต่บ้านเรียกว่าหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นครับถ้าจะถามว่าคุณกำลังเดินทางมาอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นว่า are you on the way แล้วก็ตอบไปครับ yes I'm on the wayแต่ถ้ายังไม่ได้เดินทางก็คือ I'm not on the way ลำดับต่อไปนะครับถ้าคุณอยากจะตีท้ายครัวนะครับใครสักคนเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับโทรไปถามผู้ชายที่มีเมียแล้วแล้วก็ถามเขาว่า Hi are you with your wife คุณอยู่กับภรรยาของคุณใช่ไหมฮะและแน่นอนครับถ้าผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังเล็งอยู่นั้นเขาตอบว่า Yes I'm with my wife คุณก็รีบวางหูไปเลยครับแต่ถ้าเขาบอกว่า I'm not with my wifeคุณก็ควรจะวางหูและไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะครับเพราะเขามีเมียแล้วจ้าเห็นไหมล่ะฮะตามด้วย prepositions เยอะแยะไปหมดเลยครับอันดับที่2ก็คืออะไรครับ nouns ครับผม Are you Chris I'm Chris I'm not Chris Are you John I'm John I'm not Johnอันนี้อาจจะเจอคุณพ่อผมที่โรงเรียนผมก็ได้ครับจะถามว่าคุณเป็นพ่อของคริสหรือเปล่า Are you Chris's father? I'm Chris's father. I'm not Chris's father. วันนี้คุณอาจจะเห็นผู้หญิงสวยคนนึงครับจะถามว่าคุณคือภรรยาของคริสหรือเปล่า Are you Chris's wife? I'm Chris's wife. I'm not Chris's wife. หรือจะเป็นนามอื่นๆครับอย่างเช่นอาชีพเป็นต้นครับ Are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Are you a man? I'm a man. I'm not a man.Are you a boy? I'm a boy. I'm not a boy. Are you a soldier? ทหารไม่ใช่โซย่าชาวไทยโซย่าแปลว่าถั่วเหลืองนะจ๊ะคุณเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่า Are you a soya? ฝรั่งบอก I'm a black bean เป็นถั่วดำต้องระวัง Are you a soldier? I'm a soldier. I'm not a soldier. เอาละครับยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่มีนามตามมานะครับของคำถาม Are you นะฮะอย่างเช่นนะครับก็จะเป็น Are you the ownerคุณคือเจ้าของหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าจะใช้ the owner เพราะว่า a e i o u ก็จะใช้ the ก็เป็น the ใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะจงก็ด้วยก็เป็น are you the owner แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของก็ต้องเป็น yes I'm the owner แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องบอกว่า I'm not the owner นั่นเองครับหรืออาจจะเปลี่ยน owner เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นผู้นำหรือคุณเป็นคนนำหรือเปล่า are you the leader I am the leader I'm not the leader ครับอันดับที่3ก็คือ adjectives นั่นเองครับ Are you hot? I'm hot. I'm not hot. ชาวไทยบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเคยถูกสอนว่า Are you hot จะถามไม่ได้เหมือนจะแบบออกไปทางแบบไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วมันได้ครับมันขึ้นอยู่กับคนถามกับคนรับสื่อนะฮะคิดสกปรกกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าคุณไปถามฝรั่ง Are you hot? ฝรั่งจะ Yes I am. อันนี้แหละครับไอเนี่ยคิดไม่ซื่อถ้าคุณบอกว่า Are you hot? I'm hot. ตอนนี้ผมร้อนมากครับ I'm hot. นี่แปลผมรอเซ็กซี่แต่ผมร้อนจริงๆครับAre you bored? เบื่อหรือเปล่า I'm bored. ต้องอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยมาแล้วไม่ใช่ boring นะฮะรู้สึกครับ Are you bored? I'm bored. I'm not bored. เหนื่อยไหม Are you tired? I'm tired. I'm not tired. Are you Thai? I'm Thai. I'm not Thai. Are you Japanese? I'm Japanese. I'm not Japanese. Adjectives มีกันเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายคือ verb ing ซึ่ง verb ing เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ question format อันต่อไปก็คือ are you ing นั่นเองครับวันนี้นะครับวิธีการจำไม่ยากเลยครับ are นั่นนะฮะก็คือ verb to be ผมเปรียบเทียบเสมือนกับ Nescafe ส่วน ing ing เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ coffee mate เพราะมันคู่กันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ are you มันต้องมี ing นั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เรากำลังมาจากหัวใจ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราเนี่ยนะครับ are you ตามด้วย verb ing แบบ question แบบ yes no กันก่อนดีกว่าจะได้จบตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นครับคุณอาจจะโทรมาหาผมคำถามยอดฮิตของคนเวลาเขาโทรมานะครับ

แล้วผมก็ต้องรับนะครับฮัลโหลแล้วก็จะต้องถามครับสอนอยู่เปล่า Are you teaching? I'm teaching. I'm not teaching. Are you working? I'm working. I'm not working. เห็นไหมฮะดังนั้นนะครับห้ามไปถามนะครับว่า Are you work? ไม่ได้นะครับและอีกอันนึงนะครับผมก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นอะไร Are you cooking? I'm cooking. I'm not cookingเพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งว่า Are you cook ฝรั่งก็จะฟังว่าเอ๊ะคุณเป็นพ่อครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องใส่ verb ing นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ Are you เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับอันที่มันคลาสสิกที่สุดครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่าก็ต้องถามว่า Do you like dogs และชาวไทยบางท่านนะครับไปถามฝรั่งว่า Are you like dogs คุณเหมือนหมาหรือเปล่าฝรั่งบอก Yes I am แล้วกัดคอเลยมันผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ are you เนี่ยนะครับต้อง verb ing ครับนอนอยู่หรือเปล่า are you sleeping oh yes I am I'm sleeping I'm not sleeping are you driving yes I am I'm driving I'm not drivingคำถามอื่นๆนะครับของ are you ตาม ing เนี่ยนะครับก็อาจจะมี are you playing golf with Chris คุณเล่นกอล์ฟอยู่กับคริสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแน่นอนครับก็จะบอก yesI'm playing golf with Chris ถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟกับผมก็คือ I'm not playing golf with Chris แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้ารายการนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณรีบโทรไปถามเพื่อนคุณตอนนี้เลยครับว่า Are you watching Chris on TV คุณกำลังดูคริสอยู่บนทีวีหรือเปล่าถ้าเพื่อนคุณนั้นเขาดูอยู่เหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นรายการ Talk of the Town นะครับก็จะต้องบอกว่า Yes I am watching Chris on TV right nowแต่แน่นอนครับถ้าเขากำลังดูคุณชายพุทธิพัฒน์หรือคุณชายทั้งหลายจากช่อง3นะครับเขาคงจะบอกว่า No I am not watching Chris on TV right now ถ้าเป็นคำถามแบบ ing ที่เป็นใส่หัวก็คือใส่พวกคำถามแบบรายละเอียดครับ What are you doing คำถามยอดฮิตทำอะไรอยู่ I'm teaching สอนอยู่นั่นเองครับWhere are you going? จะไปไหนอ่ะใช่ไหมฮะ Oh, I'm going to the toilet. Who are you talking to? คุณกำลังคุยอยู่กับใคร What song are you listening to? ฟังเพลงอะไรอยู่ So, คำถามมายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ What song are you listening to? I'm listening to. ใช่ไหมครับ Where are you waiting for me? I'm waiting for you at the mall. นี่ไงฮะ So, คำถามก็มายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะวันนี้เราได้คำถาม Are you กับ Are you ing กันไปแล้วแม่แล้วนี่ครับก็คือตัวอย่างของคำถามสำเร็จรูปรวมถึงคำตอบสำเร็จรูปนะฮะ Question and answer formats ครับที่จริงแล้วนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราควรจะต้องทราบนะครับดังนั้นครั้งหน้าเรายังมีภาค2นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียน

การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ต่อไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติม y ออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราเส้นนะคะยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. ทีนี้ stand up. Stand up. Okay. เดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น It's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอ่ะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny โอ้ sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy. เฮ้ยลมพัดแรงทำท่ายังไงเออลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นเอาลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะเอามาถูกต้องของหน่อยสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคมั้ยยืน It's rainyเพื่อนใบโอ้อาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างงี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกit's sunny ตกลงร้อนหรือร้องร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไป it's windy
่ะครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกมาอีกคนนึงคะผู้หญิงขอผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ is cloudy cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะๆทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มไปเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยน is windy windy มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไป is rainy ต่อไป is sunnyอันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนโอเคต่อไป is snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการ

0: ให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้าเก้าลูกเปิดหน้าเก้ามีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครที่ยังไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้เราได้ยังคะครูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไรเราบอกครูมาเลยครูบอกภาษาอังกฤษให้คำว่าอะไรดีคะอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้หรือยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsome แปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขาแปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูก fat ยังไม่ทัน fat นี้อย่างนี้ไม่ถึงกับ fat มากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนหอมใช่ไหมช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแปลว่าอะไรบลูแปลว่าเศร้าก็ได้นะเราไปเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าแปลอะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยพิงเอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้ฮะ beautiful บอกสิ beautiful sad อะไรเอ่ยอ้วนเหรอ fat hot โอ้ sad เราเศร้าด้วยเหรอคำว่าแซ่ดหรือว่าเศร้าเราเศร้าได้เหรออะไรว่าอะไรเอ่ยฮะว่าอะไรคะว่าไงอ้าวต่อไปฮะทอสูงใช่ไหม red อะไรนะใหม่Love ดังๆชัดฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรช็อตแบกไม่ดำนะนี่ไม่ดำทอแบกนั่นตัวดำแล้วเหรอนี้ยังไม่ดำหรอกทอว่าไงเราของเราอะไร tall short tall short small โอเค small cute จ้า tall fat thin นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: คิดไม่ออกฮ
0: ะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าดีว่าอันน
0: ี้ของเราอ่ะของเราอ่ะ ันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
2: ไม่ครับ
0: ยาวน่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูแล้วให้ท่องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีคำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยจนสุดท้ายแฮงแมนแบบว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนคือแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นไหนลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แล้วถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น S มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้น ใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้ เรียนวันนี้ไปแล้วA N R เอ้ยต่อไปฮะ S T U ตัวหนึ่ง S สอบแล้วตัวใหม่ S สอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N เอาเฉลยเออนี่นะคำนี้ต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปJN ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพอไปยังมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมา B E R F โอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
1: M
0: M R C โอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B
1: O
0: O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
1: L
0: L K โอเค C อะไร Snowman แปลว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยM
1: Y
0: Z Z และ Z เหลียวลูก
1: Y
0: I ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้ A
2: E
1: N
2: U
1: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: E S
1: M W
0: W Uเดี๋ยวนะถ้ากูเขียนผิดมันเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้ววินเทอร์คืออะไร
2: ฤด
0: ูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมีสโนว์แมนเมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเขียนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบดูข้อสอบ

0: เวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะ
1: แปลว่า
0: ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวมัน US อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างนึงแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: อเมริกาอ่ะเรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี
2: ่
0: โอเค
2: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั่นแหละ
2: มาเลเซียนี่หว
0: ่าฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไรมีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้าง
1: ส
2: ี
1: แดง
2: สีแดง
0: โอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อนมีกี่ดวงมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50มั้ยครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
1: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
1: ก
0: ั
1: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาลองเดาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยหรอจริงหรอหมายถึงอะไรบอกสิให้ตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรมันยังไม่ใช่มีอะไรคะ
1: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เอาสิใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดพระความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเรียกเป็นความรู้รอบตัวนะนี้หมายถึงอะไรคะ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% นี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50ในอเมริกาในประเทศไทยอ่าวงี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
1: มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะแปลว่ารัฐนะคะแล้วคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะ state นี่มีการเติม s เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น state มันจึงต้องเติม s เข้าไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of America บางที่ถ้าเขาอยากย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่ครูจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันกระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้

0: เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1 1คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอามั้ยอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันมีเป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหน
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยใช้ว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนน่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot season ทีนี้พอ hot season แล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่า
1: หนาว
0: ตรงข้ามกับ hot cold กลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลย
1: rainy
0: season ดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอา y ออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติม y มันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: My name is Kongkwan. I am 9 years old.
0: น้องของขวัญอายุ9 ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค่ะโอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
2: โอ้มันหนักมากเลยอ่ะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า
0: gold medal
2: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ทีเจอร์เกรกขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนอยู่เยอะสูเยอะไหมครับมีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่
0: พาทีเจอร์เกรกเข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับได้เลยค่ะเพราะเรามี Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมผมชื่อทีเจอร์เกรกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
3: ชื่อคุณนนท์นะครับ

0: ่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial artsเก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า art of gentleness
1: art of gentleness
0: นี่พูดได้นะครับ
2: สุดยอด
0: โคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูยิทสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
3: จริงครับยูยิทสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือดาบอยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูยิทสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
0: โอ้โหเป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะครับคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า bare handedถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูยิทสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับ
3: ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนากีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกมที่กัมพูชาครับผม
0: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
1: world champion
0: ทีจูเกรกเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากรู้มันต่างกันอย่างไร
3: กติกาครับเทควันโดนี่หรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
0: ครับ
3: ถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูยิทสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
0: เสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
0: ท้องควายนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย safety
1: safety
0: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first
1: safety first
0: เป็นเรื่องจริงด้วยนะ safety first ยูยิทสุนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูยิทสุนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักล็อกบนพื้นชื่อประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual System การโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
3: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูยิทสุประเภท fighting system นะครับผม
0: สาธิตใช้คำว่า demonstration
1: demonstration
0: ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีครับ
3: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
0: ้ปรบมือให้พื้นด้วยนะครับ What's your nickname
1: My name is Mangkon
0: Mangkon How old are you
1: I am 11 years old
0: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
1: เคยครับ
0: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner
1: winner
0: ผู้ชนะต้องมีอะไรครับผู้แพ้ด้วยนั้น
3: ด้วยครับผม
0: loser
1: loser
0: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
1: winner
0: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ winner or loser
1: winner
0: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการมือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
0: เอคุณนนท์ครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
3: นับภาษาญี่ปุ่นคร
0: ับอีแปลว่า1
3: น
0: ี่2
3: 3ต่อไปเราจะเริ่มการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่2
0: ลองอะไรโลกถูกมั้ย
3: ถูกครับ
0: ถูกแล้วน
3: ี่อีสูงๆหน่อยนี
0: ่2

0: ในพาร์ทที่2นะครับจับ
1: 1
2: โอ้
1: โอเค
2: มังกรเป็นอะไรไหม
3: ไม
2: ่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
0: ับใช่พี่เดินท่าทุ่มครับต่อไปเป็นค่าเทคดาวน์นะครับเดบันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮาชิเมะบาย
2: แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
0: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
2: ได้2คะแนน
0: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
2: ้วาซาลีแค่
0: 1คะแนน
2: 1คะแนน
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
2: ไว
0: ้ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ่ะ
2: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นท่าล็อกนะครับ
2: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
0: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีถ้าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าล็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี1คะแนน
2: 1คะแนน
0: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
2: 2
0: คะแนนใช่ครับ
2: โอ้ต้องล็อกแบบนานมากเลย15วินาที
0: นาทีนะครับผม
2: ยาวเลยครับ
0: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกอึดอัด
2: สู้ไม่ไหว
0: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบ
2: ครับเป็นสัญญาณว่าปล่อย
0: ครับเป็นสัญญาณแท็บปล่อยครับ
2: สอนให้นะคําว่ายอมแพ้ใช้คําว่า I give up
4: I give up.
2: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
0: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
2: ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ราการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทำอีโป้งได้จำนวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในส่วนต่อไปครับผม
2: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
0: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
2: ยกมือสูง
0: ๆสูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
2: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
2: แ
0: บบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคตั้งการครับ
2: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
2: เริ่มโอ้โหของขวัญ2คะแนนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
2: อีโป้ง
0: อีโป้งครับ
2: อันนี้มีคืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
2: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มพูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
0: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
2: ครับ
0: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
2: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
4: จับเตะ
0: เวลาเราขึ้นมาทําการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
2: จับก็คือจับอย่าง
0: จับก็คือจับอย่างเดียวห
2: ้
0: ามออกอาวุธนะครับผมนะคร
2: ับ ใครฟาวล
0: ์คนนี้ก็จะฟาวล์โดนโทษนะครับโอเคมือจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลดกีดแอนพันชิโน่ฟาวล์นะครับในกีดแอนพันนะครับพร้อมโยชิ
2: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนะ
0: หน้ามาครบครบ
2: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
2: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
2: It's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเทรก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
0: ครับ
2: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะครับ
0: ครับ
2: เก่งมากมากเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
4: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรามหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาโคนนก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
2: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
4: ่2ขวบครึ่ง
2: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝึก
4: แพมเพิร์ดยู
2: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
4: ยูจิตสู
2: เพราะอะไร
4: ม
2: ัน
4: ป้องก
2: ัน
4: ต
2: ั
4: วหน
2: ู
4: ได้ด้วย
2: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
4: ฉันเจ็บแขน
2: I injured my leg
4: ฉันเจ็บขา
2: I injured my heart
4: เจ็บหัวใจ
2: โทษครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูจิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
4: ใส่คิกครับ
2: ถีบก็ดูน้อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า no
1: ประโยชน์ของกีฬายูจิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มาเรียนยูจิตสูแล้วได้ส่งเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
5: ได้วิธีการต่อสู้จากการแก้ค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: Jiu Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself? สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม่
4: ได้ค่ะ
2: 3, 2, 1, action! Give me your money! Come with me! Come on now! Get he! Get he!
0: Oh, ยอดครับ
2: สุดยอดจับไม่ได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you! Give me your money! Come with me! Get he! Get he! Oh! แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
0: ครับ
2: ทำยังไงดี
0: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
2: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
0: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีศอก
2: ว้ายสุดยอดเรามือนะฮะ
0: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
2: That's right Jiu Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forget run away safety firstget out of there หนีออกไปเร็วที่สุด
0: ใช่ครับผม
2: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
4: martial arts
2: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
4: referee
2: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
4: judge
2: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition rules เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า
4: loser
2: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner หรืออีก1คำ
4: champion
2: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
4: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราแล้วทำให้ยูจิตสูเป็น ที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
6: Thank you teacher

0: สมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
1: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถให้กับเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
2: อยากจะเล่นกีฬายูเอสูไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
3: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
0: Today I got to know about jujitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jujitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jujitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting ติ๊กต๊อกเฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
1: ปึ๊บย่อตัวลงปึ๊บใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: 81 children, there is one children who is diagnosed with autism. So it has been very prevalent in Thailand now. My research is on the DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children. DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we structure and then give the external motivation like snack or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now we look at the internal motivation of the child and it is a parent implemented model that the parent can do at home. And also it is a play based. Because what we emphasize on relationship between the parents and the child. And that's the key to the child development. And also we look at the brain that is different from each child with special need. They are different from each other. So parent has to know what the difference of their child and then how to play, how to use the activities in daily living to help the child climbing the developmental ladders. The first step of the research is that we teach the parents of the model of the DIR floor time that has been adopted into the Thai culture. And then the parents come to the clinic once a month and then they will coach and then they will structure of the plan of how to work with the children at home and then they work at home with the children for around 14 hours per week and then they come back to see us every month. Yeah, and that's the process and then we monitor the progress of the child in terms of the emotional development and also other area of development in terms of the language and the play and the all the other area of development. So we look at around 50 children of autism spectrum disorder and with a variety of severities And we found that one fourth of them has been able to normalize as other children and be able to go back into school. And this one fourth of the child is the child who is in the high function level or in around the moderate level. They can go back into the school and then they will be able to adapt with other children. And that was amazing to see that. But the basic part is the most important, the relationship in the family.
4: ที่เมื่อก่อนนี่ก็จะโวยวายมากๆแต่ตอนนี้แบบมันเหมือนเขายิ้มแย้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมันได้ผลกับเด็กๆทั้งสองคนนะคะมีความสุขที่สุดต้องขอขอบคุณคุณหมอขอขอบคุณที่มีสถาบันบำบัดเด็กๆพวกนี
5: ้จะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความตั้งใจอยากจะลองศึกษาหรือว่าลองเปลี่ยนแปลงการเล่นหรือการฝึกอีกมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงอะค่ะที่สามารถช่วยให้เด็กดีขึ้นได้แล้วก็อีกอันนึงให้เข้ากับสโลแกนของที่นี่ก็คือเด็กดีขึ้นผู้ใหญ่ทำได้ค่ะ
3: I'm so happy that now we get the funding from the Research Institute of Thailand to distribute this knowledge into the community, into the 5 hospitals in the community in Thailand. So we got a big project on that, and we are now doing the videotape and everything to translate the model and the parents of the middle class in this institute into the community of Thailand.And that is the most of my dream.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: อันไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้าน

0: พ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณเนาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็ไลฟ์ไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้หนูเนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สะดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ้ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
1: ว้าว
0: โอ้พอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะคุณหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: มันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดหนังหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 เท่าวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหมดเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะ1 ล้านกว่า
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1 เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปคงเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอสิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอการที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่าคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบ
0: สู
1: ้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2เย้วันนี้เอาสมาร์ทแต่งหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้สมาร์ทแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะยิงถูกป่ะล่ะถูกป่ะล่ะมันเป็นจังใดนี่เลยจ้าทำอย่างนี้

0: ไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเป็นบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไป2คืบนะคะก็สะบัดตึงปัดปัดปัดไม่ยิงไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์นะประทุนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเลิศได้ยิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เขากำลังสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่แหละโอ้คือซื้อตาอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
1: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
0: พังงาค่ะ
1: พังงาแล้วทำไมมีเดอล่า
0: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอุดรค่ะแต่พ่อต้องถึงภาคใต้ค่ะ
1: หนู
0: ก็เลยเป็นลูกครึ่ง
1: หนูลูกครึ่ง
0: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางเลยไม่ยิ่งสารค่ะ
1: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
0: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พรุ่งแบบแล้วมันจ๊อกเอาแบบนี้ว่ามันกล้วยมันกล้วยกล้วยลื่นมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็จบกล้วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างงี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างงี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
0: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีสายฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณหมอ
1: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเราอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากกว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดี

0: เหล่านี้มาจากไหนลูก
1: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่มั้ยคะครูเนาะวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครูเนาะแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่มั้ยเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเนาะมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
0: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
1: Drag Queen ค่ะ
0: Drag เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: อยากแต่งแบบ
1: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
0: เออแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่เออถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี้นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่บอกว่าเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบอยู่ก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
0: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะ
0: เออ
1: หนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
0: ทำไมเล็บรอ
1: แล้วก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
0: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
1: เป็น
0: ผู้ชาย
1: อ๋
0: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราคนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: เห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกันมาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้พ พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะเฉยหนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูขาเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานพอโตขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยไอ้ที่มาโบลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าจริงผมไม่เคยรู้ว่าจริงพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: ใช่ครับ
3: ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายนี่คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บครับ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไงจริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพ
3: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบาง

0: คงก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มันแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
1: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนแบบเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
0: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
0: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
1: ครับ
0: ชอบ

0: เราจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
1: สปิน
0: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
1: ์ครับ
0: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เทิร์นขึ้นมาแล้วเดี่ยงน้ำครับ
1: โอเค
0: มันทนยากหน่อยหลักเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
1: มันเดินให้ช้า
0: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
1: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเนี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
0: ใช่ครับ
1: มาเรื่อย
0: ๆอันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
1: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
0: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไฮโร
1: ่ครับ
0: หรือไฮโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
1: ใช่
0: จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านอะไรประมาณนี
1: ้อุปกรณ์มีผล
0: มากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นกว่าที่อาจจะดีขึ้นใช่ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
1: ครับ
0: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูเลยลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: ถ้าอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร
1: ์
0: ลูกเบลิ่งลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: เลยก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็อาจจะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราผมขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่แอโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยนมานานเลยกลับมาโยนอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอกับสไปร์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เราแค่เราหมุนข้อมือ
1: ใช่
0: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็น ป็นตัวแทนได้

0: ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันหนึ่งถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
1: หลักๆนักกีฬาถ้าเราแบบแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอ่ะครับสมมติมันจะมีซิงค์แล้วแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อย่างเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อ่ะมันจะประมาณ6เกม
0: ครับ
1: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
0: แบบพอไปเล่นจริง
1: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าเราเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะลองให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมอ่ะเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
0: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุ๊คเฟ่อะ
1: ใช่ใช่แล้วก็เอามันโยนให้มันเยอะเกมไว้
0: สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้มแต
1: ่
0: ว่าไม่ได้
1: ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
0: พัฒนา
1: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
1: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
0: ได้ทั้งหมดเลย
1: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอมาถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
2: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
0: อ๋อแต
2: ่ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือแบบว่า
3: หล
2: ุดสแปร์อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
3: โอเคคร
2: ับ ส่วนใหญ่ตาม
3: ไทยจะมีชนศอกบ้าง
2: ลุยครับ
0: ครับ

ไหวลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: ได้ว่า
1: โอ้สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแต่ไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้17แต้ม
0: เต่าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานคอสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้ว
1: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ดัง
0: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้
0: ยากเกิน

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็จนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบว์ลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ต่าง
0: ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุก
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: คุณแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบจะทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเง
0: ี้
1: ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญเราที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นเราซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่าเมื่อกี้เราจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ขัด
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมย์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวล์อยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกฝึกซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหม
2: ใช่

0: ผมมองว่าตอนเนี้ยที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
0: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
1: ครับ
0: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาก็ส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
2: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือโลแชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
1: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบได้เริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
0: จริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
1: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสําหรับชาเลยคืออะไร
2: มันทําให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
1: ับ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากมากวันนี
2: ้ขอบคุณครับ
1: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทําให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสําหรับวันนี้ก็สุดยอด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: ล้อทั้งไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
4: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
4: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้าแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคบเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
1: ๆนอน
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
7: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on.Solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Sawan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing. The estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine.Stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports.Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
8: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
3: หาซื้อยาคุณตาทาน
7: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the health promotion hospital every third

0: and second, third day of the month, circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team conclude that the best solution is medicine back to health donation, which has production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหรือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Pa Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide, His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: นักเรียนโตโก้ทำความลบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ไปในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วนะครับซึ่งเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2ก็คือเรื่องแบบจำลองเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตอนที่1และก็ตอนที่2ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแบบจำลองเซลล์นะครับเพราะนั้นจากชื่อเรื่องเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าวันนี้เราน่าจะทำกิจกรรมอะไรน่าจะทำแบบจำลองเซลล์ใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมานะครับในหน่วยที่2เนี่ยนะครับมาใช้ในการออกแบบจำลองเซลล์แล้วก็ได้สร้างแบบจำลองเซลล์ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากแบบจำลองเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะต้องสร้างแบบจำลองนะครับ2อย่างก็คือแบบจำลองของเซลล์พืชแล้วก็แบบจำลองของเซลล์สัตว์นั่นเองนะครับด้านทักษะกระบวนการสร้างแบบจำลองเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นะครับจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยม1ยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองในการออกแบบจำลองเซลล์นะครับเพื่อบรรยายลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แน่นอนนะครับเราทำงานเป็นกลุ่มนะครับเราย่อมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่การทำงานเป็นกลุ่มเราจะต้องคุยกันและปรึกษากันระดมความคิดเห็นกันนะครับเพื่อที่จะหาจุดที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับงานของเราหรือกลุ่มของเรานั่นเองนะครับ2มุ่งมั่นอดทนโดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างแบบจำลองเซลล์ตามที่ได้ออกแบบไว้ก่อนที่เราจะสร้างแบบจำลองเซลล์วันนี้นักเรียนจะได้ออกแบบก่อนนะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จเราค่อยจะสร้างแบบจำลองเซลล์นั้นตามที่เราได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน1ใช้ความคิดแปลกใหม่ในการออกแบบและนำเสนอแนวคิดในการสร้างแบบจำลองเซลล์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าใช้ความคิดแปลกใหม่นะครับจากที่เราได้เรียนมาในหน่วยที่2นี้นะครับเราอาจจะเคยเห็นรูปภาพของเซลล์อาจจะในใบความรู้หรือจากที่เราได้ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราจะเห็นลักษณะโครงสร้างของเซลล์มาแล้วนะครับวันนี้ลองปรึกษากันในกลุ่มดูซิว่าเราจะมีความคิดที่แปลกใหม่อย่างไรที่จะอาจจะเอาความรู้ที่เคยเห็นมาที่เคยได้เรียนมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างแบบจำลองเซลล์ทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ให้มันแปลกใหม่และก็น่าสนใจนะครับข้อที่2ลงมือสร้างแบบจำลองของเซลล์ตามที่กลุ่มของตนเองได้ออกแบบไว้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มจนสำเร็จโดยสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการออกแบบและลงมือสร้างแบบจำลองซึ่งเราจะต้องทำให้สำเร็จตามที่เราออกแบบไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเอาล่ะกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดนะครับวันนี้มีอะไรมาให้เราทบทวนนะครับคำถามนะครับหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไรตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วนะครับอันนี้มันง่ายไหมข้อนี้ง่ายไหม
3: ง
2: ่ายถ้าง่ายเราตอบพร้อมกันดีกว่าครูอยากได้ยินเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเราเรียกมันว่า
3: เซลล
2: ์เราเรียกมันว่าเซลล์นั่นเองนะครับต่อมา

0: ักษณะรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับเซลล์ในแต่ละส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้นที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนั้นอ่ะมันมีรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอย่างไรมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมในสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะอย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยแหละไม่ต้องมองไปไกลเลยมนุษย์เรามีเซลล์อะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายของเราที่อาจจะเคยเรียนมาแล้วมีเซลล์ครับมีเซลล์อะไรเซลล์อะไรเซลล์อะไรเซลล์นิวเคลียสเอ้ยเซลล์นิวเคลียสคืออะไรนิวเคลียสอยู่ในเซลล์ใช่ไหมเซลล์นิวเคลียสไม่น่าจะมีเซลล์อะไรบ้างที่ประกอบเป็นส่วนของร่างกายของเราเซลล์เม็ดเลือดแดงเราเคยเห็นแล้วใช่ไหมเซลล์อสุจิรูปร่างมันเหมือนกันไหม
1: เหมือนไหม
0: เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นอย่างไรเราเรียนรู้ผ่านมาแล้วกลมแบนๆเซลล์อสุจิเป็นอย่างไรมีหัวแหลมแล้วก็มีหางรูปร่างมันเหมือนกันไหม
1: ไม่
0: เหมือนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามของครูก็เลยถามว่าเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันแค่เรามองเซลล์เม็ดเลือดแดงกับเซลล์อสุจิเราก็สามารถบอกได้แล้วว่ามันมีรูปร่างเป็นยังไงเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างกันนะครับนะครับแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์แต่ละชนิดนะครับโดยลักษณะรูปร่างของเซลล์จะมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของมันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเซลล์ของพืชและสัตว์มีลักษณะรูปร่างต่างกันหรือไม่ข้อนี้คิดว่าน่าจะตอบได้มีใครอยากตอบบ้างข้อนี้มีไหมเซลล์ของพืชแล้วก็เซลล์ของสัตว์มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรรูปร่างของมันโอเคเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับธง4สีนะครับสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็มือจับที่ติ่งหูนะครับสำหรับคนที่อยากจะยกธงตอบนะครับพร้อมยกธงสีเรียกสติกันนิดนึงนะครับสีมีสติยังสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับว่าเซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์มีลักษณะรูปร่างต่างกันหรือไม่หรือมันเหมือนกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: ต่างกันครับ
0: ต่างกัน
2: เพราะว่าเซลล์ของพืชจะมีลักษณะเป็นห้องเหลี่ยมครับแต่ว่าเซลล์ของสัตว์จะมีลักษณะค่อนข้างไปทางกลมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับสะสมสติกเกอร์ไป5ดวงนะครับเซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับโดยที่เซลล์พืชรูปร่างจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบมานะครับส่วนเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างค่อนข้างกลมนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่เซลล์ก็มีโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่มันเหมือนกันเราเคยได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วใช่ไหมเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะมีโครงสร้างบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็มีโครงสร้างบางอย่างที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเอาล่ะกิจกรรมต่อมาเซลล์พืช vs เซลล์สัตว์เซลล์พืชจะต่อสู้กับเซลล์สัตว์เรามีกระดานใช่ไหมครับเตรียมกระดานให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำตอบลงไปในกระดานนั้นนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าไม่มีกระดานสามารถออกไปเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับหรืออาจจะยกมือตอบก็ได้นะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้ทำอย่างไรนะครับกิจกรรมนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องระดมความคิดกันภายในกลุ่มแล้วเขียนบอกโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเขียนคำตอบลงบนกระดานของกลุ่มให้เร็วที่สุดซึ่งครูมีเวลาให้เพียงแค่60วินาทีเท่านั้นนะครับเราจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้างเราจะต้องเขียนบอกครูว่าเซลล์พืชประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างและเซลล์สัตว์ประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างตอนนี้ครูกำลังดูนะครับบางกลุ่มเอาใบความรู้ขึ้นมาครูไม่อนุญาตนะครับเราจะต้องระดมความคิดช่วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปิดใบความรู้ไว้ก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเซลล์พืชประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างเขียนมาเซลล์สัตว์ประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างเขียนมาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วครูจะจับเวลาแล้วนะ

ปรึกษากันได้นะครับในแต่ละกลุ่มนะว่าส่วนประกอบของเซลล์พืชมีอะไรบ้างเซลล์สัตว์มีอะไรบ้างสำหรับกลุ่มไหนที่ยังช้าอยู่เร่งมือเลยเดี๋ยวจะนับถอยหลังแล้วนะ

0: 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะครับยกแผ่นป้ายขึ้นเลยนะครับเขียนได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับแสดงให้เพื่อนปลายทางดูแสดงให้เพื่อนปลายทางดูว่าเราเขียนอะไรลงไปบนกระดานบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาเช็คความถูกต้องและเช็คความเรียบร้อยไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะเขียนผิดในบางคำนะครูสังเกตเห็นดูอยู่นะครับนะอ่ะเรามาดูที่เซลล์พืชกันก่อนนะครับเซลล์พืชโครงสร้างแรกคือนิวเคลียสนิวเคลียสเขียนแบบนี้นะครับนิวเคลียสเขียนแบบนี้นะครับต่อมาเซลล์พืชมีอะไรอีกแวคคิวโอติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อมาเยื่อหุ้มเซลล์มีเปล่าต่อมาไซโทพลาสม์ต่อมาไมโทคอนเดรียผนังเซลล์หมดหรือยังครับเซลล์พืชหมดยังเหลืออะไรเหลืออะไรคลอโรพลาสต์เพราะฉะนั้นเซลล์พืชจากที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับเซลล์พืชจะมีส่วนประกอบหรือโครงสร้างทั้งหมด7โครงสร้างนะครับที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับต่อมามาดูเซลล์สัตว์บ้างเซลล์สัตว์จะมีครบทั้ง7โครงสร้างหรือไม่โครงสร้างแรกนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสต่อมาแวคคิโอต่อมาเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาสม์นะครับต่อมาไมโทคอนเดรียเซลล์สัตว์หมดหรือยังครับหมดยังหมดยังส่วนประกอบของเซลล์สัตว์เหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรเซลล์สัตว์เหลืออะไรหมดยังเซลล์สัตว์มีผนังเซลล์ไหมไม่มีเซลล์สัตว์มีคลอโรพลาสต์เปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นครบแล้วนะครับมีกลุ่มไหนที่ตอบถูกทั้งหมดบ้างมีไหมเอ่ยจริงไหมจริงไหมจริงไหมตอบถูกเท่าไหร่นั่นคือจำนวนสติกเกอร์ที่เราจะได้รับในกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เองนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วมารับกับครูได้นะกิจกรรมที่2ผ่านไปนะครับวันนี้กิจกรรมหลักของเรานะครับเราจะได้เรียนรู้แล้วก็สร้างแบบจำลองเซลล์นะครับเราได้ทบทวนไปแล้วเนาะว่าเซลล์พืชมีโครงสร้างอะไรบ้างจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับและเซลล์สัตว์นะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับกิจกรรมหลักของเราในวันนี้นะครับกิจกรรมที่1แบบจำลองเซลล์นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับนักเรียนเอาขึ้นมาได้เลยนะครับใบกิจกรรมที่1แบบจำลองเซลล์เอาใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับ2ใบงานที่1แบบจำลองเซลล์เอาขึ้นมาได้เลยนะครับทั้งใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนี้นะครับทีนี้กิจกรรมนี้ต้องทำอย่างไรนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: แบบจำลองเซลล์
0: น่าจะเกี่ยวกับแบบจำลองเซลล์ใช่ไหมเรามาดูซิว่าใช่หรือไม่นะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับลักษณะนะครับและโครงสร้างของเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ซึ่งเราจะถ่ายทอดลักษณะและโครงสร้างเหล่านี้ออกมาในรูปแบบของแบบจำลองเซลล์นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือนักเรียนจะต้องออกแบบนะครับก่อนที่เราจะสร้างแบบจำลองวันนี้เราต้องช่วยกันออกแบบก่อนหลัง

จากออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างแบบจำลองเซลล์เพื่ออธิบายลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับโดยสรุปเป็นอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางหันหน้ามาที่กระดานได้เลยนะครับเพื่อฟังว่าเราจะทำวิธีการทำกิจกรรมนี้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกเขาบอกว่าอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้อ่ะนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกันเชิญได้เลยครับ

0: ขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กำลังจะจัดแสดงนิทรรศการใช่ไหมครับในหัวข้อมหัศจรรย์ของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้ได้รับมอบหมายที่จะสร้างแบบจำลองของเซลล์ขึ้นมาใช่ไหมครับเราต้องสร้างแบบจำลองของเซลล์ทั้งหมดกี่ชิ้นงานทั้งหมดกี่ชิ้นงานต่อกลุ่มของเรา2ชิ้นงานคือแบบจำลองของเซลล์พืชแล้วก็แบบจำลองของเซลล์สัตว์นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าแบบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เนี่ยมีโครงสร้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเราจะต้องนำความรู้ตรงนั้นนะครับมาใช้ในการสร้างแบบจำลองของเซลล์นะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานอย่างเช่นความสอดคล้องกับจุดประสงค์ความถูกต้องของส่วนประกอบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบจำลองความตรงต่อเวลานะครับตอนนี้ครูมีเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานให้ทั้งหมดกี่ข้อครับทั้งหมดกี่ข
1: ้
0: อ4ข้อนะครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูซิว่าเราจะเพิ่มเกณฑ์การชิ้นงานอะไรขึ้นมาอีกไหมนะครับการประเมินชิ้นงานนอกจาก4ข้อนี้ที่ครูคิดมาให้นะครับมีข้อไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีไหมครับลองปรึกษากันแล้วบอกได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยความน่าสนใจใช่ไหมมีในข้อนี้ไหมไม่มีใช่ไหมครับอ่ะเพิ่มข้อที่5เป็นความน่าสนใจนะครับความน่าสนใจเขียนลงไปในแบบประเมินชิ้นงานได้เลยนะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมเพื่อนบอกว่าข้อที่5ขอเพิ่มเป็นความน่าสนใจมีไหมมีไหมมีอีกไหมครับการนำเสนอการนำเสนอใช่ไหมอ่ะเพิ่มเป็นข้อที่6คือการนำเสนอนะครับมีอีกไหมเอ่ยมีไหมไม่มีเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานของเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ6ข้อข้อที่1คือความสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อที่2ความถูกต้องของส่วนประกอบข้อที่3ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบจำลองข้อที่4ความตรงต่อเวลาข้อที่5ความน่าสนใจของชิ้นงานใช่ไหมครับและข้อที่6คือการนำเสนอเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้นำเสนอและก็จะให้กลุ่มเพื่อนนะครับช่วยประเมินให้ด้วยนะครับต่อมาข้อที่3นะครับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบภายในเซลล์ที่นักเรียนต้องการนำมาสร้างแบบจำลองเราจะต้องรวบรวมความรู้ที่เราเรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสร้างแบบจำลองข้อที่4นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและสร้างแบบจำลอง3มิติโดยใช้ความรู้เรื่องเซลล์และข้อมูลด้านอื่นๆที่รวบรวมได้พร้อมทั้งระบุวัสดุที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสร้างแบบจำลองด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องบันทึกลงในใบงานที่1นั่นเองนะครับข้อที่5นักเรียนนำเสนอผลงานการสร้างแบบจำลองเซลล์พร้อมทั้งประเมินชิ้นงานนะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับทีนี้เราต้องบันทึกอะไรบ้างในใบงานที่1นะครับข้อที่1ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบภายในเซลล์ที่นักเรียนต้องการนำมาสร้างแบบจำลองมีข้อมูลอะไรบ้างบันทึกลงไปได้ในใบงานที่1ในข้อที่1นะครับข้อที่2วัสดุอุปกรณ์

0: ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเขียนลงไปในข้อที่2นะครับข้อที่3ภาพร่างแบบจำลองของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ก่อนที่เราจะสร้างแบบจำลองเราต้องร่างขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นแบบจำลองของเรานะครับต่อมาข้อที่4แนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขแบบจำลองของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับข้อที่4เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องทำนะครับเราจะทำการประเมินชิ้นงานก่อนแล้วเราค่อยจะมาคุยกันในกลุ่มว่าเราจะปรับปรุงชิ้นงานของเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมมีไหมเอ่ยขั้นตอนแรกเราจะต้องวาดภาพออกมาก่อนนะครับเป็นภาพร่างของทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือสร้างนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์ครูมีให้ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกใช้ตามที่นักเรียนสนใจได้เลยนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วตื่น
0: ถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการสร้างแบบจำลองเซลล์ทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนนะครับแล้วก็เราก็จะได้ประเมินชิ้นงานของเพื่อนด้วยนะครับตามหัวข้อทั้งหมด6หัวข้อที่เราได้คุยกันไว้เบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่6กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่6นำเสนอนะครับแบบจำลองเซลล์ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะครับว่าหลังจากที่เขาได้สร้างแบบจำลองเสร็จแล้วเขาจะได้แบบจำลองออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่6นำเสนอได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะเรามาจากกลุ่ม6นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับแบบทดลองของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ค่ะเซลล์สัตว์นะคะจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไมโทคอนเดรียไซโทพลาซึมจะเป็นที่ว่างนะคะส่วนแวร์คอนโอจะอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: และนี่ก็คือเซลล์พืชนะคะเซลล์พืชจะประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ผนังเซลล์ไมโทคอนเดรียไซโทพลาซึมเป็นที่ว่างค่ะคลอโรพลาสต์นิวเคลียสแวคิวโอลค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6ครับขอเพิ่มเติมนะครับกลุ่มที่6นิดนึงนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอไปตอนแรกที่เพื่อนนำเสนอเซลล์สัตว์ไปใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่า

0: เยื่อหุ้มเฉยๆใช่ไหมแต่เราต้องเพิ่มเติมเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเก่งมากแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6อีกรอบนึงครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนกลุ่มอื่นอย่าลืมประเมินการนำเสนอชิ้นงานของเพื่อนด้วยประเมินชิ้นงานของเพื่อนด้วยนะครับตาม6ประเด็นที่เราได้คุยกันไว้นะครับเราจะให้คะแนนอย่างไรนะครับสามารถประเมินลงไปได้เลยนะครับเอาล่ะต่อไปกลุ่มที่จะนำเสนอต่อไปคือกลุ่มที่2นั่นเองนะครับขอเชิญกลุ่มที่2นะครับนำเสนอได้เลยนะครับนำผลงานนะครับไปแสดงให้เพื่อนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูได้เลยนะครับว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรแล้วก็พูดนำเสนออธิบายให้เพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่รอกลุ่มที่2นะครับนักเรียนกลุ่มอื่นอย่าลืมประเมินชิ้นงานของกลุ่มที่6ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราให้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมคะแนนได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่6นะครับตอนนี้กลุ่มที่2พร้อมหรือยังเอ่ยนะครับตอนนี้กลุ่มที่2กำลังเตรียมตัวนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำเสนอกับคุณครูปลายทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับว่าผลงานที่นักเรียนได้สร้างออกมาแบบจำลองเซลล์พืชแล้วก็แบบจำลองเซลล์สัตว์นั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กลุ่มที่2น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังการนำเสนอของกลุ่มที่2ได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2นะคะอันนี้จะเป็นเซลล์สัตว์นะคะอันนี้จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ vacuole นะคะ mitochondria cytoplasm นะคะจะเป็นที่ว่างค่ะอันนี้จะเป็นนิวเคลียสค่ะ
2: ส่วนที่เป็นเหลืองๆจะเป็นผนังเซลล์ครับที่ว่างจะเป็นไซโทพลาซึมครับสีแดงๆจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ครับตรงนี้จะเป็นนิวเคลียสครับตรงนี้จะเป็นแวร์คิวโอครับตรงนี้จะเป็นคลอโรพลาสต์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไมโทคอนเดรียครับโดยที่นำเสนอมาเป็นเซลล์พืชครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับจากการนำเสนอของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับครูสังเกตเห็นนะครับในแบบจำลองเซลล์ของเซลล์น่าจะเป็นเซลล์สัตว์นะครับนักเรียนเขียนคำว่าเซลล์ผิดไปนิดนึงนะครับเราจะต้องมีตัวอะไรด้วยมีตัวอะไรด้วยลอลิงแล้วก็กลั่นด้วยนะครับตรงคำว่าเซลล์เนาะไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะตื่นเต้นเนาะอาจจะขาดความรอบคอบไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปปรับแก้แล้วก็เขียนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เพื่อนได้นำเสนอไปคือคำว่า vacuole นะครับโอนะครับ vacuole นะครับไม่ใช่ vacuole นะครับเป็น vacuole นะครับไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2อีกรอบนึงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะประเมินชิ้นงานของเพื่อนๆกลุ่มที่2ได้เลยนะครับว่าจากที่เพื่อนได้สร้างแบบจำลองของเซลล์พืชไปแล้วก็เซลล์สัตว์ไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประเมินแล้วก็รวมคะแนนให้ได้เลยนะครับวันนี้ขอแค่2กลุ่มพอเนาะนะครับกลุ่มอื่นเสียใจไหมที่ไม่ได้นำเสนออาจจะมีความเสียใจเสียดายนิดนึงเนาะไม่ได้นำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังแต่ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่เราจากกันในวันนี้นะครับนักเรียนกลุ่มอื่นกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5สามารถที่จะไปนำเสนอกับคุณครูได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้นำเสนอหลังจากที่หมดชั่วโมงนี้ไปหรือหมดคาบเรียนนี้ไปนักเรียนสามารถที่จะไปนำเสนอกับคุณครูปลายทางทีหลังด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ได้นำเสนอผ่านไปด้วยนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เรานำเสนอผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ได้นำเสนอชิ้นงานผ่านไปได้ประเมินการนำเสนอแล้วก็ประเมินชิ้นงานของเพื่อนผ่านไปแล้วนะครับอย่าลืมรวบรวมคะแนนแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะครับผ่านไปสำหรับการนำเสนอนะครับทีนี้คำถามชวนคิดนะครับจากผลการประเมินผลงานของกลุ่มตนเองโดยกลุ่มอื่นนักเรียนจะปรับปรุงชิ้นงานตนเองหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เราได้นำเสนอไป2กลุ่มใช่ไหมเดี๋ยวขอฟังว่ากลุ่มที่6กับกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะมีแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานของตัวเองไหมนะครับมีไหมเอ่ยอยากจะปรับปรุงตรงไหนไหมครับมีไหมจากที่ครูมีไหมครับมีอยากจะปรับปรุงตรงไหนไหมหรือมีเพื่อนกลุ่มไหนอยากจะเสนออ่ะมีกลุ่มที่2เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าเขาอยากจะปรับปรุงชิ้นงานของตนเองอย่างไรหลังจากที่เขาได้นำเสนอผ่านไปขอเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ

0: อยากจะปรับปรุงในเรื่องการพูดค่ะแล้วก็การสะกดคำค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าตอนที่นำเสนออยากจะปรับปรุงในเรื่องของการพูดแล้วก็การเขียนข้อความลงไปนะครับดีมากๆเลยกลุ่ม6ล่ะครับมีอะไรอยากจะปรับปรุงไหมมีไหมไม่มีนะฮะกลุ่ม6เขามั่นใจมากนะครับไม่มีอะไรที่อยากจะปรับปรุงนะครับแต่ทีนี้ครูขอเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มที่2นิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่กลุ่มที่2ได้สร้างแบบจำลองของเซลล์พืชผ่านไปนะครับจะเห็นว่าเซลล์ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของเซลล์พืชเนี่ยระหว่างผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์ค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับไม่เป็นไรนะครับถูกต้องแล้วนะครับเพียงแค่ว่าในกรณีที่เซลล์พืชมันเต่งนะครับผนังเซลล์หุ้มเซลล์จะอยู่ชิดกันแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับค่อนข้างห่างกันก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นในกรณีที่เซลล์มันเหี่ยวนะครับเยื่อหุ้มเซลล์กับผนังเซลล์มันจะอยู่แยกกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับว่าเซลล์เต่งเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรแล้วเซลล์เหี่ยวเป็นอย่างไรนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่6อีกรอบนึงครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อมานะครับประโยชน์ของการสร้างแบบจำลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คืออะไรวันนี้เราได้สร้างแบบจำลองทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ผ่านไปเราเห็นประโยชน์ของมันไหมประโยชน์ของแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองของเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์หรือว่าแบบจำลองของอย่างอื่นเรามองเห็นประโยชน์ของมันไหมว่าทำไมเราต้องมีแบบจำลองแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะครับว่าการที่เราสร้างแบบจำลองขึ้นมามันมีประโยชน์อย่างไรมีกลุ่มไหนพอจะบอกได้ไหมว่าประโยชน์ของแบบจำลองคืออะไรอ่ะกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขามองว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เพื่อให้มองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้เสมือนจริงมากขึ้นค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าการที่เราสร้างแบบจำลองไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองของเซลล์พืชหรือแบบจำลองของเซลล์สัตว์จะช่วยให้เรามองเห็นภาพนะครับของเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครับมีไหมประโยชน์ของแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นนอกจากมีใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังกลุ่มที่4บ้างนะครับวันนี้กลุ่มที่4เขาระดมความคิดเห็นกันมาแล้วนะครับว่าประโยชน์ของแบบจำลองเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาจะมองว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ทำให้เราได้รู้ว่าเซลล์ประกอบด้วยเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับทำให้เรารู้ว่าเซลล์ประกอบไปด้วยเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ใช่ไหมจากที่เราได้เรียนมานะครับเราจะเห็นว่าเราได้ศึกษาเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์นะครับเพิ่มเติมกลุ่มที่4นิดนึงนะครับจะทำให้เห็นว่าแต่ละเซลล์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์จะมีโครงสร้างอะไรบ้างเราจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมเอ่ยมีไหมมีอีกใช่ไหมมีอีกเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6อีกสักคำตอบหนึ่งว่าเขามองเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประโยชน์ของแบบจำลองที่สร้างขึ้นนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ทำให้เห็นส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะ
1: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับทำให้เห็นส่วนประกอบของทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะนะครับประโยชน์ของการสร้างแบบจำลองไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์นะครับของประโยชน์ของมันก็คือช่วยอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นและก็เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับข้อจำกัดของการสร้างแบบจำลองของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คืออะไรมันมีข้อจำกัดไหมที่เราสร้างขึ้นมามีข้อจำกัดไหมมีไหมครับมีไหมครูไกด์ให้นิดนึงแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชที่เราสร้างขึ้นกับขนาดจริงๆของมันต่างกันไหมต่างกันอันไหนเล็กกว่าอันไหนใหญ่กว่าของจริงจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่แบบจำลองที่เราสร้างขึ้นวันนี้จะมีขนาดเป็นไงใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อจำกัดนะครับแบบจำลองเป็นเพียงตัวแทนนะครับของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีขนาดเท่ากับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจริงๆนะครับเซลล์จริงๆจะมีขนาดที่เล็กมากจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่วันนี้หลังจากที่เรียนรู้เราก็มาสร้างแบบจำลองขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ได้มาก

0: ขึ้นนั่นเองนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นสามารถเป็นตัวแทนของเซลล์พืชเซลล์สัตว์ได้ไหม
1: ได้
0: นะครับสามารถเป็นตัวแทนของเซลล์พืชเซลล์สัตว์ได้นั่นเองนะครับสรุปนะครับแบบจำลองเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถนำมาใช้ในการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปร่างอธิบายรูปร่างได้ไหมรูปร่างของเซลล์พืชเป็นยังไงรูปร่างของเซลล์พืชเป็นไงครับ
2: เป
0: ็
2: นห
0: ้
2: อง
0: รูปร่างเป็นเหลี่ยมใช่ไหมมีกลุ่มไหนที่ไม่ทำเซลล์พืชเป็นเหลี่ยมๆบ้างไหมไม่มีอ่ะแล้วเซลล์สัตว์ล่ะครับรูปร่างเป็นไงกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมานะครับสามารถที่จะใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างและก็อธิบายโครงสร้างได้ด้วยนะครับที่เพื่อนนำเสนอไปมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนนำเสนอไปและก็หน้าที่ของโครงสร้างด้วยนะครับเพื่อให้คนที่รับฟังหรือคนที่ดูเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการรวมกับการออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะใช้ในการสื่อนะครับให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับแบบจำลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะแสดงให้เห็นรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์นั่นเองนะครับซึ่งนำไปใช้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปร่างโครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างของเซลล์ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเนาะนะครับไม่มีนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันและก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือเรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมีแค่ใบกิจกรรมที่1การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับวันนี้เราจบการเรียนรู้ในหน่วยที่2แล้วครั้งถัดไปเราจะมาเจอกันในหน่วยที่3นั่นเองนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวครูเอาไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10

2022ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: morning, students. How are you today?
1: Thank you. And you?
0: I'm fine too. Thanks for asking. Very good morning, teachers and students who are watching us on the RTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Miss Pin or Teacher Pin. It's depend on you. Okay, today, the topic for today is, what is it? Students' Day at School. Last time we talked about the special day at school, right? ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยต่างๆนะคะในโรงเรียนถูกต้องไหมซึ่งมี1วันนะคะที่คุณครูยังไม่ได้นำมานำเสนอนักเรียนเลยนั่นก็คือวันอะไรเอ่ย
2: ว
0: ันเด็กหรือว่า Children's Day นั่นเองEveryone, do you want to study English?
3: Yeah.
0: I hope so. First of all, I would love to show you about the objective for today first. We have 3 objectives for today. Number 1, you'll be able to summarize the story that you listen and read. นะคะข้อแรกนักเรียนจะได้จับใจความนะคะเรื่องที่นักเรียนได้อ่านและฟังซึ่งนั่นก็คือเรื่อง Children's Day at School. Number 2, you'll be able to answer the question by speaking and writing. Number 3, you'll be able to give us your feeling or your opinion about Children's Days at School. Do you understand?
3: Yes.
0: Okay. We have 3 points for today. วันนี้นะคะเรามีถึง3อย่างที่เราจะต้องทำให้ถึงให้ได้นะคะเราจะเริ่มกิจกรรมแรกนะคะ The first activity is slap the board. But we are not going to slap on this board. But you have to slap on your table. You have to fight with your friend in the group. นะคะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องนำบัตรภาพนะคะที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้You have to lay yourphotos on the table เอามากระจายเลยค่ะวางไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะสแลปกันเป็นกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็สแลปที่กลุ่มของตัวเองนะคะแข่งกันว่าใครจะสามารถสแลปได้ถูกภาพใครสแลปได้ก็ให้เก็บเป็น1คะแนนของตัวเองภาพไหนเราเก็บได้เราก็ได้1คะแนนไปนะคะ you have to slap on your table same as you student on the RTV7You have to look at the picture first. Today we have 5 pictures on the table, right? Student on the LTV7, you can make it on table or you can make it on the floor. It's up to you. นักเรียนปลายทางจะทำบนโต๊ะกิจกรรมบนโต๊ะก็ได้นะคะหรือว่าจะเลื่อนโต๊ะออกแล้วทำกิจกรรมด้านล่างก็ได้นะคะ Okay, everyone, are you ready?
4: Yes.
0: ถ้านักเรียนเห็นคำบรรยายนะคะหรือว่าฟังคำบรรยายแล้วรู้ว่าเป็นวันอะไรให้นักเรียนแปะก่อนเลยนะคะมือของคนแรกจะเป็นเจ้าของภาพใบนั้นโอเคไหมคนที่ได้ภาพก็จะได้ไป1คะแนนนะคะโอเค Are you ready
4: yes.
0: yes the first one is we have a party and do a lucky draw we have a party and do the lucky draw ภาพไหนเอ่ยคำบรรยายนี้คือวันสำคัญวันใดเอามือแปะไปเลยนะคะสแลปใครได้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ก็คือ